0: Express 1
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
2: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
3: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุด

ู้ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: อ้าวมาคุณผู้ฟังพร้อม3 2 1อ่ะเปิดไปก่อน3 2 1ไป
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: ในวิถีเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าค่ะ
0: เช้าวันนี้เช้าวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569อยู่กับเรา2คนนะครับผมนี่เจสอนว่าที่เรือตีอดิศรจันทรวัฒน์ครับ
1: และดีเจนุ่นค่ะว่าที่เรือโทหญิงออดอุมาประการสมุทรค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างรถติดมั้ย
1: โอ้รถติดมาก
0: โกหก
1: หมายถึง

0: วันหยุดสิวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี้ยฉันไปต่างจังหวัดมารถติดมาก
1: วันฉันถามวันนี้ค่ะ
0: วันนี้โล่งค่ะ
1: เออจริง
0: แต่ปกติวันจันทร์อะรถติดนะ
1: งงฉันว่าวันเนี้ยคนเริ่มหยุดกันแล้วเธอเชื่อไหม
0: บางคนเขาก็หยุดยาวหยุดวันจันทร์ด้วยวันศุกร์ด้วยก็ยาวเลยรวดเดียวเลย
1: วันเนี้ยฉันพิจารณาขั้นเงินเดือนนะ
0: ทำไมว่ามาทำงานหรือเปล่า
1: ใช่คือเอาจริงๆนะคุณผู้ฟังวันนี้นะถ้าหากว่าใครเป็นข้าราชการนะหรือว่าใครทำงานเอกชนนะแล้วถ้าหากว่าคนที่ไปทำงานคนนั้นคือคนดีค่ะ
0: ไม่จริงหรอกลองคิดดูอีกมุมหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราลา
1: เอาเอาความจริงนะเอาความจริงอย่างแท้จริงนะ
0: ถ้าเราลาเฉยๆอันน
1: ี้ลาหรือเปล่าวันนี
0: ้ลาจริงๆลาแต่ว่าต้องมาทำงานตอนเช้าก่อนไง
1: เอาเอาเอาแถมมา
0: ต้องบอกว่าถ้าเกิดสมมติลาตามระเบียบเนี่ยก็ถือว่าไม่ผิดก็เป็นสิทธิ์ไงแต่ถ้าเกิดสมมติเธอลาปากเปล่าอยู่ดีๆเนียนๆไม่มาอันนี้อีกเรื่อง
1: เนี่ยเธอแท้
0: ต้องถือว่าพิจารณาเอาจริง
1: ๆแล้ววันนี้เธอลาหรือเปล่า
0: ลาก็ต้องบอกถ้าเกิดสมมติว่าเป็นวันหยุดยาวแล้วเธอไม่ลาเสียสิทธิ์เหมือนกันนะ
1: ไม่ได้ฉันตั้งใจทำงานเธอเขารู้อยู่ว่าฉันเป็นคน
0: ถ้าไม่เข้าที่ทำงานนะถ้าไม่เข้าที่ทำงานนะเช็คเลยนะเยดีเจสอนเนี่ยตัวดีเลยนะพูดขนาดนี้ต้องเข้าไปนั่งทำงานกับเวลา 4:30 นะ
1: ฉันทำครึ่งวัน
0: พิจารณาเงินเดือนนะ
1: แต่วันศุกร์ลา
0: เห็นไหมเห็นไหมเนียน
1: ก็วันศุกร์จะลาหรือเปล่า
0: ไม่ลา
1: เอาความจริงเหรอ
0: จริงลาวันนี้วันเดียวว
1: ันศุกร์จะไม่ลาเหรอ
0: ใช่
1: จริงเหรอ
0: เป็นยังไงสองขั้นเลยนะ
1: เธอเธอไม่คิดจะปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
0: แบบว่าก็วันไม่ได้ไปไหน
1: วันเนี้ยก็จะบอกว่าหัวหน้าวันเนี้ยไม่ค่อยสบายเลยอ่ะ
0: จะมีต้องมีแบบนี้เหมือนกัน
1: จริงเหรอ
0: วันนี้ปวดหัวว
1: ันศุกร
0: ์ลากิจ
1: เออแต่วันนี้ฉันเชื่อว่าวันนี้หลายๆคนน่ะหยุดนะเอาจริงๆเพราะว่าพรุ่งนี้มันหยุดอ่ะแล้วมันหยุดยาวอ่ะเธอ
0: หยุดยาวกว่าตอนช่วงสงกรานต์อีก
1: จริง
0: คิดดูสิว่าลาหัวลาท้ายก็5วันละแล้วติดเสาร์อาทิตย์7 วันข้างหน้าข้างหลังอีก2วัน9วันยาว9วันถ้าลา2วันน่ะ
1: คือนับเสาร์อาทิตย์ไปดินับเสาร์อาทิตย์นะแล้วก็จันทร์ไปถึงศุกร์อีกแล้วเสาร์วันอาทิตย์อีกเธอ
0: 9 วัน
1: หยุดแบบเนี้ยคือพร้อมลาออกเลยนะถ้าอย่างนั้นน่ะ
0: อย่าเพิ่งลาออกใจเย็นๆก่อนนะ
1: จริงเหรอหยุดยาวมากคุณผู้ฟังดีเจสอนเชื่อเลยหรือแม้วันเนี้ยคือวันเนี้ยอยากให้หัวหน้ามาเห็นหน้านิดนึงไงหัวหน้าคือเหมือนดีเจสอนอะทุกคนอย่าไปพูดอย่าไปบอกใครนะวันนี้ดีเจสอนเนี่ยจะเข้าที่ทำงานแล้วก็แบบอ๋อสวัสดีครับหัวหน้า
0: แล้วเขียนใบลาหรือเปล่า
1: ก็เข้าที่ทำงานไม่ลาเธอ
0: เข้าที่ทำงานครึ่งวันก็ต้องแจ้งรายงานนะ
1: ถ
0: ือว่าเธอกลับเร็วกว่าปกตินะ
1: ทำทั้งวันทำทั้งวันแต่ให้หัวหน้าเห็นแค่ครึ่งวัน
0: ทำทั้งวันแน่นะ
1: ใช่
0: ทำหมายถึงทำอะไร
1: ก็ทำนั่งชิลๆทำงานแล้วพอตกบ่าย
0: นี่แหละดาบสองคมหัวหน้าได้ยินนะหัวหน้าฟังอยู่นะ
1: เธอถามหน่อยเอาฉันอยากรู้ว่าแวดวงราชการเนี่ยรู้ว่าฉันอยากบ่ายฉันอยากจะหนีออกจากที่ทำงานเนี่ยเรามีข้ออ้างไงได้บ้าง
0: จริงๆก็ไม่ได้นะ
1: เอาจริงๆเอาความจริงเอาคือเอาตัวอย่างของเธอที่เธอมาให้เพื่อนๆได้ฟังนี
0: ่ไม่มีค่ะไม่มีค่ะ
1: บ่ายเธอเข้าที่ทำงานเหรอ
0: ใช่จ้ะ
1: แล้วว
0: ันจ้ะ
1: แล้วกลับกี่โมง
0: กลับอีกเรื่อง
1: สำหรับฉันนะเวลาฉันรู้สึกฉันจะเข้าที่ทำงานนะแต่ว่าไม่ได้เขียนลาเหมือนไม่ได้เขียนลาบ่ายอะตกเที่ยงอะเวลาใครถามว่าอ๋อยังติดนั่งคุยธุระอยู่ที่ร้านกาแฟอยู่ที่ใต้ตึกเนี่ยใต้ตึกคือกรมฉันเธอก็รู้อยู่ว่ามี5-6 ชั้น
0: ของฉันไม่มีที่ร้านกาแฟเนี่ย ไม่มีอะไรทั้งนั้นโรงอาหารก็ไม่มี
1: เวลามีฉันน่ะเคยมีคนตามหัวหน้าตามเหมือนหัวหน้าคอยตามฉันว่าสอนมันไปไหนคือตกบ่ายมันหายตลอดเนี่ย แล้วก็ถามว่าก็ให้ลูกน้องโทรมานะเหมือนหัวหน้าสั่งลูกน้องตามหาที่เจสอนหน่อยเพราะว่าบอกว่าฝากบอกหัวหน้าทิ้งว่าประชุมอยู่ใต้ตึกประชุมนะ
0: หัวหน้าบอกนั่งอยู่นี่ไง
1: หัวหน้าถามว่าประชุมอะไรใต้ตึกว่าเขาประชุมบนชั้น3ไม่ใช่หรอเนาะอันนี้เป็นวิธีการที่ถูกต้องหรือผิด
0: ผิดค่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ไม่ได้สิ
1: แล้วอย่างแท้จริง
0: คือพอผู้บังคับบัญชารู้ดี
1: ฉันอยากรู้บ้างอ่ะข้าราชการอ่ะใครทำงานถึง5-6 โมงบ้างมีไหม
0: มี
1: เอาความจริงเธอเคย
0: ที่ห้องฉันมีนะ
1: เพราะอะไรอ่ะ
0: พอฉันเนี่ยกลับบ้านเย็นตลอด
1: กี่โมง
0: กลับบ้านคนสุดท้ายตลอดไม่รู้ฉันกลับก่อนเขาตลอด
1: จริงเหรอ
0: เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริง
1: แค่ขับ5-6 โมงเลยเหรอพ่อ
0: จริง ไม่รู้ผู้บังคับบัญชาฉันแต่ละคนที่ทำงานฉันอ่ะเขากลับเย็นๆ
1: เธอรู้ไหมว่าคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำพูดนี้เขาบอกว่าหัวหน้างานอ่ะให้มาสายและต้องกลับก่อนลูกน้องเคยได้ยินคำพูดนี้ปะ
0: ไม่เคยนะ
1: ให้มาหลังหรือเหมือนว่าเขาให้เข้างานแปดโมงครึ่งใช่ไหมให้ต้องให้หัวหน้าให้เข้ามาสักแปดโมงครึ่งกลับบ้านสี่โมงครึ่งใช่ไหมให้หัวหน้ากลับบ้านไปสักสี่โมงครึ่ง
0: ไม่ใช่เลยฉันไม่รู้ว่าตอนเย็นเขาประชุมอะไรกันต่อเขาประชุมกันทุกวัน
1: จริงเหรอ
0: จริง
1: คือเขาบอกว่าห้ามให้หัวหน้ามาเร็วแล้วก็กลับช้าไม่อย่างนั้นน่ะลูกน้องอึดอัดจริง
0: ๆไม่เหมือนห้องฉันเลย
1: ทำไมอ่ะ
0: กลับแล้วนะคะพ
1: อพอขาขอญาตนะคะ
0: ขออนุญาตค่ะพอสวัสดีค่ะ
1: แล้วพอว่าไงว่าองี้โอเคโอเคหนึ่งขั้นเอาคุณผู้ฟังนะวันหยุดก็ว่ากันต่อไปวันนี้หลายๆพื้นที่ดีเจสอนมาฝั่งนู้นอ่ะสาทรลดโล่งสบายใจเลยเธอ
0: แต่วันเสาร์ที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์ฉัน
1: ไป
0: ส
1: ี
0: คิ้วมา
1: ผ่านสีคิ้วอำเภอสูงเนิน
0: เธอรู้ไหมว่าฉันออกจากกรุงเทพตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงสีคิ้วกี่ชั่วโมง
1: ก็สี่คิ้วประมาณ
0: 200กว่ากิโล
1: สี่คิ้วนี่นะ
0: จากกรุงเทพ
1: โคราชนะ
0: ฉันไปจากพระราม2
1: อ๋อเธอมาจากพระราม2ก็น่าจะประมาณ4ชั่วโมงเอาฉันให้
0: เอาแบบเต็มที่เลยนะ
1: เต็มที่ค่ะ
0: 6ชั่วโมงค่ะ
1: ฮะอันนั้นเธอแวะหรอ
0: ไม่แวะอะไรทั้งนั้น6ชั่วโมง
1: แล้วเธอไปทำอะไรที่สี่คิ้ว
0: ไม่บอก
1: เธอไป
0: เที่ยวไปเที่ยว
1: ไปเที่ยวมาเป็นไงบ้างสวยไหมสี่คิ้วอะ
0: สวยมาก
1: มันเขาคือที่ไหน
0: ก่อนนครศรีธรรมราช
1: ก่อนนครศรีธรรมราชเลยเธอจะไปใต้อะไรล่ะ
0: เอ้ไม่ใช่ก่อนนะก่อนโคราชก่อนนครราชสีมา
1: เดี๋ยวก่อนสีคิ้วมันมีอะไรมันมีอะไรดีอ่ะฉันไม่เคยเห็นได้ยินอำเภอนี้เลยนะฉันได้ยินแต่เพลงน่ะ
0: ฉันไปเที่ยวมาเฉยๆมันจะเป็นแบบรีสอร์ทอะไรงี
1: ้แล้วมีติดแม่น้ำอะไรงี้ปะ
0: มีเขื่อน
1: สีคิ้วเหรอรีสอร์ทสวยไหม
0: สวยเป็นแบบสำหรับเด็กอะไรงี้ไปเที่ยวมาวันเสาร์อาทิตย์ก็เลยกลับมาทำงานวันจันทร
1: ์โอ้รีสอร์ทตกราคาเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่
0: ไม่รู้อะ
1: คือฉันนอนไม่ได้ฉันกระเดียกปากน่ะแล้วก็กระเดียกหลังเวลาฉันนอนโรงแรมดีเจสอนบอกเลยนะรีสอร์ทกับโรงแรมเนี่ยถ้าหากว่าต่ำกว่า10,000ฉันนอนไม่ได้ฉันต้องลักซ์ซูรี่โฮมอะ
0: แหมแต่ปกติที่ลงเนี่ยสไตล์แบบไทยบ้านมากเลยนะ
1: นุ่นทำไมเธอชอบดูบูลลี่เธอดูถูกฉันล่ะ
0: เดี๋ยวก่อนหน้าบ้านอย่างนึงหลังบ้านอย่างนึงนะคัน
1: เอาจริงนะฉันคันอ่ะฉันแบบนอนรีสอร์ทคืน 6-700 ไม่ได้อ่ะเธอ
0: มันก็ต้องมีพวกประเภทแบบนี้แหละคุณผู้ฟังเวลาถ่ายรูปลงโซเชียลนะกิน Starbucks นั่งรถหรูแต่พอเวลาไปเที่ยวจริงอ่ะอีกเรื่อง
1: โอเคอ้าวคุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93นะครับเข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือรายงานการจราจรรายงานสภาพอากาศรายงานหัวใจกันหน่อยคุณประมากิฟบอกว่าสวัสดีค่ะครูกิฟครูกร้อศูนย์เด็กเล็กสิรินธรอ้อมใหญ่ทักทายค่ะคนสวยทั้งสองค่ะเอ๊ะทำไมเธอครูกิฟครูกร้อเนี่ยเขาเป็นอะไรกันอ่ะเขาเป็นแฟนกันเหรอ
0: เขาน่าจะเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าหรือยังไง
1: ครูกิฟครูก็ฟังรายการเราอยู่ช่วยบอกกันหน่อยว่าเธอสองคนเป็นอะไรกันคะทำไมฉันทักทายแต่ละทีเนี่ยก็ต้องมีครูกิฟครูก็เนี่ยตลอดเวลาเลยคะงงมาก
0: เขาอยู่ด้วยกันไงตอนเช้าเขาอยากให้แบบรายงานแล้วก็เรียกชื่อหรือเปล่า
1: แต่กิฟกับก็เป็นผู้หญิงนะกิฟก็เป็นผู้หญ
0: ิ
1: ง
0: ไม่แต่ว่ามีเพื่อนมีเพื่อนฉันผู้ชายชื่อก
1: ็เออจริง
0: จริง
1: ผู้ชายชื่อก็เหร
0: อ
1: แต่งหญิงหรือเปล่า
0: ไม่แต่งหญิง
1: แต่งหญิงไหมทาปากนิดนิดหรือเปล่าเ
0: ธอไม่ผู้ชายนี่แหละ
1: เป็นผู้ชายแท้ได้นะผู้ชายแท้ชื่อก้อหรอ
0: ไม่ต้องเถียงกัน
1: เ
0: ดี๋ยวรอเขามาบอก
1: เดี๋ยวรอเขามาตอบ
0: แต่เถียงกันทำไม
1: คุณรัชนาบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจนุ่นดีเจสอนรายงานตัวค่ะโอเค
0: สวัสดีคุณประทุมจันงามนะคะสวัสดียามเช้าค่ะแสงแดดสว่างจ้ามากค่ะ
1: คุณผู้ฟังนะอย่าลืมนะเข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือนะรายงานตัวหน่อยนะในใครที่ทำงานหรือว่าทำงานวันนี้ช่วยบอกกันหน่อยคุณกัลยาณีนักธรรมบอกว่าสวัสดีค่ะทั้งสองคนวันนี้ดีเจนุ่นหน้าตาสดใสนะคะปากอมชมพูเชียว
0: ไหนเขาเขียนตรงไหนเนี่ยฉันหาอยู่เนี่ยเขาเขียนตรงไหน
1: เขาเขียนว่าไง
0: ไม่เห็นมีเลยเธอเนี่ย
1: แล้วเธอเห็นข้อความเขาหรือยัง
0: นี่ไงคุณกัลยาณี
1: เขาว่าไง
0: สวัสดีค่ะ
1: คำเดียวเหรอฉัน แล้วเธอว่าฉันต่อเหรอ
0: ค
1: ุ
0: ณจุ๋ยวันบอกว่าสวัสดีค่ะวันจันทร์สมุทรสาครรถไม่ติดจ้า
1: คุณประนมพรบอกว่าสวัสดีค่ะวันนี้รถโล่งมากค่ะปิ่นก้าวค่ะ
0: คุณนารินีบอกว่าสวัสดียามเช้าค่ะ
1: แม่ปุ๊กกัลยาณกูลบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจทั้งสองมีความสุขมากๆนะคะเห็นหน้าดีเจนุ่นละหม่นมองค่ะไม่ปลื้ม
0: คุณอรณิตบอกว่าสวัสดีค่ะ
1: คุณสายันนะครับดีร้ายบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจสอนดีเจนุ่นวันนี้เห็นหน้าดีเจนุ่นแล้วหม่นมองค่ะ
0: คุณเพชรลูกชิ้นบอกว่าสวัสดียามเช้าค่ะดีเจทั้งสองขอให้มีความสุขมากๆนะคะ
1: คุณณัฐภูบอกว่าสวัสดีค่ะรถโล่งมากค่ะนึกว่า2ดีเจจะลาสักแล้วแต่วันนี้ดีเจนุ่นหน้าตาไม่ค่อยสวยค่ะคิ้วไม่สวยค่ะ
0: ใครเขาจะคิดลบติดลบอะไรอย่างนี้ทุกวันล่ะมีแต่เธอนี่แหละ
1: เธอก็ดูข้อความแต่ละข้อความหมายเขาว่าแต่เธอน่ะเขาไม่เคยว่าฉัน
0: มาช
1: ่
0: วยนุ่นหน่อยเร็วเข้ามารับชมภาพนะคะผ่านทางเพจเสียงจากทหารเรือหรือว่าจะสามารถรับชมภาพผ่านทาง YouTube ก็ได้ค่ะ
1: ไม่อะเนี่ยมีแต่คนเมนว่าเธอไม่ค่อยดีทั้งนั้นเลยฉันไม่ได้พูดนะคุณตั๊กหันประดิษฐ์บอกว่าสวัสดีค่ะดีเจสอนคนสวยดีเจนุ่นไม่สวยค่ะเห็นนะเห็นไหมเธอดูข้อความบนหน้าจอบนหน้าจอนี้อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงอย่างแท้จริงอืมฉันบอกเลย
0: ไม่อยากคุยละ คุณมิวเทียนทำบอกว่าสวัสดีครับดีเจสาวสวยทั้งสอง
1: คุณวรรยาบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจนุ่นวันนี้รถโล่งนะคะลูกสาวเรียนออนไลน์ที่บ้านค่ะวันนี้ค่ะพอเห็นหน้าดีเจนุ่นเหมือนจะคิดเลขไม่ออกค่ะเนี่ยแล้วพ
0: ู
1: ด
0: อุ้ยแต่ว่าทางโรงเรียนเขาก็ช่วยหยุดให้นะเพราะว่าบางคนคุณพ่อคุณแม่ลาหรือว่ามีธุระต้องมาต่างจังหวัดต้องอะไรเงี้ยเขาก็รวบยาวเลยหลายโรงเรียนบางโรงเรียนก็ไม่หยุดนะอย่างเช่นโรงเรียนลูกฉันก็ไม่หยุด
1: วันนี้โรงเรียนลูกเธอไม่หยุดอ่ะ
0: ไม่หยุดนี่ไงแต่ว่าคุณวรยาบอกว่าที่โรงเรียนเขาเรียนออนไลน์นะ
1: เฮ้ยวันเนี้ยเอาจริงๆนะที่โรงเรียนบ้านนอกฉันอะน้องๆฉันอะหยุดวันนี้หมดเลย
0: จริงเหรอ
1: หยุดวันนี้ก็วันศุกร์ฉันก็ถามว่าทำไมถึงไม่ไปโรงเรียนฉันก็ตื่นเช้าเนาะถามน้องมาเล่นเกมไงแม่ทำไมวันนี้น้องๆหลานๆไม่ไปโรงเรียนแล้วครับเขาบอกว่าคุณครูหยุดโรงเรียนหยุดแล้วถามว่าเอ้าแล้วอย่างเนี้ยคุณครูหยุดทำไมเขาบอกว่าคุณครูนัดรวมกินส้มตำเอ้า เธอเอาเธอมีความคิดยังไง
0: ส้มตำเลยเหรอ
1: เธอมีความคิดเห็นยังไงวันนี้โรงเรียนหยุดเธอมีความคิดเห็นยังไงอ่ะ
0: จริงจริงแล้วดีนะ
1: เอาจริง
0: ไม่ต้องพ่อแม่ไม่ต้องตื่นเช้าไปส่ง
1: จริงเหรอ
0: บางทีช่วงวันหยุดเนี่ย
1: ทำไม
0: อยากหยุดยาวอยากนอนตื่นสายๆบ้างไง
1: ไม่ได้นะถ้าฉันเป็นผอ.นะฉันไม่ให้หยุด
0: ทำไมอ่ะ
1: ฉันต้องให้เด็กนักเรียนเนี่ยเรียนเพราะโรงเรียนฉันเนี่ย
0: เธออ่านเธออ่านคุณสมปองสิ
1: เขาว่าไงเลือดตีสมปองบอกว่าช่วงวันหยุดยาวนี้ผู้บัญชาผมให้ลาต่อเนื่องได้แต่ต้องจำเป็นจริงๆเรียนผู้บัญชาโดยตรงครับอุ้ยดีเนาะโอ้ทำไมผอ.ฉันไม่พูดอย่างนี้บ้างอ่ะ
0: เขารู้ยังไงว่าเธอก็หยุดไงไม่ต้องบอกอ่ะไม่ต้องชี้โพรง
1: นุ่นมาคือเธอชี้โพรงให้กับลอกทำไมอ่ะเธอเนี่ยโอ้ไม่มีใครหยุดหรอกวันนี้ก็ทำงานทำการกันค่ะเออนะมีใครอีกบ้างเธอดูสิโอ้นี่มีหลายคนเข้ามาเม้นเต็มหมดเลยนะ
0: คุณธีรยุทธ์บอกว่าสวัสดีครับดีเจทั้งสองท่านวันนี้มาทำงานปกติดีใจที่ได้ฟังเสียงจากสทร.มีความสุขแล้ว
1: เอออุ้ยจริงเหรอเขาไม่ได้สตรอเบอรี่ใช่ไหมข้อความเนี้ยเป็นข้อความอย่างแท้จริงนะคุณปูมนะครับสุพัฒน์ภกุลสวัสดีครับดีเจนุ่นดีเจสอนวันนี้ดีเจนุ่นเขียนคิ้วเหมือนไม่ตรงกันนะครับเนี่ยเธอ
0: จริงเหรอ
1: เออดู
0: พยายามแล้วนะเช้าอยู่ค่ะ
1: คุณไก่วัดอรุณสวัสดียามเช้าดีเจนุ่นดีเจสอนและทุกๆคนด้วยนะคะเธอรู้ไหมว่าไก่วัดอรุณเนี่ยเขามีลูกสาวทำงานอยู่ดัดมิวนะ
0: เหรอ
1: แต่ฉันยังงงอยู่ว่าดัดมิวไม่มาเข้ารายการฉันเลย
0: อ้าวก็ลูกสาวเขาฟังเฉยๆต้องมาเข้ารายการหรอก็ไม่ใช่
1: ไม่ใช่คือดัดมิวอ่ะไม่ลงโฆษณากับเราอ่ะ
0: เนี่ยเธอไปบอกเขาสิ
1: เดี๋ยวฉันจะไปจัดการดัดมิว
0: เขาชื่อว่าดัดมิวหรือเปล่า
1: เขาเรียกว่าอะไรนะ
0: ดัดมิว
1: อ๋อที่ไม่เข้าโฆษณาเพราะว่าเราพูดผิดใช่ไหมเดี๋ยวฝากเสียงนี้ไปถึงดัดมิวด้วยนะว่ารู้ไหมว่าแม่ของทีมงานของดัดมิวเนี่ยฟังรายการตลอดเลย
0: เขาต้องเป็นระดับแบบผู้บังคับบัญชาด้วยนะระดับหัวหน้าที่จะสามารถอนุมัติ
1: อนุมัติ
0: เ
1: ดี๋ยวปีหน้าเจอกันดัดมิวเดี๋ยวจะไปขอสปอนเซอร์ดัดมิวหน่อยนะคุณใกล้รุ้งบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจสอนดีเจนุ่นอำเภอบ้านโป่งคนงามอากาศดีมากๆเลยค่ะโอเค
0: วันนี้วันเกิดน้องเวคานะคะ
1: จริงเหร
0: อคุณอิสระอริสราบอกว่าอวยพรให้น้องหน่อยค่ะ
1: จริงเหรอวันนี้วันเกิดของน้องเวคาเหรอ
0: ใช่
1: อ
0: ้
1: าวเธอพร้อมไหมเดี๋ยวเธอลองขึ้นเนี่ยเธอขึ้นได้หรือเปล่า
0: Happy birthday to you
1: วิยวิยวาฮายาวิยวาวิยวิยวาฮายา
0: จบแล้วยาวเกินต่อไม่ได้แล้ว
1: นุ่นทำไมเธอเป็นอย่างเงี้ย
0: ไม่เป็นช่องให้ฉันเลยนะ
1: ทำไม
0: ไม่เป็นช่องให้ฉันเกิดเลยนะ
1: Happy birthday to you
0: วาเฮยวาเฮย
1: เธอวิยวิยวิยเฮ
0: ฉันขอเริ่ม
1: เอา
0: ฉันขอเริ่มนะ
1: ขอให้น้องเวคามีความสุขมากๆนะครับขอให้ร่ำรวยเอ้ยขอยังไม่ต้องร่ำรวยหรอกให้แม่ร่ำรวยไปแต่ขอให้หนูแข็งแรงค่ะเรียนเก่งๆค่ะเธอ
0: ขอให้น้องเวคานะคะสุขภาพแข็งแรงตั้งใจเรียนหนังสือได้เกรด4ไปเลยทุกวิชาค่ะ
1: โอเคนะครับโอ้วันนี้หลายๆคนเม้นเข้ามาเยอะนะพี่ต้นคนนนก็มาบอกว่าผมลาหยุดลากยาวเลยครับตั้งแต่เดี๋ยวนี้ลูกเรียนหนังสือก็เลยไม่ต้องเลือกหยุดกลายเป็นวันศุกร์เลย
0: แต่จริงๆเราก็เป็นสิทธิ์นั่นแหละ
1: จริงเหรอ
0: จริงๆเรามีสิทธิ์เราก็ใช้สิทธิ์ได้เรามีวันลาเหลือเราก็สามารถลาได้ก็ถือว่าไม่ผิดนะ
1: เอาความจริงถ้าหากวันนี้เป็นถ้าหากวันนี้หลายคนลาหัวหน้าจะมองเราว่าเราเป็นคนไม่ดีได้ไหม
0: หัวหน้าก็ลา
1: นุ่น เธอช่วยกันจันโลงสังคมหน่อยสิ
0: ก็เป็นเรื่องจริงอ่ะ
1: เราที่จะมา
0: ฉ
1: ัน
0: พ
1: ู
0: ดถึงเรื่องความเป็นจริงวันหยุดยาวแบบนี
1: ้
0: เธอมีโอกาสเธอก็อยากไปเที่ยวกับครอบครัวมีเรื่องธุระปะปังอะไรที่ต้องไปจัดการก็ไปจัดการให้เสร็จภายในช่วงวันหยุดนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์อยากจะกลับบ้านแต่คนน่ะแห่กันไปเยอะแล้วช่วงเวลาน้อยไปแย่งกันกินแย่งกันใช้ไม่เอาดีกว่ารอช่วงวันหยุดยาวเลยหรือว่าบางคนที่มีโอกาสอยากจะไปต่างประเทศในช่วงวันหยุดยาวเนี่ยไม่ต้องมาห่วงหน้าประวงหลังลายาวไปเลยก็ได้มีเวลากับครอบครัว
1: แสดงว่าการลาครั้งนี้ไม่ผิดใช่ไหม
0: ถ้าเกิดมีวันลาไงแล้วก็ลาถูกกฎเนี่ยก็ถือว่าไม่ผิดนะสำหรับฉัน
1: แต่ถ้าผิดใจหัวหน้า
0: หัวหน้าไม่เซ็นหัวหน้าไม่เซ็นให้
1: ได้ไหม
0: เสนอวันลาไปหัวหน้าอาจจะไม่เซ็นไงถ้าเกิดผิดใจกับหัวหน้าน่ะ
1: ใช่ไหมนะ
0: แต่จริงหัวหน้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกก็ใช้ให้เซ็นแหละ
1: เอาคุณผู้ฟังครับไปกันต่อไปที่ข่าวนี้กันก่อนไปดูเรื่องความยินดีหน่อยเธอรู้เปล่าว่าประเทศเราประเทศไทยได้มรดกโลกอีกแล้วนะ
0: จริงหรือเปล่า
1: เธอรู้หรือเปล่าเธอรู้ไหมว่าล่าสุดเนี่ยคนไทยได้มรดกโลกอีกแล้วนั่นคือพระธาตุวัดพระธาตุที่นครศรีธรรมราชคุณรู้ฟังครับล่าสุดยูเนสโกประกาศให้กับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็น
0: มรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ค่ะแห่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทย
1: นี่คุณผู้ฟังฮะมาดูกันก่อนนี่ขึ้นภาพให้ดูเลยว่าประเทศไทยของเรามีแหล่งมรดกโลกด้วยกันอยู่9แห่งอย่างที่ดีเจนุ่นบอกว่าล่าสุดได้ที่นครศรีธรรมราชเธอไปดูที่แรกกันก่อนเลยเราเคยได้แล้วนะตั้งแต่ปี34ที่แรกนั้นก็คือ
0: ต้องบอกว่าปี 3-4 เนี่ยได้ถึง3 ที่ด้วยกันนะคะ
1: นะ
0: นั่นก็คือเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย
1: สุโขทัยได้ปี 3-4 อ่ะนะแล้วก็ต่อมาไม่พอนะครับในปีเดียวกันได้ที่จังหวัดอยุธยาสมอันนี้คือ2เมืองเนี้ยสมแล้วนะเธอสมแล้วที่ได้เป็นมรดกโลกเพราะว่าต่างชาติก็อยากมาเยือนเธอเคยไปหรือยังสุโขทัย
0: เคยไปทั้งสุโขทัยทั้งอยุธยา
1: เคยไปแล้วใช่ไหม
0: เคยไป
1: สวยไหม
0: สวยของจริงสวยก็เรียกได้ว่าหารับชมหารับดูได้ยากต้องไปดูสักครั้งหนึ่งนะเป็นคนไทยเนี่ย
1: พอปี 3-4 ปีเดียวกันที่อุทยานนะครับนั่นก็คืออุทยานที่ไหน
0: ทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งค่ะ
1: ได้เธอเคยไปยัง
0: อันนี้ไม่เคยไป
1: ฉันยังไม่เคยไปเลยห้วยขาแข้งปีถัดมาฮะปี2535นั่นก็คือ
0: แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงอุดรธานีค่ะ
1: เคยไปยัง
0: ยังไม่เคย
1: เฮ้ยจริงเหรอเนี่ยคุณผู้ฟังผมก็ยังไม่เคยไปเลยต่อมาครับอันนี้นานหน่อยเข้ามาสู่ปี48นะครับยูเนสโกประกาศให้
0: ดงพญาเย็นเขาใหญ่ค่ะ
1: เธอเคยไปยัง
0: ไม่เคยไปเขาเป็นป่าฉันเพิ่งไปอย่างที่บอกมาฉันเพิ่งไปฟาร์มโชคชัยมาแล้วที่ฟาร์มโชคชัยเนี่ยเขาก็จะมีบัตรซึ่งบัตรสามารถเข้าชมได้หมดเลยแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยในพิพิธภัณฑ์ของฟาร์มโชคชัยชั้นสองเขาชั้นสามเขาจะมีดงพญาเย็นเนี่ยซึ่งสมัยก่อนเขาเรียกว่าดงพญาไฟนะ
1: เอาความจริง
0: ฉันเพิ่งจะไปหาข้อมูลมาเพราะว่าฉันอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงมีชื่อว่าดงพญาไฟไม่เคยได้ยินเลยจริงๆแล้วเนี่ยดงพญาเย็นเนี่ยในสมัยยุคก่อนเนี่ยคือดงพญาไฟชื่อว่าดงพญาไฟก็เรียกได้ว่าเป็นป่าดงดิบป่ารกชื้นในยุคสมัยก่อนต้องบอกว่าย้อนกลับไปตั้งแต่ก่อนสมัยรัชกาลที่5ก็เนี่ยแหละมีป่าก็ปกคลุมหลายจังหวัดเลยหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเขาใหญ่ด้วยเขาใหญ่สระบุรีโคราชเนี่ยรวมกันทั้งหมดนะลงมาถึงสระแก้วครอบคลุมเนี่ยประมาณ 5-6 จังหวัดเลยที่เป็นดงพญาไฟแล้วในยุคนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเฮี้ยนมากเพราะป่านสมัยก่อนเนี่ยคนโบราณเนี่ยเวลาเขาจะเดินทางผ่านข้ามประเทศอะอย่างมาไอ้ไม่จะมาข้ามประเทศข้ามจังหวัด
1: เอออันนี้พูดเรื่องจริง
0: พูดเรื่องจริงอย่างจะมา จากภาคกลางจะมาภาคอีสานก็ต้องผ่านป่านี่แหละเรียกได้ว่าป่าดงพญาเย็นแล้วสมัยก่อนทั้งเรื่องของความเฮี้ยน
1: เรื่องอะไรอะ
0: มีพูดผีปีศาจสิสมัยก่อนป่าเนี่ยเขาเรียกว่ามีดวงวิญญาณต่างๆที่คอยหลอกล่อผู้เดินทางเท้า
1: พูดเรื่องอย่างลี้ลับอย่างเงี้ยเธอไม่ต้องเอาหน้าเธอมาให้มันลี้ลับด้วย
0: มันเป็นความรู้เพราะว่าฉันไปพิพิธภัณฑ์มาแล้วฉันก็เห็นว่าเขาเขียนว่าดงพญาเย็นเลยอยากรู้ว่าอะไรคือดงพญาเย็นไปหาข้อมูลมาเพราะว่าอยากรู้ส่วนตัวนะแล้วพอดีว่าดีเจสอนพูดพอดีก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังเขาบอกในยุคสมัยก่อนเนี่ยการเดินทางยังไม่สะดวกสบายเหมือนในสมัยปัจจุบันเวลาข้ามเนี่ยข้ามจากจังหวัดหนึ่งมาจังหวัดหนึ่งเนี่ยก็ต้องเข้าป่าเพื่อทะลุเพราะว่าถ้าเกิดอ้อมเนี่ยก็จะต้องผ่านภูเขาเดินทางลำบากมากก็ต้องทะลุผ่านป่ามาเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัตว์อันตรายต่างๆเสือสิงโอ้น่ากลัวมากเสือสมิงนี่แหละเขาก็เป็นจุดเริ่มต้นมาจากดงพญาไฟสมัยก่อน
1: เสือสมิงเหรอ
0: เสือสมิงคนกลัวมากหรือว่าเข้าป่าก็จะโดนไข้ป่าไข้ป่าเนี่ยเข้ามาใครที่ไม่แข็งแรงใครที่หลงป่าสมัยก่อนต้องใช้พรานในการเดินป่าเดินทางเท้าจนมาในสมัยรัชกาลที่5เขาก็เลยจัดทำมีพระราชดำริจัดทำรถไฟตัดผ่านก็เลยทำให้การเดินทางดีขึ้นแล้วพระองค์ท่านก็ทรงเปลี่ยนชื่อเป็นดงพญาเย็น
1: จากเดิมที่เคยเป็น
0: ดงพญาไฟเพราะว่าเขามีความเชื่อไงว่าไฟเนี่ยมันร้อนเนาะก็อาจจะเปลี่ยนชื่อให้ดูซอฟลงก็เป็นดงพญาเย็นในปัจจุบันนี้แหละ
1: อุ้ยเธอพูดแล้วขนลุกเลยอ่ะอันนี้เรื่องจริงใช่ไหม
0: เรื่องจริงฉันอยากรู้ไงฉันก็เลยแบบอ่าน
1: เหรออุ้ยดงแสดงว่าที่ดงพญาไฟเนี่ยดงพญาเย็นเนี่ยคือมีคนตายเยอะเลยเหรอ
0: มีคนตายเยอะมากสมัยก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยดงพญาไฟเนี่ยมีก่อนตั้งแต่ก่อนสมัยของรัชกาลที่5แล้วแต่รัชกาลที่5เนี่ยท่านทรงมาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงการเดินทางให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทันสมัยมากยิ่งขึ้นโดยการมันยากนะทำรถไฟตัดผ่านเนี่ยแต่ไม่ใช่ตัดกลางนะก็คือตัดผ่านเพื่อจะให้เดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้นก็เป็นการเชื่อมต่อระหว่างภาคอีสานกับกรุงเทพ
1: นะอันนี้อุ้ยเธอมีความรู้เยอะเลยอ่ะหน้าตาเธอไม่น่ามีความรู้ เธอมีความรู้อ่ะนู่นเธอเก่งอ่ะนะคุณรู้ฟังอันนี้ที่จังหวัดไหนอ๋อนี่คือยังไม่ได้ไปใช่ไหมแต่แค่เห็น
0: ไปไม่ได้เพราะว่าเขาถือว่าเป็นป่าแล้วก็เป็นพื้นที่ปิด
1: เอาเป็นพื้นที่ปิดเหรออ
0: ยู่ในอุทยาน
1: เอ้ยมันเดินเข้าไปดูได้ไหม
0: เดินไม่ได้เข้าไปไม่ได้เป็นป่า
1: เดินทางเท้าไม่ได้หรอ
0: ไม่ได้
1: นะเอ้าต่อไปครับปี64ประเทศไทยของเรานะฮะก็ได้รับเลือกอีกนะครับนั่นก็คือ
0: ป่าแก่งกระจานค่ะ
1: เคยไปยังฉันเคยไปแต่แก่งกระจานยังไม่เคยไปป่าแก่งกระจานเลย
0: นั่นน่ะสิเคยไปแต่แก่งกระจานเหมือนกัน
1: นะ
0: แต่ที่เดียวกันไหม
1: นะมาต่อที่ปี66อันนี้ใกล้ๆกับเราหน่อยนะครับยูเนสโกประกาศให้
0: เมืองโบราณสีเทพค่ะ
1: อันนี้เคยไปหรือยัง
0: ยังไม่เคยไป
1: ฉันไปมาแล้วคุณผู้ฟังดีเจสอนขออนุญาตนิดนึงนะเมื่อก่อนน่ะถ้าหากว่าใครเห็นภาพเนี่ยที่เมืองโบราณสีเทพดีเจสอนเคยเดินขึ้นบันไดไปเนี่ยแล้วไปข้างบนสุดเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยดีเจสอนพูดเลยไม่มีคนไปเที่ยวเลยอุทยานแห่งชาติเนี่ยไม่ใช่อุทยานชาติเมืองโบราณสีเทพอะที่ทุกคนเห็นภาพมันอยู่เนี่ยเมื่อก่อนไม่มีคนไปเที่ยวเลยแล้วก็เหมือนกับฉันรู้สึกว่ามันขาดการดูแลแต่พอเหมือนกระทรวงวัฒนธรรมอะเสนอเมืองโบราณสีเทพเนี่ยนะ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปเสนอต่างชาติร้องว้าวกว่าเธอมันคล้ายๆกับพีระมิดเลยนะมันเป็นแหล่งอัศจรรย์มากเลยอ่ะใช่คุณรู้ฟังแล้วถ้าหากว่าเห็นนะเห็นแล้วจะขนลุกเขาบอกว่าเมื่อก่อนน่ะมันเป็นภูเขานะเธอแล้วก็ปลุกมีป่าขึ้นชาวบ้านน่ะไม่รู้แต่ชาวบ้านเริ่มเห็นอุ๊ยทำไมมันมีสิ่งปลูกสร้างอะไรแปลกๆอย่างเงี้ยก็เลยเข้ามาสวยโบราณสีเทพคุณฟังใครยังไม่เคยไปเพชรบูรณ์นะที่จะสอนบอกเลยให้ลองไปสักครั้งหนึ่งหยุดยาวเนี้ยลองไปดูอุทยานแห่งชาติสีเทพสวยมากแล้วก็ใกล้ๆกันเยอะแยะมากมายเขา
0: จริงๆอยากเก็บให้ครบเลยนะ9มรดกโลกของไทย
1: จริงนะครับเอาไปต่อปี67ยูเนสโกประกาศให้
0: ภูพระบาทค่ะ
1: สวยไหม
0: ก็ถือว่าเป็นมรดกโลกแห่งที่8นะคะของไทย
1: ยัง
0: ไม่เคยไปหรือว่าเคยไปเนี่ยจำไม่ได้อ่ะน่าจะยังไม่เคยไปนะ
1: นะอ้าวแล้วก็ปีล่าสุดนี้นั่นก็คือ
0: วัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะ
1: นะสุดยอดมากๆเอาเธอสรุปแล้วว่าทั้ง9ที่นี้เธอไปที่ไหนบ้างสุโขทัยเธอไปอยุธยาเธอไปนะ
0: แก่งกระจาน
1: แก่งกระจานไปแล้วไปที่ไหนอีก
0: แค่นี้แหละแต่ว่านครศรีก็เคยไป
1: เอา4 9ที่เธอไปมา4ที่ขาดอีก5ที่เธอต้องไปเก็บให้ครบนะคุณผู้ฟังเช่นเดียวกันนะครับทั้ง9ที่นี้คุณผู้ฟังเก็บครบแล้วหรือยังนะฮะภายหลังการประกาศผลเขามีการประกาศผลที่นครปูซานใช่ไหมสาธารณรัฐเกาหลีเนี่ยนะฮะก็มีการประกาศผลมีทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับมีเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะฮะเข้าร่วมประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงใจในนามรัฐบาลซึ่งตลอดระยะเวลากว่า
0: 10ปีไทยได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักในการผลักดันวัดพระมหาธาตุวรวิหารในฐานะศูนย์กลาง พุทธศาสนาในระดับภูมิภาคนะคะในช่วงศตวรรษที่8อีกแหล่งก็คือเป็นแหล่งมรดกโลกแล้วก็จะมีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้สู่ชุมชนกระตุ้นการท่องเที่ยวในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่9ของไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของไทยด้วยค่ะ
1: เขาก็เลยภูมิใจกันไงขณะที่ภายในวัดพระมหาธาตุวรวิหารนะครับก็ได้มีการจัดงานฉลองสมโภชมรดกโลกบริเวณลานโพในช่วงที่มีการประกาศนะครับพระสงฆ์ของเราไม่ธรรมดาเธอในขณะที่ยูเนสโกประกาศเนี่ยพระสงฆ์ก็สวดนะสวดชยันโตโพธิยามูเลนะเออพระสงฆ์สวดค่ะ
0: เขาบอกว่าในภาคใต้เนี่ยเพราะว่าฉันมีโอกาสได้สัมภาษณ์ของททเขาบอกว่าเขารวมใจกันใส่ชุดขาวนะคะในจังหวัดเนี่ยเพื่อรอผลประกาศเลย
1: จริงเหรอ
0: จริง
1: ไม่ธรรมดา
0: เขารวมใจกันทั้งจังหวัด
1: เออนะก็มีกิจกรรมมากมายถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่เนาะมันเป็น
0: ความภาคภูมิใจอ่ะเรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของทั้งประเทศนะไม่ใช่แค่เฉพาะจังหวัดไม่ใช่แค่ระดับจังหวัดแต่ว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศจริงๆเพราะถือว่าเป็นแหล่งมรดกโลกลำดับที่9ของประเทศไทยแล้วค่ะ
1: มันสุดยอดจริงนะนุ่นเน
0: า
1: ะ
0: ใครที่ยังไม่เคยไปนะก็อยากเชิญชวนให้ไปสักครั้งหนึ่งวัดพระมหาธาตุวรวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ถือว่าเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งใหม่ล่าสุดเลยของประเทศไทย
1: นะหลายคนก็บอกว่าเคยไปมาแล้วหลายที่เลยแต่ถ้าไปอีกนะโอ้นะเอ้าดีเจนุ่นชื่นชมนะแล้วก็ยินดีกับนครศรีธรรมราชด้วยเอ้าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าคุณผู้ฟังครับมาแล้วทุกๆวันจันทร์ใครสุขภาพไม่ดีหนีไปเพราะว่าเราจะให้คนเฉพาะอยากที่มีสุขภาพดีเธออยากมีสุขภาพดีหรือเปล่า
0: อยากสิเชื่อว่าทุกคนนั่นแหละอยากมีสุขภาพดี
1: ทำไม
0: ใครล่ะฉันอยากจะเป็นคนป่วยฉันน่ะสิฉันน่ะสิก็ไม่น่าใช่ไหม
1: แต่หน้าเธอเนี่ยเหมือนคนป่วยค่ะหน้าเธออ่ะ
0: ฉันแต่งแล้วนะ
1: จริงเหรอ
0: หน้าฉันแต่งแล้วฉันเป็นคนปกติเถอะ
1: อ้าวเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเจอกันต่อเนื่องกับในวิถีเรื่องดีกับประเทศไทยยามเช้าอย่าหนีไปไหนนะพี่ป๋อมารอแล้ว

0: วัยแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่มูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิลน้ำมูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื่นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่มูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิลน้ำมูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื่นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์

0: ไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: เอากลับมาแล้วนะครับไปติดตามเรื่องราวดีๆกับสุขภาพครั้งที่แล้วเธอลองสรุปดิฉันอยากรู้เหมือนกันว่าเธอเนี่ยมีความรู้ขนาดไหนที่เธอคุยกับพี่ป๋อทุกวันเนี่ยอันที่แล้วคุยเรื่องอะไรไป
2: เนี่ยโยนมาแต่ละเรื่องเนี่ย พูดเรื่องการหายใจรอบที่แล้ว
1: ทำไมอ่ะ
2: เขาบอกว่าคนเราเนี่ยปอดเนี่ยหายใจเนี่ยปอดมีทั้งหมด4ลิตร
1: เฮ้ยเธอรู้เหรอ
2: แต่ว่าเวลาหายใจเนี่ยคนเรามักจะหายใจไม่เต็มปอดเพราะว่าฉันเพิ่งบอกฉันเพิ่งไปสีคิ้วมาฉันเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฉันฟัง
1: เธอรู้ไหมว่าฉันเนี่ยไปฝึกกับพี่ป๋อพี่ป๋อบอกว่าให้กั้นหายใจฉันฝึกกั้นฉันน่ะมีเพื่อนอยู่ 6-7 คน
2: กี่วินาที
1: ฉันให้เพื่อนคันฉัน
2: กี่วินาทีพี่ป๋อให้กั้นไว้กี่วินาที
1: พี่ป๋อให้กั้นเอาไว้แล้วก็ประมาณ30วิใช่มั้ยฉันบอก
2: 30วิบ้าอะไรเนี่ยล่ะ5วินาที
1: ก็5วิเหรอแต่ฉันให้เพื่อนเนี่ยรวบรวมพลังทั้งหมดแล้วก็กั้นหายใจคนละ5นาที
2: 5นาทีกั้นไปเลยไม่กลับมาแล้ว
1: ตอนนี้หายเกลี้ยงหมดเลยหายเกลี้ยงหมดเลยอ้าวไปทักทายแล้วก็สวัสดีครับพี่ป๋อครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
1: ไปฝึกกั้นหายใจมาพี่ป๋อไปฝึกกั้นหายใจมารู้สึกลมปานดีมากขึ้นเลยตอนนี้เพื่อนหายวับไปกับตาเลย5นาท
2: ีตอนนี้เพื่อนทุกคนเป็นมนุษย์กบไปแล้ว
3: จริงๆอย่างมนุษย์กบซิลต้องกั้นหายใจได้ประมาณ 1-2 นาทีเนาะคนที่ดำน้ำสกูบ้าง่ายเนี่ยครับต้อง1นาทีขึ้นไปแต่ว่าคนที่ดำน้ำลึกเขาเรียกว่าฟรีไดฟ์นะครับก็คือที่มีตีนกบใหญ่ๆดำน้ำลึกคนมนุษย์สามารถดำน้ำได้ดำกั้นหายใจได้สูงสุด 5-6 นาทีนะครับเวลาเราหายใจเข้าออกเนี่ยครับออกซิเจนจะเข้ามาคาร์บอนไดออกไซด์จะออกไปแต่จริงๆแล้วเราจะกั้นหายใจได้นานกว่านั้นนะครับเพราะว่าเรายังมีออกซิเจนอยู่ในเลือดอยู่นะครับเมื่อเลือดดำถูกปั๊มออกจากหัวใจผ่านปอดแล้วไปฟอกเลือดแล้วเลือดจะกลายเป็นสีแดงวนเวียนทั้งร่างกายเพราะนั้นเวลาคนจมน้ำเนี่ยครับจมน้ำไม่ใช่ว่าจมน้ำแค่นาทีเดียวตายเลยนะถ้าสังเกตนะบางทีเขาจมน้ำไป 4-5 นาทีนะครับแล้วขึ้นมาเนี่ยยังปั๊มขึ้นมาได้ยังผายปอดขึ้นมาได้นะครับเพราะว่ายังมีออกซิเจนหรือว่าอากาศนี่แหละครับที่ละลายอยู่ในเลือดเราอยู่นะครับเพราะนั้นเวลาเรากั้นหายใจจริงๆช่วงผมกั้นหายใจได้1นาทีกว่าๆนะครับช่วงลมหายใจเกือบจะหมดเนี่ยครับจริงๆอ่ะร่างกายไม่ขาดออกซิเจนนะครับแต่เขาเรียกว่าร่างกายทนพิษของคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในร่างกายเกินไปไม่ได้ที่ร่างกายเราต้องเพื่อหายใจขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์มันสูงเกินไปครับออกซิเจนจริงไม่ขาดนะเรายังมีออกซิเจนเพียงพออยู่เวลาเขาสอนให้กั้นหายใจหรือว่าเวลาดำน้ำเนี่ยครับเวลาเรากั้นหายใจประมาณ50วิหรือจะหมดลมหายใจเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าสภาวะกระบังลมกระตุกเอื้อขึ้นมาถ้าทหารเรือน่าจะรู้เลยเอื้อขึ้นมาแล้วเราต้องรีบโขน้ำขึ้นไปจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราสามารถคอนโทรลได้เรารู้ว่าช่วงสภาวะนั้นเนี่ยครับจริงๆเรายังอยู่ต่อได้หนึ่งนาทีเรารู้วิธีการผ่อนคลายเรารู้วิธีควบคุมมันเราสามารถอยู่ต่อได้อันนี้คือเรื่องทฤษฎีนะครับของลมหายใจทีนี้เรามาเล่าต่อว่าถ้าไม่ลมหายใจเวลาหายใจลึกๆเข้าลึกๆนะครับกั้นหายใจไว้ให้อากาศมันดูดซึมผ่านถุงลมเล็กๆที่ปอดให้ออกซิเจนจากคาร์บอนไดออกไซด์มันดูดซึมกันให้เรียบร้อยเนี่ยแล้วค่อยผ่อนลมหายใจออกยาวสุดถ้าบอกว่าหายใจเข้าลึกไม่ได้อย่างที่ผมบอกที่แล้วพยายามหายใจออกให้ยาวที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ยิ่งหายใจออกได้ยาวเท่าไหร่นะครับมันจะหายใจเข้าลึกโดยอัตโนมัติเองเพราะนั้นเนี่ยเวลาเขาฝึกลมหายใจหายใจเข้าฮึบไม่ว่าอะไรพอหายใจออกทำตามหายใจเข้าฮึบหายใจออกข้างปากหายใจออกข้างปากฮู
1: ้โอ้โหปากเหม็นมากนุ่น
2: แป้งแล้วนะ
3: ออกไปให้ยาวๆนะครับพูดง่ายๆเราหายใจเข้าออกเนี่ยอย่างที่หายใจเข้าออกคนปกติประมาณ500ซีซีหรือครึ่งลิตรคนหายใจสั้นประมาณ100ซีซีหรือนิดเดียวแต่เราลองนึกภาพนะว่าเราหายใจออกทั้ง4ลิตรถึง6ลิตรในปอดออกให้หมดหายใจออกให้หมดเดี๋ยวหายใจเข้าเนี่ยมันจะเข้าได้ลึกเองอันนี้คือการหายใจทีนี้ครับนอกจากเรื่องปอดเรื่องออกซิเจนที่อยู่ในกระแสเลือดสิ่งที่สำคัญอย่างนึงก็คือในโพรงจมูกเราเนี่ยครับในโพรงจมูกเราที่มีขี้มูกอยู่เนี่ยหรือว่าเป็นหวัดเนี่ยเขาเรียกว่าโพรงไซนัสนะครับความสำคัญของโพรงนี้ก็คือโพรงนี้นะครับเป็นโพรงที่กรองเชื้อโรคกรองฝุ่นต่างๆนะครับนอกจากรูจมูกเราเนี่ยครับรูจมูกเราขนจมูกจริงๆมันห่างๆนะกรองฝุ่นกรองเชื้อโรคได้ไม่หมดฝุ่นและเชื้อโรคเนี่ยครับจะผ่านเข้ามาผ่านที่โพรงจมูกตรงไซนัสเนี่ยครับแล้วโพรงจมูกมันจะมีเมือกๆนะครับเมือกๆขี้มูกของเรานี่เองนะครับซึ่งค่อยๆเอาเชื้อโรคเกาะไปแล้วเมือกก็จะวิ่งไปตามหลอดลมของเราทั้งหมดไอตัวเวลาเราลมหายใจสูดเข้าไปเนี่ยครับ แล้วเวลามีเชื้อโรคที่ขนจมูกเราเนี่ยมันไม่ได้ละเอียดเหมือนไส้กรองอากาศนะครับเชื้อโรคต่างๆมันจะเกาะตามโพรงจมูกแล้วเกาะตามระบบการหายใจแล้วตัวไอ้เมือกเหนียวๆที่เรารังเกียจเรียกว่าที่มูกนี่แหละครับมันพยายามเกาะเชื้อโรคเอาไว้ก่อนเข้าปอดแล้วมันก็ขับออกมาบางคนนะหรือหลายๆคนนะครับเคยเจอคุยไปโม้ไปหัวเราะไปเม็ดข้าวมันหลุดในโพรงจมูกนะครับเม็ดข้าวหลุดในโพรงจมูกเนี่ยบางทีเราก็จะกามออกมานะครับจะฮัตเชอร์ออกมาหรือไม่จะโพรงจมูกแล้วขาดออกมาทางปากก็ได้นะครับเพราะมันเชื่อมกันโพรงจมูกกับปากแต่ถ้ามันไม่ออกล่ะนะครับถ้าไปหาหมอหาโรงพยาบาลได้ก็โอเคนะครับแต่บางคนไม่ออกนะครับมันได้เกาะอยู่ในนั้นแล้วมันจะเกิดการอักเสบเน่าข้างในแต่เมือกของเราเนี่ยแหละครับมันจะค่อยๆขับเม็ดข้าวที่มันติดออกจมูกเนี่ยค่อยๆขับค่อยๆขับค่อยๆขับออกมาให้ได้นะครับซึ่งเป็นประโยชน์ในโพรงจมูกแต่ปัญหาของเราปัจจุบันครับถ้าเราหายใจทางปากอากาศที่เป็นลิตร4ลิตร6หายใจเข้าออกครั้งนึงเนี่ย1ลิตรนะครับหายใจเข้าออกหลายๆทีละลิตรทีละลิตรออกไปเนี่ยครับแล้วถ้าเราหายใจทางปากล่ะจะเกิดอะไรขึ้น1เวลาเราเครียดหายใจสั้นเราจะหายใจปากไม่รู้ตัวนะครับแม้ไม่ใช่เฉพาะเวลาออกกำลังกายตอนวิ่งนะถ้าสังเกตดีๆนะครับตอนเราอยู่ในสภาวะเครียดสภาวะสู้หรือหนีหรือว่าสภาวะเครียดไม่รู้ตัวเราจะกั้นหายใจเราจะหายใจทางปากแม้แต่ถ้าสังเกตง่ายๆนะเวลาเราดูหนังผีเราจะหนังผีมาพอผีโผล่มาตกใจเราลืมหายใจทางจมูกเราจะหายใจทางปากนะครับ
4: อันนี้เรื่องจริงเหรอพี่ปอคือถ้าเครียดจะหายใจทางปากอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมฮะ
3: ครับเวลาเครียดหายใจทางปากเวลาเราไปดูข่าวเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับความเครียดที่ไม่จำเป็นคือเวลาไปฟังเรื่องชาวบ้านเนี่ยเราเครียดเราจะกั้นหายใจพึ่งโดยไม่รู้ตัวเราจะหายใจถี่ลงไม่รู้ตัวแล้วบางคนเนี่ยจะหายใจทางปากนะครับเอาง่ายๆทุกครั้งที่เราเครียดนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายมากเกินไปจนสู่ภาวะเครียดเราจะระเบิดลมหายใจออกมาดังใช่ไหมที่เรียกว่าถอนหายใจถอนทุกครั้งที่เราถอนหายใจเพื่อออกมาเนี่ยครับคือเรากลั้นลมหายใจโดยไม่รู้ตัวเราเอาอย่างนี้นะพอเราเครียดเลยฮึบกั้นลมหายใจไว้พอถึงจุดๆนึงเนี่ยทำให้เราใส่ในร่างกายสูงขึ้นไปเราจะทำสิ่งที่เรียกว่าถอนหายใจครับเฮ้ยก็นายไปแล้วโดยเราไม่รู้ตัวทุกครั้งที่เราถอนหายใจคือหายใจสั้นแต่ถ้าเราไม่เครียดนะครับไม่ได้เจอหน้าเจ้านายเราถอนหายใจใส่ผมเจอหน้าเมียผมถอนหายใจใส่ไม่ได้ผมหาวใส่นะครับเวลาเราเจอความเครียดนะครับบางคนจะถอนหายใจบางคนจะหาวอย่างสภาวะเวลาเราหาวเนี่ยคือเราเหนื่อยมากเราอยากจะนอนมากเราเลยหาวออกมาเพราะเราอยู่ในสภาวะสบายใจนะครับแต่นี่เจอรูปจะมองหน้าดีเจสอนนะครับมองหน้าไปแล้วก็ดูว่าเนี่ยครับเกิดความเจ็บความรู้สึกถอนหายใจโดยบอกอย่างที่สองเนี่ยครับก็คือเวลาเราคัดจมูกอยู่เมืองนอกอากาศหนาวคนยุโรปจะเป็นเยอะคือพอเราคัดจมูกเราเป็นหวัดเราเจอจมูกตันหายใจไม่ออกขี้มูกเป็นจมูกเราทำไงครับหายใจทางปากใช่ไห
4: ม
3: พอเราหายใจทางปากให้นะครับไซนัสหรือโพรงจมูกเน่าพอเราหายใจทางปากหายใจทางปากเนี่ยครับลมจะเข้าปากแล้วหลอดอาหารเราที่เข้าปากเนี่ยจะเชื่อมกับหลอดลมนะครับแถวๆตรงแถวๆกล่องเสียงนั่นแหละง่ายๆนะครับพอเราหายใจทางปากเนี่ยอากาศจะไม่ผ่านจมูกจะเน่าครับไซนัสจะเน่าเชื้อโรคจะเน่าเมื่อโพรงจมูกเน่าเนี่ยครับเน่าเป็นคำเปรียบเปรยนะครับเราจะเกิดอาการอักเสบเกิดอาการแพ้เกิดขี้มูกทำให้จมูกตันแล้วยิ่งจมูกตันเราจะหายใจทางปากนะครับเพราะนั้นวันนี้นะครับนอกจากการหายใจลึกๆเน้นว่าเราต้องหายใจทางจมูกถ้าเคยเห็นฝรั่งเนี่ยครับเขาจะมีแผ่นดำๆแปะปากนะครับแปะปากตอนนอนอาจจะเคยเห็นนะครับตอนนี้กำลังฮิตเลยเป็นแผ่นแปะปากเขาแปะปากเนี่ยเพื่อบังคับให้หายใจทางจมูกถ้าวันไหนที่เราจมูกตันเนี่ยนะครับเราบังคับตัวเองเรามีสตินะเราแปะปากนะครับหรือว่าเราพยายามหายใจทางจมูกผมจมูกตันมากเลยแต่ปกติมันจะตันรูเดียวเราพยายามหายใจไม่ออกค่อยๆหายใจได้แล้วเดี๋ยวจมูกมันจะโล่งนะครับมันปึ๊บขึ้นมามันจะโล่งเพราะว่าทุกครั้งที่จมูกตันเนี่ยคือมันเน่าในนะครับเพราะนั้นวันนี้พยายามมีสตินะครับเมื่อเครียดเมื่อเหนื่อยเมื่อถอนใจนะครับหรือว่าเมื่อหาวเราลองสังเกตตัวเองว่า1เราหายใจตื้นหรือเปล่าก็มาหายใจลึกๆ2เราเผลอหายใจทางปากอยู่หรือเปล่าก็เผลอมาก็หายใจทางจมูก แล้วการหายใจทางจมูกเนี่ยครับขอโทษทีการหายใจทางปากแล้วทำให้โพรงจมูกมีปัญหาเนี่ยครับพอเราหายใจทางปากบ่อยๆตัวเพดานปากเราจะเริ่มหย่อนครับทำให้เรานอนกรนนะครับเพราะนั้นคนที่นอนกรนคือคนหายใจทางปากแล้วเมื่อเรานอนกรนไปเรื่อยๆนะครับแปลว่าไอ้ตัวระบบภายในการหายใจเนี่ยเราหย่อนนะครับหนึ่งพอเรานอนกรนแทนที่จะนอนหายเราก็ต้องขี่คนข้างๆให้นอนตะแคงพอนอนตะแคงเนี่ยการนอนกรนจะน้อยลงบางคนจะอธิบายง่ายๆว่าการนอนกรนคือลิ้นเนี่ยมันมีจุกที่คอนะครับทำให้นอนกรนนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งแต่จริงโครงจมูกโครงปากเนี่ยมันหย่อนนะครับการนอนกรนอันตรายยังไงการนอนกรนจะนำไปสู่การหยุดหายใจขณะหลับนะครับการหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยเวลาเรานอนไปเราจะหยุดหายใจครับพอเราหยุดหายใจเนี่ยร่างกายมันขาดออกซิเจนใกล้ตายแล้วเราจะเฮือกขึ้นมาแล้วเราจะก็จะตื่นกลางดึกนะครับมีงานวิจัยว่าคนหยุดหายใจขณะหลับโดยเฉลี่ยเนี่ย10-20ครั้งนะครับสมมติคนนอนกรนแต่เราเฮือกตื่นมา20ครั้งนะครับบางคนก็จะตื่นขึ้นมาแล้วกลับไปหลับไม่ได้แต่บางคนครับนอนกรนกับนอนเฮือกมาเป็น10ปีเขาจะไม่ตื่นครับเขาก็จะเฮือกแล้วก็พลิกตัวนอนต่อแต่พอตื่นมาเนี่ยคนที่กรนนะหรือหยุดหายใจขณะหลับแล้วไม่ได้ไปทำสลีปเทสนะเพราะมันค่อนข้างแหงนะครับเราจะรู้สึกเลยว่าตื่นมาแล้วอ่ะมันเหนื่อยมากเลยเหมือนไม่ได้นอนแต่จริงๆนอนนะเพราะคุณนอนกรนอยู่หรือเปล่าและย้ำนะครับการนอนกรนที่มีสาเหตุส่วนหนึ่งนอกจากน้ำหนักตัวเยอะเป็นโรคนะครับก็คือคุณหายใจทางปากจะติดนิสัยนะครับการนอนกรนนำไปสู่การหยุดหายใจขณะหลับการหยุดหายใจขณะหลับนำไปสู่การนอนที่ไม่ดีการนอนที่ไม่ดีนำไปสู่ความดันสูงขึ้นหัวใจเต้นตึ๊กความเครียดขึ้นมานะครับนำไปสู่หลอดเลือดอักเสบและนำไปสู่สภาวะบางคนความดันขึ้นบางคนน้ำตาลขึ้นนะครับนำไปสู่โรคเรื้อรังให้โรคเรื้อรังได้นะครับเพราะนั้นจากการคนไปเลือกโรคเรื้อรังเราต้องกินดีๆออกกำลังกายดีๆและนอนดีๆนะครับบางคนอยากนอนดีๆครับ3 ทุ่มนอนตื่นมา6 โมงบอกว่านอนครบชั่วโมงแต่ว่าการนอนไม่ดีครับพอเราไปทำสลีปเทสก็ปรากฏว่านอนกรนหยุดหายใจขณะหลับนะครับสาเหตุถัดมามีเวลาอยู่ไม่กี่นาทีที่เหลือนะครับสิ่งที่สำคัญอยากฝากไปวันนี้ก็คือเราต้องเคี้ยวอาหาร
4: ทำไมอ่ะ
3: คนปัจจุบันไม่ใช่เคี้ยวอาหารครับถ้าสังเกตนะคนโบราณนะครับคนโบราณจริงๆเนี่ยจะเคี้ยวอาหารจะมีกรามใหญ่นะครับจะหายใจทางจมูกโพรงจมูกใหญ่ๆนะครับแต่เราเนี่ยเริ่มไม่กินข้าวกล้องอย่างที่บอกปัญหาสุขภาพทำไมผมถึงต้องทำงานดำลำข้าวเพราะว่าคนปัจจุบันไม่กินข้าวกล้องไม่กินธัญพืชนะครับกินข้าวนิ่มๆหลังยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมหลังจะมีโรงสีข้าวข้าวกล้องมีไฟเบอร์ข้าวกล้องมีจมูกข้าวข้าวกล้องมีแกงเม่าออริจินัลแล้วผมมีงานวิจัยใหม่ล่าสุดนะครับของผมเองก็คือแกงเม่าออริจินัลนอกจากช่วยลดการอักเสบแล้วยังช่วยเสริมการนอนหลับผมรอตีพิมพ์งานวิจัยอยู่นะครับว่าแกงเม่าออริจินัลในน้ำมันลำข้าวหรือในการกินข้าวกล้องเนี่ยครับมันช่วยให้นอนหลับไอ้ลำข้าวและจมูกข้าวเนี่ยแหละครับผมทำเปรียบเทียบกับยาที่เป็นยาช่วยนอนหลับหรือยากดประสาทเลยนะการที่เรากินข้าวกล้องของไทยดีๆเนี่ยแหละครับกินให้ถึงนะครับหรือกินน้ำมันลำข้าวมีฤทธิ์นะครับเทียบเท่ากับยานอนหลับอย่างนี้ก็สำคัญนะครับช่วยให้นอนหลับได้นะครับแต่ไม่ใช่กินแล้วหลับป้อมเหมือนยานอนหลับนะเพราะนั้นการกินข้าวกลับมาการกินข้าวการกินธัญพืชการกินโฮลเกรนการกินพืชเต็มเมล็ดการเคี้ยวมีประโยชน์มากๆนะครับปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอที่มีดีขึ้นคนเราอยากกินอาหารนุ่มๆลงนะครับยิ่งเรารวยเรามีตังค์เราอยากกินเค้กนุ่มๆเราอยากกินข้าวนุ่มๆต้นฤดูเราอยากกินเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นบะหมี่นุ่มๆนะครับอร่อยนุ่มเราอยากกินขนมปังจากขนมปังก้อนแข็งของขนมปังฝรั่งก้อนแข็งนักตัดเอาอย่างนี้นะครับเรากินขนมปังโควิดแล้วเราก็เริ่มกินขนมปังผัดขาวเราเริ่มกินขนมปังขัดขาวนุ่มพิเศษแล้วเราก็กินขนมปังขัดขาวไปมีลูกเล็กอยู่บ้านปาดขัดห่อออกนะครับขนาดขนมปังยังกินของนุ่มข้าวกินของนุ่มเส้นกินของนุ่มๆซ้ำร้ายนะครับคนปัจจุบันเริ่มมีพฤติกรรมการกินชงดื่มแต่ก่อนผมเป็นนะเอาโปรตีนชงดื่มมาใส่วิตามินใส่ไฟเบอร์ใส่ผักผงนะครับใส่ทุกอย่างใส่วิตามินกินเอื้อเหมือนอาหารอวกาศรู้สึกว่าแข็งแรงกินไปกินมารู้สึกว่ามันเก็บฟันเก็บเหงือกฟันไม่แข็งแรงเหงือกไม่แข็งแรงเพราะว่าวันๆเนี่ยผมแทบไม่ได้เคี้ยวเลยนะครับเพราะว่าผมเรียนผมเห่อเรื่องโภชนาการผมคำนวณโภชนาการแมทคาลอรี่ผมกินทุกอย่างตรงตามทฤษฎีแต่ผมลืมอย่างนึงคือลืมเคี้ยว เราก็เลยเริ่มมาศึกษาเริ่มเคี้ยวว่าเฮ้ยเรากินของนิ่มๆนะครับแล้วพอเรารวยๆเนี่ยครับแล้วได้กินเนื้อนุ่มๆผักนุ่มๆขนมปังข้าวไฟเบอร์น้อยๆผลปรากฏว่ากรามเราเนี่ยครับจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นสู่รุ่นกรามเราค่อยๆอ่อนแอลงกรามเราเล็กลงนะครับพอเราไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้การเคี้ยวเนี่ยครับโพรงจมูกนะครับหรือว่าไอตัวแผ่นเพดานปากจะต่ำลงนะครับทำให้เกิดการกรนนะครับและที่ผมบอกนะเวลาคนที่กรนหยุดหายใจขณะหลับนะครับหรือบางคนเนี่ยระบบการกลืนอาหารไม่ดีทำให้อาหารติดคอเราเคยเห็นข่าวไหมติดคอตายติดคอจนต้องกระแทกนะครับขาเรือนได้เรียนกระแทกกระแทกเขาไม่ต่อนะจับที่ลิ้นปี่แล้วก็อยู่ข้างหลังเอาเข่ารองแล้วกระแทกให้อาหารหลุดออกมาครับมนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวในโลกนะครับที่อาหารกินอาหารแล้วติดคอตายได้
2: ไม่ใช่เรื่องเล่นนะจริงๆญาตินุ่นน่ะก็กินอาหารแล้วเสียชีวิตเหมือนกันติดคอ
4: เอาเรื่องจริง
2: จริง
3: ๆมนุษย์เป็นสัตว์ชนิดอยู่ในโลกที่หยุดหายใจขณะหลับแล้วตายได้นะครับสัตว์อื่นไม่เป็นนะยกเว้นหมาที่มันตัดเลี้ยงเพราะตัดเลี้ยงหมาเนี่ยมีพฤติกรรมใกล้เคียงกับมนุษย์แล้วหมานอนกลหมาหยุดหายใจขณะหลับหมาติดคอและมนุษย์กับสัตว์เลี้ยงมนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวในโลกนะครับที่ฟังเก
4: โอ้มัน
3: เราจะอุดนะที่ฟังเกธรรมชาตินะมนุษย์ฟังเพลงมนุษย์หยุดหายใจขณะหลับมนุษย์เพดานปากหย่อนขึ้นมาทำให้เกิดการกรนเพราะเรากินอาหารนิ่มเกินไปในสมัยนี้ซ้ำร้ายนะครับจากรุ่นสู่รุ่นนะครับจากคนกรามใหญ่จมูกบางๆที่มีโพรงจมูกใหญ่ลมหายใจดีรูจมูกไม่ตีบไม่นอนกรนนะครับกรามเราบดเคี้ยวได้แต่พอจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยครับที่เราเริ่มกินอาหารนิ่มลงนะครับและการคัดเลือกทางพันธุกรรมครับต้องดีเจตอนหันไปมองหน้าดีเจนุ่นนะครับคนสมัยนี้ชอบผู้ชายผู้หญิงปากนิดจมูกหน่อยหน้าเรียวนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรหน้าเรียวแปลว่ากรามไม่แข็งแรงนะครับเพราะว่าไม่ค่อยกินอาหารแข็งจมูกเล็กนะครับสันเป็นด้างนะครับจมูกพุ่งๆรูจมูกนิดเดียวเดี๋ยวเห็นจมูกบานแล้วไม่สวยนะครับคือดูจมูกในการหายใจโพรงจมูกเล็กลงตีบลงนะครับโพรงจมูกเล็กนะครับก็คือเป็นความแข็งแรงทางพันธุกรรมที่น้อยกว่าคนหน้าบานกรามใหญ่จมูกบานนะครับแต่การคัดเลือกของหน้าตาเนี่ยครับเรากลับคัดเลือกในการแต่งงานเพราะว่าสังคมบอกว่านะครับวัฒนธรรมบอกว่าปากนิดจมูกหน่อยทางเรียวแปลว่าสวยหล
4: ่อ
3: คนสวยหล่อก็จะแต่งงานกับสวยหล่อสวยหล่อสวยหล่อจนกระทั่งคนสมัยนี้นะครับหนุ่มๆสาวๆรุ่นใหม่ปากหน้านิดเดียวจมูกนิดเดียวนะครับจับใจเป็นว่ามีปัญหาทางการนอนกลนนะครับมีปัญหาในการบดเคี้ยวนะครับเด็กสมัยนี้เกิดมาโดยธรรมชาติฟันเกแล้วตั้งแต่เด็กทำไมล่ะทำไมฟันเกไม่ใช่พฤติกรรมนะครับฟันเกคือพฤติกรรมนะครับเพราะนั้นวันนี้นะครับวันนี้ดีเกย์รุ่นดีเกย์สอนนะครับหน้าหล่อเรียวจมูกเล็กนะครับจมูกเล็กปากหน่อยนะครับหน้ารักหน้าตาหน้าสวยงามเรากลับมาเคี้ยวอาหาร
4: คร
3: ับ นะครับเรื่องของฝรั่งสมัยนี้เขาอยากจะมีจอลายที่แข็งแรงนะครับอยากมีจอลายนะครับแต่เราสังเกตสิฝรั่งบางประเทศเนี่ยบางประเทศที่หนาวฝนตกเยอะๆคนอังกฤษเนี่ยครับจะสังเกตว่าหน้าของคนอังกฤษนะจะไม่ใช่จอลายขึ้นมาอย่างนี้จะมีความเหนียวห้อยๆอ่ะครับเพราะว่าเขาจะตันทั้งปีนะครับแต่ทำให้โครงหน้าเปลี่ยนเลยนะนะครับมีเวลาอย่างไรเวลาหมดแล้วมีการเอาลิงมาให้กินอาหารนิ่มๆปรากฏว่าลิงที่กินอาหารนิ่มเนี่ยครับปันเกนอนก
4: ร
3: ดพอเขากลับไปกินอาหารเหมือนเดิมแข็งแรงได้ครับจบครับ
4: อ้าวเดี๋ยวขออนุญาตส่งลาไปก่อนเพราะรบธงชาติก่อนเดี๋ยวพี่ป๋อเดี๋ยวขออีกนิดนึงเดี๋ยวขออีกนิดเดี๋ยวไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วนะครับเดี๋ยวส่งคุณผู้ฟังไปเคารพธงชาติแล้วก็เดี๋ยววันหยุดยาวนี้ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเนาะรักษาวินัยจราจรทุกท่านนะครับวันนี้ผมดีเจสอน
2: ด
4: ีเจนุ่นแล้วก็พี่ป๋อ3คนลาทุกคนไปก่อนนะฮะรางวงรางวัลวันนี้อดไปแล้วนะฮะสวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับ

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมล่าองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: เตือนผู้กู้กยศ.รีบปรับโครงสร้างหนี้ทางออนไลน์ลดภาระผ่อนชำระทางแอปไทยดีเป๋าตังรัฐบาลแนะผู้กู้กยศ.ปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ลดเสี่ยงถูกดำเนินคดีผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือแอปเป๋าตังพร้อมเตือนตรวจสอบก่อนชำระหนี้ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างทวงเงินร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เดินหน้าดูแลผู้กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่องโดยเปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมที่ยังมีภาระค้างชำระสามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อลดภาระการผ่อนชำระหนี้และวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีโดยสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID หรือแอปเป๋าตังจากนั้นอัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันตรวจสอบยอดหนี้และยอดผ่อนชำระในแต่ละงวดซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่หน้าเว็บไซต์ระบบการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับช่องทางชำระหนี้ที่ถูกต้องและปลอดภัยคือโมบายแบงกิ้งผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกธนาคารหรือชำระหนี้ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสโดยแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนและจำนวนเงินที่ต้องชำระแต่หากไม่มั่นใจสามารถสอบถามข้อมูลผ่านไลน์บัญชีทางการของกยศ.ได้จบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: มาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMA B Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงผู้มีคุณูปการทางด้านภาษาไทยผู้หนึ่งที่อยู่ในใจเราเสมอก็คือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจ้าฟ้านักภาษาศาสตร์พระองค์ทรงมีความรู้ด้านภาษาต่างๆเช่นภาษาบาลีภาษาสันสกฤตภาษาเขมรภาษาฝรั่งเศสภาษาจีนและแม้ว่าพระองค์จะสนพระราชฤทัยในภาษาต่างๆแต่ก็ไม่ทรงหลงลืมภาษาไทยค่ะ
1: ครูคนแรกของพระองค์ท่านก็คือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะท่านทรงเล่าไว้เองนะคะในหนังสือสมเด็จแม่กับการศึกษาเนี่ยว่าผู้ที่ปลูกฝังพระอุปนิสัยรักการอ่านให้พระองค์ท่านนะคะก็คือสมเด็จพระนางเจ้าท่านมีพื้นฐานที่ดีนะคะมาจากการวางรากฐานที่ดีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วพระองค์ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ใช้ภาษาไทยนะคะอย่างครบวงจรเลยทีเดียวฟังผู้

0: พูดอ่านเขียนครบเลยนะคะสุจิปุริเนี่ยจุดหนึ่งที่ท่านเห็นความสำคัญของภาษาไทยนะคะเรื่องการศึกษากับการพัฒนาประเทศค่ะภาษาเป็นเครื่องมือในการศึกษาการเรียนรู้ภาษาให้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศจะเป็นโอกาสให้นักเรียนหาข้อมูลได้กว้างขวางเราต้องปลูกฝังนักเรียนให้รู้สึกอยากอ่านการอ่านเป็นการค้นคว้าหาความรู้โดยเฉพาะนักเรียนต้องมีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้เข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดีถ้าไม่รู้ภาษาไทยหรืออ่อนภาษาไทยจะไม่ได้สักวิชาเพราะฟังไม่รู้เรื่องสอนยังไงก็ไม่รู้เรื่องไม่สามารถบอกความต้องการของตนเองให้ผู้อื่นรู้ได้ในกรณีที่รู้ภาษาไทยเมื่อเรียนแล้วก็ต้องสามารถอธิบายความรู้ที่ตนได้รับมาแล้วรวบรวมความคิดเขียนให้ครูอาจารย์หรือผู้อื่นทราบได้ตรงนี้ก็ชี้เห็นเลยว่าทรงเห็นว่าภาษาเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่สำคัญการเรียนรู้ภาษาไทยให้ถ่องแท้ลึกซึ้งเนี่ยก็จะทำให้สามารถใช้ภาษาไทยให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมได้เป็นอย่างดี
1: ความเป็นปราชญ์ของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพื้นฐานมาจากการที่พระองค์โปรดการอ่านค่ะนำไปสู่การสร้างสรรค์งานพระราชนิพนธ์ต่างๆภาษาสร้างสรรค์สู่งานประพันธ์ที่หลากหลายภาษาที่ดีไม่ใช่เพียงแค่สื่อความหมายได้เท่านั้นนะคะแต่ยังต้องคำนึงถึงการอ่านเขียนถูกพูดชัดค่ะร่วมรู้รักภาษาไทยกับสื่อสารไทยค่ะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022-48-0555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ AM 1287กิโลเฮิรตซ์คุณผู้ฟังที่รับฟังทาง FM ทุกภูมิภาคของเราตลอดจนที่รับชมทางถ่ายทอดสดในเพจ Facebook อยู่ในขณะนี้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำเช้าวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569 8:40 นาทีนะคะอยู่กับดีเจเป็นพิญชนานันจันเทศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะท่านผู้ฟังส่วนทีมงานนะคะ Facebook Live ค่ะน้องเนกมลลักษณ์เจริญอเนกกุลควบคุมเสียงรับโทรศัพท์คุณตาปุณณภาเอี่ยมสกุลและที่สำคัญสภาพอากาศบ้านเราตอนนี้นะคะจะเป็นอย่างไรมาติดตามกับพี่ตูนชัยชาญสิทธิวรนันท์ค่ะพี่ตูนคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับน้องพิณและท่านฟังผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับ
0: เดี๋ยวขออนุญาตเช็คไมค์กับท่านผู้ฟังนะเพราะว่าเหมือนเสียงไมค์ไม่ออกนะคะแต่ว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ไม่ทราบว่าได้ยินเสียงดีเจพินๆหรือเปล่าคะแต่ว่าถ้าเกิดมีคอมเมนต์ยังไงถ้าเกิดว่าไม่ได้ยินหรือยังไงก็ช่วยพิมพ์คอมเมนต์ในไลค์เข้ามาให้หน่อยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเสียงตรงนี้จะซ่าๆนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รับชมอยู่นะคะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์เนาะเราจะมีวันหยุดต่อเนื่องหลายวันนะคะสภาพอากาศตอนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะมาติดตามเลยกันเลยนะคะพี่ตูนขาตอนนี้เป็นไงตอนนี้เราออกประกาศเนาะฉบับที่8 ในเรื่องของฝนตกหนักแล้วนะคะซึ่งจะส่งผลกระทบกับบ้านเราตั้งแต่วันนี้ไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: จนถึงวันที่30
1: จนถ
0: ึ
1: งวันที่30ครับผมเริ่มต้นนะฮะครับ
0: ตัวแปรตัวการหลักๆมีอะไรบ้างคะ
1: ตัวแปรหลักๆให้ที่ออกประกาศนะครับผมนะฮ
0: ะ
1: มันก็จะเป็นในเรื่องของมรสุมที่มันมีกำลังแรงขึ้นนะครับแล้วก็ร่องมรสุมที่ผ่านอยู่ทางด้านเหนือและอีสานตอนบนทั้งสองปัจจัยเนี่ยก็ทำให้ทางด้านประเทศไทยตะวันเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหนืออีสานกลางตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีการกระจายฝนที่ดีนะฮะแล้วก็มีฝนตกหนักเป็นบางพื้นที่ได
0: ้ครับ
1: ซึ่งโดยเฉพาะทางด้านรับลมมรสุมไม่ว่าจะเป็นทางด้านแถบระนองพังงาภูเก็ตจันทบุรีตราดเองก็ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักที่หนักมากที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็เฝ้าระวังในเรื่องของฝนสะสมที่อาจจะก่อให้เกิดในเรื่องของอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นมานะครับ
0: ค่ะตอนนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามานะบอกว่าเสียงเบามากค่ะเดี๋ยวให้ทางตาปรับช่องด้วยนะว่าตรงไมค์นะไมค์1ไมค์2ไมค์3เนี่ยปุ่มเนี้ยมันเป็นยังไงมันเพิ่มขึ้นหรือยังเพราะว่าในหูฟังตอนนี้มันก็จะมีเหมือนเม็ดฝนแบบซ่าๆอยู่ไม่มันไม่ได้ชัดคุณศาสิมาบอกว่าไม่มีเสียงเลยนะคะเดี๋ยวนะคะทางเทคนิคของเราจะปรับถ้าเกิดว่าไม่มีเสียงได้ยินเดี๋ยวเราจัดรายการไปก็จะได้ยินให้เสียบใหม่เนาะเดี๋ยวเสียบใหม่เนาะเสียบใหม่เข้าไปเสียบใหม่แล้วของพี่ตูนได้ยินไหมเอ่ย
1: ไม่ได้
0: เลยตูนไม่ได้ยินเลยนะคะค่ะ ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะตอนนี้ได้ยินเสียงดีเจพินไหมคะเสียงมาหน่อยค่ะได้ไม่ได้ยินชมจาก Facebook อ๋อไม่ค่อยได้ยินชมจาก Facebook เสียงวิทยุเป็นไงบ้างเนาะถ้าเกิดว่าท่านที่ฟังเสียงวิทยุตอนนี้เป็นเสียงซ่าๆของพี่ดุล
1: เป็น
0: ซ่าๆเหมือนกันนะคะความซ่ามันต้องเสียงเบามากเสียงหายครับคุณสุรชัยบอกค่ะโอเคเดี๋ยวพี่ตูนลองพูดดังขึ้นนะแล้วก็เอาไมค์ขยับไมค์เข้ามาใกล้ๆอีกนิดนึงค่ะท่านผู้ฟังตอนนี้เป็นไงได้ยินเสียงดีเจพินเพิ่มขึ้นไหมคะถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงเพิ่มขึ้นยังไงเดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะคะในเรื่องของไม่ได้ยินคุณนัตยาบอกว่าไม่ได้ยินค่ะ
1: เสียงเบาม
0: ากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ123ต้องโทรตามพี่ออดให้พี่ออดมาดูให้นะคะก็ระหว่างนี้ไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงดีเจพินเพิ่มขึ้นหรือยังคะคุณศาสิมาพี่นฤมลคุณสุรชัย ได้ยินว่าแต่เบามากคุณจิรศักดิ์บอกว่าได้ยินแต่เบามากนะคะทางวิทยุแล้วก็เว็บไซต์ทางวิทยุและเว็บไซต์ชัดเจนครับคุณนันทวัฒน์พิมพ์เข้ามาแล้วพี่ตูน1นาทีที่ผ่านมาบอกว่าได้ยินชัดเจนแล้วเปิดลำโพงให้สุดเสียง ยังเบาค่ะก็น่าจะมีปัญหาเพราะว่าในหูฟังของดีเจเพ็ญๆรู้สึกว่าจะแบบมีเสียงเหมือนเป็นเม็ดฝนน่ะคุณวิทยาบอกไม่ได้ยินคุณตาต้าบอกว่าเบามากนะคะเอาพี่ตูนต้องไมค์ใกล้ๆนะแล้วลองฟังเสียงพี่ตูนดูนะเผื่อเสียงพี่ตูนจะโตขึ้นนะ
1: ครับก
0: ็มาดูประกาศ
1: ดีดูประกาศเนาะประกาศของเราก็ประกาศวันที่27ถึงวันที่30เดือนกรกฎาคมนะครับให้ระวังในเรื่องของฝนตกหนักที่หนักมากไว้นะครับโดยเฉพาะทางด้านอีสานตะบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับก็เพราะเนื่องจากว่าล่องมรสุมพาดผ่านอยู่ทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมใต้เลมันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นก็ทำให้ในพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีฝนตกหนักที่หนักมากแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของฝนสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นอาจทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับผมส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็มากกว่า3เมตรนะครับส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็มากกว่า2เมตรได้นะครับก็ให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยนะครับผม
0: ค่ะอันนี้ก็คือประกาศนะคะฉบับที่8นะคะซึ่งจะส่งผลกระทบกับบ้านเรานะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30น้องอุตุปากช่องน้องนิ่มก็บอกว่าเสียงเบามากนะคะเดี๋ยวตอนนี้ให้ตามช่างอยู่นะคะถ้าเกิดระหว่างเราจัดเนี่ยเดี๋ยวทำไงดีเราจะปิดระบบไปก่อนไหมหรือจะยังไงเพราะว่าสงสัยจะต้องฟังกันเองสองคนนะ
2: ข้างนอกลำโพงวิทยุได้ยินนะขอแต่ในหูฟังเมื่อกี้โทรตามขอพี่ออนนะเดี๋ยวจะมา
0: บอกว่าข้างในบอกว่าทางไหนต้องคุยกันสองคนไม่ได้ยินเลย
1: เสียงมันเบา
0: ค่ะถ้าเสียงเบาแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราคุยกันไปเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะไม่ได้ยินเลยเนี่ยไม่ได้ยินอะไรเลยนะคะเสียงเบามากแก้ไขด่วนกำลังแก้ไขค่ะกำลังแก้ไขน้องเนพิมพ์ไปให้หน่อยในไลฟ์บอกว่าทางเรากำลังแก้ไขนะ

พี่ออดช่างน้องน้องในเราปิดไลฟ์มาแล้วก็เข้าไปใหม่เพราะว่าเราต้องมาทดสอบปิดไลฟ์ไปก่อนแล้วเข้าใหม่พิมพ์บอกขอปิดไลฟ์กัน

0: ช่าง
1: มันเป็นเสียงซ่าๆเต็มหูเลย
2: มันนี่ช่างเสียง
1: ปกติเราจะไม่เปิดนี่นะช่างช่างช่างช่างเทคนิค
3: เหมือนจะติ ดอ่ะ
4: เลือกไม่ถ
1: ู
4: ก
1: ป่
4: ะ
1: ถูกโอ้โหไม่น่าจะเป็นน่าจะอะไรดีครับมันน่าจะเป็นตรงนี้ตรงมิกซ์ไม่น่าจะเป็นใน Facebook เนี่ยมันดูในหน้าจอคือทางนู้นเขาไม่ได้ยินออกอากาศเขาไม่ได้ยินแล้วต้องหูฟังเนี่ยมันจะเป็นจิ๊บๆๆๆเป็นซ่าเลย
2: มา
1: ทั้ง
2: หมดเลย
1: เนี่ยมาฟังสิมาฟัง
4: บางแต่มันออกหน่อยเดียว
2: บอกจะเป็น
1: หนึ่งมาฟัง
5: ดึงดึงดึงบางตัวนี้เลยก็ได
1: ้หนึ่งมันเป็นแบบซ่าซ่าอะ
2: สิงสโนว์
1: มันเป็นซ่าซ่า
5: เหมือนมันช็อตจากไอ้ตรงนั้น
1: ให้ตาเปิดเพลงตาเปิดเพลงหรือยังให้ตาพี่ตาเปิดเพลงเปิดประตูไว้ลูกเปิดประตูโอเคให้เปิดเพลงได้ยินเสียงเพลงไหมหน
6: ูได้ยินแต่มันก็มีเสียง
1: ซ่าใช่ไม่ต้องให้เปิดคือเสียงเพลงแทบจะไม่มีแต่ว่าเสียงซ่าเพลง

0: 28กรกฎาคมมหาสวัสดิ์สิริวัฒน์สุภมาศประสาทสันลุดิตถีเฉลิมพระชนพันธ์พระมิ่งขวัญจอมนรินทร์ปิ่นพระไทยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10น้ำพระทัยดุจน้ำทิพย์จิบเย็นใสระงับร้อนผ่อนเย็นเป็นสุขใจพระทรงเป็นหลักชัยหลักใจชนทรงสืบสารศาสินทุกถิ่นที่ให้ราษฎรมีความสุขทุกแห่งหนกอบราชกิจพัฒนาทั่ว
1: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
2: สิบแปดกรกฎาบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าวว
4: ิกฤตปลาล์มและเอลนิโญฉุดผลผลิต 30% โรงงานแย่งซื้อราคาพุ่ง 9.80 สตางค์จี้เลิกคุมราคาปาล์มขวดนายมนัสพุทธรัตน์ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทิศทางตลาดปาล์มน้ำมันในช่วงครึ่งปีหลัง2569ขณะนี้ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันเริ่มลดน้อยลงอย่างชัดเจนคาดการว่าจะมีผลผลิตหมุนเวียนในตลาดเหลือเพียงประมาณ 1.1 ล้านตันเท่านั้นสาเหตุหลักที่ทำให้ผลผลิตปาล์มลดลงมาจากสภาวะภัยแล้งหรือปรากฏการณ์เอลนิโญที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ส่งผลให้ปัจจุบันปาล์มน้ำมันขาดคอและปริมาณออกสู่ตลาดน้อยลงกว่าปกติ20-30% โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่สถานการณ์ราคาเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มต้องเปิดสุดแย่งชิงวัตถุดิบเพื่อให้เพียงพอต่อกระบวนการผลิตประเด็นที่น่ากังวลที่สุดสำหรับเกษตรกรขณะนี้คือการที่กระทรวงพาณิชย์อาจเข้ามาควบคุมราคาน้ำมันปาล์มขวดบริโภคจนฝืนกลไกตลาดนายมนัสให้ความเห็นว่าแม้ในขณะนี้ราคาขายผลปาล์มสดจะดูเหมือนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ในความเป็นจริงแล้วรายได้ที่เพิ่มขึ้นมานั้นเพียงการชดเชยส่วนต่างของปริมาณผลผลิตที่หายไป 20-30% เท่านั้นเกษตรกรไม่ได้มีกำไรมหาศาลอย่างที่หลายฝ่ายเข้าใจเพราะไม่มีผลผลิตจะขายหากต้องการให้สภาวะเศรษฐกิจพื้นฐานดีขึ้นและเกษตรกรสามารถอยู่รอดได้ภาครัฐควรปล่อยให้ราคาน้ำมันปาล์มขวดลอยตัวตามเพดานที่เป็นจริงตามกลไกตลาดเมื่อผลผลิตมีน้อยราคาก็ต้องปรับสูงขึ้นเป็นธรรมดาเพื่อให้เกิดความสมดุลจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661548 0050หรือสแกน QR Code ได้ที่

0: นครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
4: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
8: ตอนกฎหมายควบคุมอาคารคืออะไร
9: พ่อคะดูตึกรูปหยดน้ำนั่นสิคะน่ากลัวจังอ่ะเขาไม่กลัวมันจะถล่มลงมากันเหรอฐานตึกดูไม่แข็งแรงเลยอ่ะ
10: ไม่หรอกลูกตึกพวกนี้นะก่อนที่จะมีการก่อสร้างเนี่ยก็ต้องร่างแปลนเพื่อขออนุญาตและต้องผ่านกฎหมายควบคุมอาคารด้วยถึงจะสร้างได้นะ
9: กฎหมายควบคุมอาคารมีด้วยเหรอคะหนูเพิ่งเคยได้ยินน่ะ
11: มีสิคะกฎหมายควบคุมอาคารก็คือกฎหมายที่ต้องการควบคุมการก่อสร้างอาคารให้มีความมั่นคงแข็งแรงมีระบบความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้อาคารเช่นระบบป้องกันอัคคีภัยระบบการระบายอากาศวัสดุในการก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและมีการจัดการด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเช่นการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะเป็นต้นโดยกฎหมายควบคุมอาคารที่ว่านี้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ดูแลอยู่ค่ะ
9: กรมโยธาธิการและผังเมืองหนูเคยได้ยินอยู่ค่ะดูแลเรื่องผังเมืองระดับต่างๆใช่ไหมคะ
10: ใช่แล้วล่ะลูกหนูก็อยากเป็นสถาปนิกนี่นาหนูก็ต้องศึกษาเรื่องนี้ไว้ด้วยนะ
9: ค่ะพ
7: ่อหากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให
12: ้คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

วัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำเช้าของวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569ครับพบกับผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเหมือนเดิมนะครับทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ผ่านทั้ง2สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราออกอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาครับขึ้นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วนะครับที่ได้ร่วมรับสัญญาณเราณเวลานี้แล้วก็รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ www.ddlamtakong.com แล้วก็คลิกไปที่ FM 100 MHz รวมไปถึงหน้าแฟนเพจ Facebook และYouTube นะครับของวิทยุมจร.นครราชสีมานะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ตามช่องทางที่ท่านผู้ฟังสะดวกได้เลยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังนะครับฟังผ่านช่องทางใดฟังผ่านสถานีใดชัดเจนหรือไม่อย่างใดนะครับสามารถแจ้งผลการรับฟังหรือโทรมาพูดคุยกันได้หรือว่าจะสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับคนตาบอดนะครับเกี่ยวกับสิทธิ์สวัสดิการต่างๆทั้งของคนตาบอดทุกคนแล้วก็ของคนตาบอดที่เป็นสมาชิกของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมารวมถึงสิทธิ์สวัสดิการเกี่ยวกับคนพิการด้านอื่นๆนะครับถ้าทางผมตอบได้ก็จะตอบให้ทันทีถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวหาคำตอบมาตอบให้ในวันถัดไปนะครับสามารถโทรสอบถามโทรแจ้งผลการรับฟังโทรพูดคุยในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดได้ทาง0815109471ครับ0815109471โทรได้ในช่วงที่2ของรายการนะครับในช่วงแรกเช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB อัปเดตก็มีข่าวสารให้ท่านได้รับฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่30กรกฎาคมเลยนะครับเนื่องจากวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็วันมะรืนทางสมาคมเราหยุดทำการนะครับอาจจะไม่ได้มีการมาจัดรายการสดตอนนี้แต่ก็ยังมีเป็นสารคดีความรู้ต่างๆให้ท่านได้รับฟังในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดเช่นเดิมนะครับตลอดวันหยุด2วันของทางสมาคมนะครับก็เลยหยิบพยากรณ์อากาศยาวๆให้ท่านได้รับฟังนะครับพยากรณ์อากาศวันนี้ถึงวันที่30กรกฎาคมเลยนะครับแล้วก็ข่าวที่2เกี่ยวกับการสมัครงานของคนตาบอดเรานะครับสำหรับพี่น้องคนตาบอดที่ผ่านเคยอบรมนวดไทยเพื่อสุขภาพ255ชั่วโมงมาแล้วนะครับและได้มีการขึ้นทะเบียนกับทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะครับทางมีสมาคมนะครับที่ต้องการเปิดให้ท่านได้ลงทะเบียนนะครับไปฝึกอบรมเพื่อพิจารณาทำงานในมาตรา33หรือ35ในปีพ.ศ. 2570นะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ทุกท่านคะลองจินตนาการตามนิดนึงนะคะว่ามีแบบสไลเดอร์น้ำขนาดมหูมาเลยที่มองไม่เห็นนะพาดผ่านตั้งแต่ตอนบนของประเทศลากยาวลงมาแล้วก็เล็งตรงมาที่ภาคอีสานของเราเลยค่ะ
2: ภาพชัดเลยครับ
1: ใช่ไหมคะแล้วคือสัปดาห์นี้เรากำลังยืนอยู่ตรงปลายทางสไลเดอร์นั้นพอดีเลยล่ะค่ะนี่ไม่ใช่พล็อตหนังภัยพิบัตินะคะแต่นี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับสภาพอากาศบ้านเราในช่วงไม่กี่วันข้างหน้านี้ค่ะยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลข่าวสารกับช่วง NMA Update ภายใต้ร่มใหญ่ของรายการแสงสว่างในความมืดค่ะ
2: สวัสดีครับเป็นการเปิดภาพที่ทำให้เห็นความน่าจะเป็นของสภาพอากาศสัปดาห์นี้ได้แบบชัดเจนมากเลยครับซึ่งวันนี้เราจะมากางแผนที่เจาะลึกข้อมูลกันแบบถึงแก่นเลยทั้งเรื่องที่อยู่บนฟ้าอย่างสภาพอากาศไปจนถึง เรื่องที่อยู่บนดินอย่างความมั่นคงในชีวิตครับ
1: ใช่เลยค่ะและสำหรับใครที่เพิ่งเปิดจูนคลื่นมาเจอกันนะคะเรากำลังออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมาที่คลื่น FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ในอำเภอเมืองค่ะ
2: ครับผม
1: แล้วก็ยังมีสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วด้วยนะคะเราเจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.ค่ะ
2: ครับ
1: ซึ่งผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะภารกิจวันนี้เราจะมาแกะกล่องข้อมูลสำคัญ2เรื่องหลักๆแบบไม่สรุปตัดทอนเลยนะคะเพื่อให้ได้รายละเอียดที่ครบถ้วนที่สุดเลย
2: เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆทั้ง2เรื่องเลยครับ
1: ใช่ค่ะเรื่องแรกเนี่ยคือพยากรณ์อากาศแบบเจาะลึกตั้งแต่วันนี้เลยคือวันจันทร์ที่27ถึงวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569โฟกัสไปที่ภาคอีสานและโคราชบ้านเราค่ะและเรื่องที่2คือข่าวสารโอกาสทางอาชีพที่สำคัญมากๆสำหรับคนตาบอดค่ะ
2: สิ่งที่น่าสนใจมากๆตรงนี้คือการเชื่อมโยงระหว่างการเตรียมพร้อมรับมือกับธรรมชาติแล้วก็การเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตครับ
1: น่าสนใจค่ะงั้นเราเริ่มจากเรื่องสภาพอากาศกันก่อนเลยดีไหมคะ
2: ได้เลยครับคือช่วงวันที่27ถึง30กรกฎาคมเนี้ยกรมอุตุนิยมวิทยาเขาออกประกาศเตือนมาว่าหลายพื้นที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากสาเหตุหลักเนี่ยมาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ2อย่างที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันครับ
1: อ่ะฮะมีอะไรบ้างคะ
2: นั่นก็คือร่องมรสุมแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับ
1: อ๋อคือตอนที่นั่งดูแผนที่อากาศตอนเตรียมข้อมูลเนี่ยเห็นแนวเส้นร่องมรสุมมันพาดผ่านภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนยาวไปถึงประเทศลาวตอนบนเลยนะคะ
2: ใช่ครับชัดเจนมาก
1: ถ้าให้เปรียบเทียบร่องมรสุมมันทำงานคล้ายๆกับทางด่วนที่แบบเคลียร์พื้นที่ให้กลุ่มฝนวิ่งพาดผ่านเข้ามาตรงๆเลยใช่ไหมคะ
2: อืมใช่เลยครับ
1: แล้วพอมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นพัดมาจากทะเลอันดามันมันก็เหมือนมีรถบรรทุกน้ำคันใหญ่ๆซิ่งขึ้นทางด่วนมาเทน้ำใส่พื้นที่แถวๆบ้านเราพอดีแบบนี้ถูกไหมคะ
2: โอ้โหเปรียบเทียบได้เห็นภาพกลไกของมันเลยครับคือในทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยร่องมรสุมมันก็คือแนวความกดอากาศต่ำครับมันมีคุณสมบัติในการดึงดูดความชื้นเข้ามารวมตัวกันพอมันมาบวกกับความชื้นมหาศาลที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้หอบมาจากทะเลมันเลยเกิดการยกตัวของอากาศอย่างรุนแรงครับกลายเป็นเมฆฝนก้อนใหญ่ที่พร้อมจะเทลงมานี่แหละครับคือกลไกเบื้องหลังที่ว่าทำไมช่วงเวลานี้ฝนถึงตกหนักแล้วก็ตกแช่ในพื้นที่เดิมๆครับ
1: โหฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะทีนี้ลองเจาะตัวเลขดูเฉพาะของภาคอีสานเราก่อนตั้งแต่วันที่27ถึง30กรกฎาคมนี้ตัวเลขแอบน่าตกใจอยู่นะคะเพราะฝนฟ้าคะนองเนี่ยกินพื้นที่สูงถึง160ถึง80ของพื้นที่เลย
2: ใช่ครับถือว่าเยอะมาก
1: แล้วอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่24ถึง26องศาเซลเซียสสูงสุด30ถึง37องศาเซลเซียสแล้วพอดูเจาะเฉพาะวันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคมโซนที่โดนหนักที่สุดกลับไปกระจุกตัวอยู่แถวริมแม่น้ำโขงทั้งนั้นเลยค่ะ
2: ครับ
1: ตั้งแต่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษไปจนถึงอุบลราชธานีเลย ทำไมมันถึงไปกองรวมกันอยู่แนวขอบประเทศแบบนั้นล่ะคะ
2: คือ เหตุผลหลักคือเรื่องภูมิศาสตร์เลยครับแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนเนี่ยมันเชื่อมต่อกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่แถวๆประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็อ่าวตังเกียครับ
1: อ๋อแปลว่าพื้นที่ริมแม่น้ำโขงของอีสานเราอ่ะมันอยู่ใกล้ศูนย์กลางนั้นที่สุดใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับมันใกล้กับศูนย์กลางความกดอากาศต่ำนั้นมากที่สุดมันก็เลยกลายเป็นด่านหน้าแรกๆเลยที่ปะทะกับกลุ่มฝนเหล่านั้นโดยตรงทำให้ปริมาณฝนสะสมสูงกว่าโซนอีสานตอนล่างครับ
1: เข้าใจเลยค่ะพอพูดถึงอีสานตอนล่างขอดึงโฟกัสกลับมาที่ฐานที่มั่นของผู้ฟังเราอย่างนครราชสีมากันบ้างนะคะ
2: ครับผมโคราชเราเป็นยังไงบ้างครับ
1: วันนี้โคราชอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสสูงสุด35องศาเซลเซียสค่ะแต่ตัวเลขที่น่าสนใจคือโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองพุ่งไปถึง 70% ของพื้นที่เลยนะคะ
2: โอ้โห 70% เลยนะครับ
1: ใช่ค่ะโอกาส 70% เนี่ยในทางปฏิบัติเราต้องระวังอะไรบ้างคะเพราะโคราชบ้านเราพื้นที่กว้างมากเลยนะคะบางทีอำเภอเมืองตกแต่อำเภออื่นแดดออกจ้าเลยก็มี
2: คือตัวเลข 70% ของพื้นที่เนี่ยหมายความว่าถ้าเราแบ่งโคราชออกเป็น10ส่วนจะมีถึง7ส่วนที่เจอฝนครับ
1: อ๋อเกือบทั้งจังหวัดเลยนะคะเนี่ย
2: ใช่ครับสิ่งที่ต้องระวังไม่ใช่แค่เรื่องการเปียกฝนระหว่างเดินทางนะครับแต่เป็นภัยแฝงที่มากับฝนสะสมครับโคราชเรามีพื้นที่ลาดเชิงเขาเยอะมากโดยเฉพาะฝั่งที่ติดกับเขาใหญ่หรือพวกพื้นที่ลุ่มต่ำตามแนวลำน้ำ
1: จริงด้วยค่ะ
2: พอฝนตกหนักร้อยละ70ต่อเนื่องกันหลายวันดินมันจะอุ้มน้ำไม่ไหวครับกลไกนี้แหละที่นำไปสู่น้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันแบบที่เรามักจะตั้งตัวกันไม่ค่อยทันครับ
1: ต้องระวังกันมากๆเลยนะคะแล้วสภาพอากาศแปรปรวนแบบนี้ไม่ได้จำกัดแค่อีสานแน่ๆค่ะคือลองไล่ดูภาพรวมประเทศช่วง 27-30 กรกฎาคมนี้เปียกกันทั่วหน้าเลยนะคะ
2: โดนกันหมดครับช่วงนี้
1: ใช่ค่ะภาคเหนือฝน 60-80% ตกหนักบางแห่งอุณหภูมิ 23-36 องศาส่วนภาคกลางก็ 60-80% เหมือนกันแถมตกหนักถึงหนักมากด้วยนะคะอุณหภูมิ 24-37 องศา
2: ครับ
1: แต่ถ้าดูแค่วันที่27กรกฎาคมเนี่ยภาคกลางจะเริ่มที่ 40% ก่อนค่ะจะไปเน้นที่อุทัยธานีชัยนาทอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีทางภาคตะวันออกรวมชายฝั่งนี้ก็หนักฝน 60-80% อุณหภูมิ 24-36 องศาทะเลคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเลยนะคะ
2: โอ้โหคลื่นสูงเอาเรื่องเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝน 60-70% ตกหนักบางแห่งอุณหภูมิ 26-37 องศาแต่วันที่27นี้กรุงเทพจะอยู่ที่ 40% ก่อนค่ะ
2: อืมครับแต่จุดที่น่าเป็นห่วงที่สุดในเชิงความปลอดภัยจริงๆเนี่ยคือภาคใต้ครับ
1: อ่ะฮะภาคใต้เป็นยังไงคะ
2: คือภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ 40-60 ทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรอันนี้ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังปกตินะครับ
1: อืมค่ะ
2: แต่ฝั่งอันดามันนี่สิครับฝนตกหนักมากร้อยละ 60-80 ของพื้นที่และที่สำคัญคือคลื่นลมแรงมากครับ
1: อ๋อเห็นประกาศเตือนภัยทางทะเลของฝั่งอันดามันตอนบนด้วยค่ะตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยนะคะแล้วตรงไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงทะลุ3เมตรเลยค่ะคลื่นระดับ3เมตรนี่ตกเช่นหนึ่งเลยนะคะทำไมทะเลอันดามันถึงปั่นป่วนขนาดนั้นในขณะที่อ่าวไทยคลื่นแค่ 1-2 เมตรเองคะ
2: เป็นเพราะทิศทางลมเลยครับคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มันพัดมาจากมหาสมุทรอินเดียพุ่งตรงเข้าปะทะชายฝั่งอันดามันแบบไม่มีอะไรมากั้นเลยครับ
1: อ๋อรับลมไปเต็มๆ
2: ใช่ครับลมที่พัดต่อเนื่องบนผิวน้ำที่กว้างใหญ่เนี่ยจะสร้างพลังงานให้คลื่นยกตัวสูงขึ้นเรื่อยๆครับในขณะที่ฝั่งอ่าวไทยมีแผ่นดินด้ามขวานของเราบังลมไว้ให้บางส่วนคลื่นเลยต่ำกว่าครับ
1: อืมเข้าใจละ
2: เพราะฉะนั้นประกาศกรมอุตุที่ย้ำว่าเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วง 26-30 กรกฎาคมนี้เป็นสิ่งที่ชาวเรือต้องปฏิบัติตามอย่างเด็ดขาดเลยนะครับการฝืนออกเรือในคลื่น3เมตรเสี่ยงต่อการอับปางสูงมากครับ
1: โอ้โหน่ากลัวจริงๆค่ะพอฟังเรื่องสภาพอากาศแล้วทำให้คิดถึงประเด็นนึงเลยค่ะนอกจากการเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศแล้วเนี่ยการเตรียมพร้อมเพื่อความมั่นคงในชีวิตก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะ
2: ถูกต้องเลยครับโยงกันได้พอดีเลย
1: ใช่ไหมคะคือฝนตกหนักและคาดเดาไม่ได้แบบนี้มันกระทบกับรายได้รายวันของคนหาเช้ากินข้ามเต็มๆเลยนะคะโดยเฉพาะพี่น้องคนตาบอดที่ทำอาชีพอิสระอย่างการนวดแผนไทยวันไหนฝนตกลูกค้าไม่ออกมาวันนั้นคือขาดรายได้เลย
2: จริงครับลำบากเลย
1: เนี่ยแหละค่ะเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมการเปลี่ยนจากงานรายวันไปสู่การจ้างงานที่มีความมั่นคงระยะยาวถึงสำคัญมากซึ่งพอดิบพอดีเลยวันนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์ที่สำคัญมากจากคณะอนุกรรมการฝ่ายอาชีพและการจ้างงานสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดมาอัปเดตกันค่ะ
2: เป็นโครงการที่ถือเป็นโอกาสสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะสมาคมกำลังเปิดรับสมัครคนตาบอดที่มีใจรักอาชีพนวดแผนไทยเข้าสู่กระบวนการคัดสรรเพื่อจ้างงานตามมาตรา33และมาตรา35ในปีพ.ศ.2570ครับ
1: จ้างงานคนพิการตามสัดส่วนพนักงานบริษัทใช่ไหมคะ
2: ใช่เลยครับ
1: อย่างมาตรา33คือการจ้างเป็นพนักงานบริษัทได้รับเงินเดือนและสวัสดิการประกันสังคมส่วนมาตรา35คือการให้สัมปทานหรือจัดสถานที่ให้คนพิการทำงานมันต่างจากการไปเปิดร้านนวดเองริมถนนตรงที่มีรายได้ประจำและมีนายจ้างที่ชัดเจนนี่เอง
2: ถูกต้องเลยครับมันคือโครงการที่สมาคมทำงานร่วมกับสถานประกอบการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์เพื่อการมีงานทำของคนตาบอดครับเป็นการยกระดับความมั่นคงทางอาชีพอย่างแท้จริงเลย
1: โหดีจังเลยค่ะแล้วเปิดรับสมัครถึงเมื่อไหร่คะ
2: โครงการนี้เปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมแล้วนะครับและจะไปปิดรับสมัครในวันที่15สิงหาคม2569นี้ครับผู้สนใจสามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือมายื่นด้วยตนเองที่สมาคมก็ได้ครับภายในกรอบเวลานี้เลย
1: งั้นเรามาเจาะรายละเอียดคุณสมบัติกันแบบจัดเต็มเลยดีกว่าค่ะเพราะข้อมูลตรงนี้สำคัญมากพลาดไม่ได้เลยนะคะต้องอายุ20ถึง65ปีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย1ปีและต้องเดินทางได้ด้วยตนเองนะคะ
2: ครับแล้วก็ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงด้วยนะครับ
1: อ๋อใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่สำคัญที่สุดของสายนี้เลยคือต้องผ่านหลักสูตรนวดแผนไทย255ชั่วโมงขึ้นไปและขึ้นทะเบียนสบส.หรือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแล้วเท่านั้นทำไมถึงต้องซีเรียสเรื่องทะเบียนสบส.ขนาดนี้คะ
2: ก็เพราะว่าการนวดแผนไทยถูกยกระดับให้เป็นวิชาชีพที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขครับ
1: อ่ะฮะ
2: การจ้างงานระดับองค์กรตามมาตรา33และ35เนี่ยบริษัทต้องมั่นใจว่าพนักงานมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเพื่อป้องกันความผิดพลาดหรืออันตรายต่อผู้รับบริการครับ
1: ทีนี้มาถึงส่วนที่เรียกว่าเป็นคู่มือเอาชีวิตรอดจากการทำเอกสารกันบ้างค่ะ เพราะเอกสารราชการนี่เป็นด่านปราบเซียนเลย
2: ใช่ครับตรงนี้มักจะพลาดกันบ่อย
1: ลิสต์มาให้แล้วนะคะเตรียมจดเลยสำเนาบัตรประชาชนใช้6ชุดสำเนาบัตรคนพิการถ่ายหน้าหลัง5ชุดสำเนาทะเบียนบ้าน5ชุดใบผ่านหลักสูตรและขึ้นทะเบียนสบส5ชุดแล้วก็รูปถ่าย1นิ้ว5รูปค่ะ
2: เยอะเหมือนกันนะครับ
1: เยอะค่ะแต่มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยคือในประกาศเขาระบุตัวหนาเลยนะคะว่าบัตรประชาชนและบัตรคนพิการต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่31มีนาคม2570ทำไมต้องเจาะจงว่าเป็นวันที่31มีนาคมปี70ด้วยคะทำไมไม่ใช้วันสิ้นปีไปเลย
2: เป็นคำถามที่เจาะลึกได้ดีมากเลยครับคือสาเหตุที่ต้องเป็นวันที่31มีนาคม2570มันเกี่ยวข้องกับรอบปีภาษีแล้วก็รอบการรายงานผลการจ้างงานคนพิการของบริษัทเอกชนครับ
1: อ๋อเรื่องภาษีนี่เอง
2: ใช่ครับบริษัทที่จ้างงานคนพิการเนี่ยเขาจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีซึ่งพวกเขาต้องส่งเอกสารยืนยันสถานะลูกจ้างในช่วงไตรมาสแรกของปีครับถ้าบัตรคนพิการหรือบัตรประชาชนของลูกจ้างหมดอายุกลางคันก่อนเดือนมีนาคมสถานะทางกฎหมายในการจ้างงานคนพิการของบริษัทจะขาดตอนทันทีครับ
1: เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะนั่น

0: เยอะเหมือนกันนะคะ
1: เยอะค่ะแต่มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยคือในประกาศเขาระบุตัวหนาเลยนะครับว่าบัตรประชาชนและบัตรคนพิการต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่31มีนาคม2570ทำไมต้องเจาะจงว่าเป็นวันที่31มีนาคมปี70ด้วยค่ะทำไมไม่ใช่วันสิ้นปีไปเลย
0: เป็นคำถามที่เจาะลึกได้ดีมากเลยครับคือสาเหตุที่ต้องเป็นวันที่31มีนาคม2570มันเกี่ยวข้องกับรอบปีภาษีแล้วก็รอบการรายงานผลการจ้างงานคนพิการของบริษัทเอกชนค่ะ
1: อ๋อเรื่องภาษีนี่เอง
0: ใช่ค่ะบริษัทที่จ้างงานคนพิการเนี่ยเขาจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีซึ่งพวกเขาต้องส่งเอกสารยืนยันสถานะลูกจ้างในช่วงไตรมาสแรกของปีค่ะถ้าบัตรคนพิการหรือบัตรประชาชนของลูกจ้างหมดอายุกลางคันก่อนเดือนมีนาคมสถานะทางกฎหมายในการจ้างงานคนพิการของบริษัทจะขาดตอนทันทีค่ะ
1: อือหือเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะนั่น

0: ช่ครับซึ่งมันสร้างปัญหาทางกฎหมายและภาษีให้สถานประกอบการอย่างมากเลยครับ
1: อ๋อเข้าใจแจ่มแจ้งเลยค่ะคือถ้าบัตรเราหมดอายุบริษัทก็จะเสียสิทธิลดหย่อนภาษีไปด้วยเขาก็เลยตัดปัญหาโดยการคัดกรองตั้งแต่ตอนสมัครเลยว่าบัตรห้ามหมดอายุก่อนปิดงบไตรมาสแรกของปีหน้า
0: ถูกต้องครับ
1: ดังนั้นใครที่บัตรใกล้หมดอายุแล้วให้รีบไปต่อด่วนๆเลยนะคะถือเป็นทริคเล็กๆที่มีผลต่ออนาคตการงานเลยและเห็นว่าหลังจากเอกสารผ่านแล้วผู้สมัครต้องพร้อมสอบประเมินทักษะด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับกระบวนการเหล่านี้อาจจะดูจุกจิกนะครับแต่เมื่อเชื่อมโยงภาพรวมดูจะเห็นว่านี่คือกลไกการสร้างมาตรฐานวิชาชีพครับทั้งเพื่อปกป้องบริษัทผู้จ้างงานแล้วก็เพื่อสร้างความภูมิใจและรายได้ที่มั่นคงให้กับตัวคนตาบอดเองด้วยครับ
1: สำหรับใครที่กำลังฟังอยู่แล้วรู้สึกว่ารายละเอียดมันเยอะจังกลัวเตรียมเอกสารพลาดไม่ต้องกังวลเลยนะคะสามารถโทรไปสอบถามคณะอนุกรรมการฝ่ายอาชีพได้โดยตรงเลยค่ะ
0: มีเบอร์ติดต่อไหมครับ
1: เตรียมเบอร์มาให้แล้วค่ะจดกันนะคะเบอร์แรก0932626264ทวนนะคะ0932626264
0: ครับ
1: หรืออีกเบอร์นะคะ0902288782ทวนค่ะ0902288782หรือถ้าอยากคุยสายตรงกับคุณมเหศักดิ์วงนอกประธานฝ่ายอาชีพกก็โทรไปได้เลยค่ะที่เบอร์0973939195ทวนอีกครั้งนะคะ0973939195ค่ะ
0: ข้อมูลแน่นมากครับคือหากเรามองให้ลึกลงไปข้อมูลทั้งสองเรื่องในวันนี้ให้ข้อคิดที่คล้ายกันอย่างหนึ่งเลยนะครับ
1: ยังไงคะ
0: ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่ผันผวนคาดเดายากอย่างร่องมรสุมหรือ เรื่องของเอกสารการสมัครงานที่ดูซับซ้อนสิ่งเดียวที่จะทำให้เราก้าวผ่านไปได้คือการเตรียมความพร้อมครับ
1: จริงด้วยค่ะ
0: ความสำเร็จมักเป็นของคนที่เตรียมตัวมาดีเสมอครับการเตรียมตัวรับมือกับฝนตกหนักอาจจะช่วยให้เรารอดพ้นจากภัยธรรมชาติในสัปดาห์หน้าได้แต่การหมั่นตรวจเช็ควันหมดอายุบัตรประชาชนหรือการรักษาใบประกอบวิชาชีพให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอมันคือสะพานคอนกรีตที่แข็งแรงพอจะพาเราข้ามไปสู่โอกาสและความมั่นคงในระยะยาวของชีวิตครับ
1: โหเป็นมุมมองที่คมคายมากเลยค่ะความพร้อมระยะสั้นช่วยชีวิตส่วนความพร้อมระยะยาวสร้างอนาคตเนาะสำหรับผู้ฟังที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวในรายการหรือต้องการติดต่อสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาโทรมาพูดคุยกันได้ที่เบอร์044-353452ย้ำนะคะ044-353452หรืออีกเบอร์คือ0816162399ค่ะ0816162399พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471
3: ความรักก็สำคัญแต่ความปลอดภัยสำคัญกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิดทั้งเอดส์ซิฟิลิสหนองในเรมหรือไวรัสตับอักเสบบีใครๆก็เสี่ยงได้ถ้าไม่ป้องกัน
4: แต่รู้ไหมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ป้องกันได้ง่ายกว่าที่คิดแค่สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ถุงยางอนามัยช่วยป้องกันได้ทั้งโรคและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม
5: ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรัก
3: ถ้าเคยเสี่ยงหรือไม่แน่ใจอย่าปล่อยไว้ตรวจคัดกรองได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านแล้วถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีรู้เร็วรักษาเร็วปลอดภัยกว่า
6: ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรักด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเ พื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

9นาฬิกากับอีก48นาทีครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้ง2สถานีครับที่ร่วมรับสัญญาณเราในช่วงเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับฟังได้ที่อำเภอเมืองแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 เมกะเฮิรตซ์ครับฟังได้ที่อำเภอสีคิ้วนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้รวมถึงผ่านทางเว็บไซต์ www.nmab.or.th/radio เว็บไซต์ภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org www.ddlaptakong.com และคลิกไปที่ FM 100 MHz รวมไปถึง Facebook แล้วก็ YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมานะครับติดตามรับฟังกันได้ติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471ครับ0815109471นะครับสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับของคนพิการของคนตาบอดเราหรือว่าเป็นสวัสดิการนะครับของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราผ่านทางหน้าใหม่ตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เมื่อสักครู่นี้ต้องขออภัยนะครับช่วงของ NMAB Update มีไฟล์เสียงน่าจะมีปัญหานะครับมันเงียบไปแป๊บหนึ่งนะครับก็แต่ข้อมูลก็ต่างๆก็ยังครบถ้วนอยู่นะครับสำหรับการโครงการเกี่ยวกับการจ้างงานสำหรับพี่น้องหมอนวดนะครับคนตาบอดของเราตรงนี้นะครับก็สามารถไปติดต่อได้ตามรายละเอียดต่างๆที่ได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับเราก็มีกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมเลยนะครับที่ทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้ไปเข้าร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการเกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆของคนตาบอดนะครับจัดโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยซึ่งมีคณะกรรมการเรานะครับเป็นเรียกว่าวิทยากรนะครับในตัวโครงการนี้นะครับเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายกนะครับท่านสุชาติดั่นกระโทกนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็ท่านรัตนาเกษมศักดิ์นะครับรองประธานศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมารองประธานมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดและผู้จัดการร้าน 1.8 คาเฟ่นะครับก็ไปให้ความรู้ตรงนั้นนะครับก็โดยมีพี่น้องคนตาบอดเราจากนะครับหลายจังหวัดนะครับมาเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นนครราชสีมาเราเองนะครับบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนะครับแล้วก็จังหวัดอื่นๆในจังหวัดในภาคอีสานเรานะครับมาเข้าร่วมตรงนี้ที่โรงแรมสีมาธานีนะครับจังหวัดนครราชสีมาจัดโครงการกันมาตั้งแต่วันเสาร์นะครับ25จนถึงวันนี้วันที่27นะครับเป็นวันสุดท้ายก็เป็นบุคลากรของเราที่ได้ไปเข้าร่วมตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ยังมีที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปเกี่ยวกับงานทอดผ้าป่านะครับทอดผ้าป่าสามัคคีนะครับเพื่อจัดสร้างศาลาธรรมสังเวชของที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็ไปร่วมกิจกรรมกันในทุกๆปีครับโดยในปีนี้นำโดยท่านนนทวัฒน์จรสูงเนินนะครับอุปนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็ท่านกิติพิสิทธิ์เพียงสูงเนินครับกรรมการและเลขานุการสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาพร้อมด้วยนางสาวณัฐาภัทรลักษณ์นะครับเจ้าหน้าที่ของทางสมาคมแล้วก็พร้อมด้วยอาสาสมัครนะครับไปมีทั้งการร่วมแจกโรงทานนะครับต่างๆแล้วก็นำต้นผ้าป่าไปร่วมบุญกับพี่น้องชาวบ้านนะครับที่มาร่วม
งานทอดพระป่าของทางที่พักสงวนทั้งสองห้องด้วยนะครับแล้วก็ขออนุโมทนากับสมาชิกทุกท่านครับที่ได้ร่วมทำบุญกับทางสมาคมเราแล้วก็ได้ส่งต่อให้กับทางที่พักสงวนทั้งสองห้องเรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งงานนะครับนำโดยท่านประธานมูลนิธินะครับท่านสุบินไปขุนทศประธานมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดแล้วก็ท่านบุญเลี้ยงไร่กระโทกนะครับรองประธานศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาท่านขนองแสงบุญอุปนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็มีท่านทรงกฎเพชรโคกสูงนะครับมีผมมีคุณดารณีคุณหัสดงคุณนำโชคนะครับแล้วก็น้องเจ้าหน้าที่นะครับอีก2ท่านก็ไปร่วมงานชาปนกิจนะครับว่าที่ร้อยตีว่าที่ร้อยตีนะครับท่านชื่ออะไรเมื่อกี้ผมลืมนะครับที่ท่านเป็นอดีตนายกนะครับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยตั้งแต่รุ่นเรียกว่ารุ่นบุกเบิกนะครับลุงว่าที่ร้อยตรีสุทัศน์ศูนย์กลางนะครับปกติเรียกท่านว่าลุงทัศน์นะครับท่านก็เสียชีวิตด้วยโรคชรานะครับเมื่อวานนี้ก็ไปร่วมส่งท่านเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับก็มีพี่น้องคนตาบอดเรานะครับมาร่วมส่งท่านจำนวนมากเลยนะครับเป็น 2-300 ท่านเลยนะครับเพราะว่าท่านก็เป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อคนตาบอดเรามาตั้งแต่สมัย อดีตนะครับตั้งแต่ที่เรายังไม่ได้มีสิทธิต่างๆมากขนาดนี้นะครับท่านก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ร่วมต่อสู้นะครับเพื่อสิทธิของคนตาบอดเราให้เราได้สามารถ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับถึงแม้บางอย่างมันอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จแต่บางอย่างที่เราได้รับปัจจุบันนี้ก็เกิดขึ้นมาจากพี่น้องคนตาบอดเราในอดีตนะครับที่ได้ร่วมต่อสู้กันมาในสมัยแรกๆนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวศูนย์กลางด้วยที่ได้สูญเสียผู้ที่มีความสามารถในครอบครัวไปนะครับตรงนี้โดยเมื่อวานนี้ก็มีท่านประธานโดยท่านสมชายปันเอกวงศ์นะครับประธานที่ปรึกษาสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้เป็นประธานในพิธีในตรงนี้ด้วยนะครับก็เป็นกิจกรรมนะครับที่เราก็ไปเข้าร่วมนะครับกันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตรงนี้นะครับแล้วก็ขอประกาศล่วงหน้าเลยนะครับในวันพรุ่งนี้แล้วก็วันมะรืนนะครับ28 29สมาคมเราปิดทำการ2วันนะครับเนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในวันที่28กรกฎาคม2569นะครับก็แล้วก็วันที่29นะครับก็จะเป็นวันของวันอาสาฬหบูชานะครับก็หยุด2วันเปิดทำงานอีกครั้งวันที่30กรกฎาคมนะครับก็สามารถติดต่อสมาคมได้วันนี้ก็ยังสามารถติดต่อได้อยู่นะครับ044353452 0816162399หรือว่าในวันหยุด2วันนี้ต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆก็ทักไว้ที่เพจสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่า LINE @nmabconnect เอาไว้ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวจะมีเจ้าที่ไปตอบอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้ววันอังคารวันพุธฟังสาระดีๆจากรายการแสงสว่างในความมืดเดี๋ยวเรามาพบกันสดๆอีกครั้งหนึ่งวันพฤหัสวันนี้ผมนนทภัทรพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาภองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: กองทัพภาคที่2รำลึกวีรชนชายแดนไทยกัมพูชาครบ1ปีสดุดีทหารกล้า46นายพร้อมพุทธาภิเษกเหรียญยุทธบดินทร์ศตวรรษสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้เสียสละที่พุทธศาสถานค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโอกาสนี้พลโทวีรยุทธรักศีลแม่ทัพภาคที่2ให้การต้อนรับคณะผู้ร่วมพิธีโดยช่วงเช้าได้ประกอบพิธีสงฆ์อุทิศส่วนกุศลณพุทธสถานกองทัพภาคที่2ก่อนประกอบพิธีเชิดชูเกียรติกำลังพลที่เสียชีวิตจากการสู้รบมีการประดับแผ่นป้ายจารึกบนแท่นประดับเพื่อจารึกเกียรติประวัติแห่งความกล้าหาญการเป่าแตนอนและการยิงสรุดเพื่อแสดงความเคารพสูงสุดโดยมีพลเอกอนุภาพเป็นประธานในพิธีในนามผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกพิธีการรำลึกถึงวีรชนทหารกล้าทั้ง46นายที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติโดยกองทัพบกระบุว่าการสูญเสียแม้จะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในสมรภูมิแต่ความเสียสละของกำลังพลทุกนายได้ทำรงไว้ซึ่งความมั่นคงและความสงบสุขของประเทศพร้อมส่งกำลังใจไปยังครอบครัวของผู้เสียสละทุกครอบครัวให้ภาคภูมิใจในเกียรติของวีรชนผู้ปกป้องแผ่นดินจบข่าวเยาวรักษ์สายคำศูนย์ข่าวมชท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่าง

0: ไอสมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ปัจจุบันนี้แม้ว่าการสื่อสารภาษาอื่นจะเป็นข้อได้เปรียบแต่สำหรับภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติของเราเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็ควรใช้ให้ถูกต้องนะคะดูตัวอย่างค่ะน้องพลอยศรนรินทร์เธอเป็นเยาวชนที่พูดจาฉะฉานชัดเจนและเป็นธรรมชาติอยากรู้จังค่ะว่าคนสื่อที่เป็นคนรุ่นใหม่อย่างน้องพลอยมีเทคนิคมีมุมมองในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องอย่างไร
1: น้องพลอยศรนรินทร์คนสื่อของเราวันนี้เธอเป็นนักแสดงเด็กฝีมือดีที่มีผลงานมากมายทั้งละครโทรทัศน์ภาพยนตร์และงานร้องเพลงบทบาทล่าสุดที่ทำให้ใครต่อใครจดจำเธอได้เป็นอย่างดีคือบทบาทเด็กหญิงพนีสิริเวชพันธ์สาวน้อยผู้กล้าหาญผู้ทำหน้าที่ช่วยพ่อส่งของให้กับเฉลยพันธมิตรในละครเรื่องบุญผ่อง
2: น้องพลอยเริ่มเล่นละครมาตั้งแต่อายุ6ขวบค่ะก็จะถูกปลูกฝังมาตลอดค่ะว่าการสื่อสารโดยการใช้คำพูดก็จะช่วยสื่อสารอารมณ์ค่ะของตัวแสดงได้ดีค่ะการพูดที่ถูกเนี่ยก็ต้องพูดให้ชัดเจนค่ะเล่นละครเล่นหนังมาหลายแบบค่ะก็การพูดก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะเวลาพูดก็จะแตกต่างกันก็ต้องออกเสียงให้ชัดเจนทั้งรอเรือรอลิงการแบ่งวรรคตอนภาษาไทยในยุคก่อนก็สละสลวยดีค่ะชอบแต่ก็ต้องพูดย่ำเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นภาษาที่ปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วค่ะพอเองก็มีใช้ภาษาแสลงบ้างเหมือนกันค่ะอย่างเวลาคุยกับเพื่อนค่ะหรือว่าคุยไล

0: แชทกับเพื่อนใน Facebook แต่เวลาเล่นละครหรือว่าคุยกับผู้ใหญ่พลอยก็ใช้ภาษาที่ถูกต้องค่ะก็ที่พิมพ์ให้มันสั้นลงก็เพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะตอบเพื่อนช้าเกินไปค่ะก็แบบก็เป็นเพื่อนกันก็ไม่ได้อะไรมามีวิธีการฝึกออกเสียงทุกวันค่ะให้เข้าปากคำไหนที่ไม่เข้าใจก็จะถามคุณพ่อคุณแม่ค่ะหรือว่าเป็นคุณครูค่ะ
1: ช่วยยังไงบ้างก็ช่วยสอนน้องๆนะคะในแผนกที่เราทำงานด้วยกันในบริษัทเดียวกันแล้วก็ลูกๆหลานๆนะคะถ้าเขาใช้คำที่ไม่ถูกต้องก็จะแก้ไขให้เขาคือจะช่วยเขาว่าอันไหนที่ถูกต้อง
2: ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติเป็นภาษาแรกที่เด็กๆได้เรียนรู้ค่ะถ้าผู้ใหญ่อย่างเราช่วยกันวางพื้นฐานที่ดีให้กับพวกเขาด้วยการหัดให้พูดออกเสียงอย่างถูกต้องชัดเจนตั้งแต่วัยเด็กเมื่อโตขึ้นเขาย่อมมีทักษะในการออกเสียงที่ดีค่ะรวมทั้งรู้รักภาษาไทยอย่างแน่นอนอ่านเขียนถูกพูดชัดคือวิธีการอนุรักษ์ภาษาไทยอย่างง่ายๆค่ะ

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่สองพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: มอราชภัฏเชียงใหม่ผนึกกำลังราชภัฏภาคเหนือจัดงานวิจิตรภูษาภูมิปัญญาสร้างสรรค์แพร่พันธุ์ท้องถิ่นไทยยกระดับผ้าไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จัดงานวิจิตรภูษาภูมิปัญญาสร้างสรรค์แพร่พันธุ์ท้องถิ่นไทยแสดงถึงศักยภาพผลงานวิจัยและวัตกรรมด้านสิ่งทอจากภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมผลักดันการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ BCG อันเป็นการขับเคลื่อนบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นผ่านการยกระดับทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569ณลานแกรนด์ฮอลล์3ชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงรองศาสตราจารย์ดร.ชาตรีมณีโกศลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะเจ้าภาพกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับภูมิปัญญาด้านสิ่งทอของท้องถิ่นภาคเหนือผ่านการบูรณาการองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่สร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนเพื่อผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ทั้งนี้ตลอดการจัดงานผู้เข้าชมจะได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสิ่งทอจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มจังหวัดภาคเหนือทั้ง8แห่งการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกิจกรรมสาธิตและฝึกปฏิบัติเวิร์กช็อปโดยผู้เชี่ยวชาญการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีและเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิจัยผู้ประกอบการและชุมชนเพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากผมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็น

0: กรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เกษตรเพื่อประชากรมพัฒนาที่ดินได้สานต่อความสำเร็จโครงการบัตรดินดีในการบริหารจัดการที่ดินเชิงรุกแก่เกษตรกรรายแปลงผ่านบัตรดินดีซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อติดตามการใช้ประโยชน์จากบัตรและสามารถนำข้อมูลในบัตรไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมของเกษตรกรผู้ถือบัตรดินดีได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินและสามารถขยายผลแปลงเกษตรกรรมให้เป็นแบบอย่างที่สามารถนำไปปฏิบัติและปรับใช้ภายในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงโดยกรมพัฒนาที่ดินเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลของดินและการเกษตรของเกษตรกรผู้ที่ได้รับบัตรดินดีเพื่อติดตามดูแลและให้คำแนะนำในการจัดการดินอย่างต่อเนื่องในเชิงบูรณาการซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรที่

ข้าร่วมโครงการได้รับบัตรดินดีแล้วจำนวน 130,000 รายในพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศและกรมพัฒนาที่ดินยังคงมอบบัตรดินดีให้แก่เกษตรกรที่มุ่งมั่นพัฒนาที่ดินรายใหม่อย่างต่อเนื่องสิทธิประโยชน์ของบัตรดินดีคือเกษตรกรจะรู้จักชุดดินในแปลงของตนเองดูผลการตรวจสุขภาพดินผ่านระบบบัตรดินดีได้เป็นอย่างดีมีเจ้าหน้าที่ดูแลและให้คำแนะนำการจัดการดินที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วสามารถสืบค้นสาระความรู้ในคลังข้อมูลดินแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านเครือข่ายผู้มีบัตรดินดีได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรซึ่งนำไปสู่ความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรดินและส่งผลดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสำหรับเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินทุกแห่งใกล้บ้านหรือจากเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดิน www.idd.go.th หรือโทร1760สนับสนุนโดยกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ประชาธิปัตย์เปิดโมเดลใหม่แทนแลนด์บิดดันร่างถนนท่าเรือเชื่อมใต้ทั้งระบบนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยถึงกรณียกเลิกโครงการแลนด์บิดแต่เปลี่ยนมาเป็นการทำแมทชิ่งลิงก์แทนว่าเป็นเมื่อยุติโครงการแล้วการพัฒนาภาคใต้จะต้องดำเนินการต่อสิ่งที่เสนอโครงการเชื่อมใต้เชื่อมโลก Southern Connect เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดอยากให้จึงต้องการให้รัฐบาลมีความตั้งใจในการเชื่อมโยงพื้นที่โดยต้องการให้คิดทั้งระบบทั้งรางทั้งถนนท่าเรือให้คำนึงถึงการเปิดพื้นที่ให้กับคนใต้ในการที่จะสามารถส่งออกสินค้าที่มีอยู่เพื่อเชื่อมกับโลกและเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งหมดขออย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าเป็นหนึ่งโครงการนั้นโครงการนี้แต่ให้ดูภาพรวมตรงนี้เพื่อที่จะตัดสินใจในการลงให้เป็นระบบและเกิดประโยชน์กับคนภาคใต้ให้มากที่สุดซึ่งพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนตรงนี้โครงการรถไฟค้างมานานตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายชวนหลีกภัยอนุมัติรถไฟรางคู่แต่ยังไปไม่ครบโดยมีเส้นทางเพิ่มเติมขึ้นมาโดยเฉพาะในแนวขนานดังนั้นจึงต้องการให้รัฐบาลเร่งสรุปจัดลำดับความสำคัญของโครงการเพื่อให้เกิดระบบคมนาคมขนส่งอำนวยความสะดวกให้กับภาคใต้สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและโลกผ่านการส่งออกหากทำตรงนี้สำเร็จถือเป็นประโยชน์อย่างมากในโครงการแลนด์บริดจ์เนื่องจากมีความเสี่ยงน้อยมีคนใช้แน่นอนรวมถึงคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและพรรคประชาธิปัตย์ก็สนับสนุนเต็มที่ส่วนการเดินหน้าแมทชิ่งลิงก์ควรที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากพรรคการเมืองอื่นด้วยเชื่อว่าหลายโครงการพรรคประชาธิปัตย์นำเสนอมีการศึกษาอยู่เบื้องต้นรัฐบาลสามารถหยิบยกผลการศึกษาความคุ้มค่าของโครงการเหล่านี้มาพิจารณาเพื่อมาทดแทนแนวคิดโครงการแลนด์บริดจ์ได้ความจำเป็นในการพัฒนาท่าเรือสองฝั่งอันดามันและอ่าวไทยแต่การเชื่อมในความเห็นของพรรคประชาธิปัตย์ความเหมาะสมที่จะเกิดขึ้นโดยเชื่อมกับฝั่งอันดามันทางมาเลเซียสงขลาปีนังจะลงทุนน้อยและทำให้มีการใช้บริการขนส่งจุดนั้นมากรวมไปถึงผลกระทบในพื้นที่น้อยกว่าเนื่องจากมีโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงอยู่ในระดับหนึ่งแล้วส่วนปัญหาเรื่องพื้นที่อนุรักษ์หรือไม่ต้องไปศึกษามีการเชื่อมโยงอยู่ในระดับหนึ่งแล้วจึงไม่เหมือนกับโครงการแลนด์บริดจ์จบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่าสวามิภักดิ์สวามิภักดิ์ประกอบด้วยคำว่าสวามิกับภักดิ์ซึ่งมาจากภาษาสันสกฤตว่าสวามินและภักติสวามินหรือสวามิแปลว่าเจ้าของผู้เป็นใหญ่ผู้เป็นนายภาษาบาลีใช้ว่าสามีส่วนคำว่าภักติหรือภักดีแปลว่าความจงรักความภักดีความเลื่อมใสยิ่งสวามิภักดิ์หรือสามิภักดิ์แปลว่าความจงรักภักดีต่อเจ้านายหมายถึงยอมตนหรือมอบตนให้อยู่ใต้อำนาจเช่นรามเกียรติ์ตอนพิเภกสวามิภักดิ์คือตอนที่พิเภกถวายตัวเป็นข้าจงรักภักดีต่อพระรามในคำกลอนสุภาษิตของพระธรรมศาสตร์สุขเรื่องพิเภกสอนบุตรกล่าวถึงคำสอนของพิเภกที่ให้มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อเจ้านายว่าจงสัตย์ซื่อสวามิภักดิ์รักนายอย่ามองหมายถมทับลับหลัง
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาภองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: กลุ่มนักรบฮูตีในเยเมนอ้างว่าได้โจมตีเรือขนส่งสินค้าในทะเลแดงซึ่งเป็นการกระทำที่อาจทำให้สถานการณ์ที่เปราะบางอยู่แล้วในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นไปอีกการบังคับให้เรือต้องกลับลำจากช่องแคบบับเอลมันเดฟที่แคบนั้นเป็นการคุกคามที่จะปิดกั้นเส้นทางเดินเรือหลักของยุโรปไปยังเอเชียสถานการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่การโจมตีระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงดำเนินไปและข้อตกลงในการพัฒนาอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ของซาอุดิอาระเบียทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันด้านการสร้างอาวุธว่าแต่ตะวันออกกลางกำลังกลายเป็นพื้นที่อันตรายมากขึ้นหรือไม่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าในปี2026กำลังกลายเป็นหนึ่งในปีที่มีความรุนแรงมากที่สุดในพื้นที่หลายส่วนของตะวันออกกลางกองบัญชาการกลางสหรัฐได้ทำการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านติดต่อกันเป็นเวลา13คืนสหรัฐโจมตีศูนย์บัญชาการทหารอิหร่านคลังเก็บโดรนเครือข่ายการสื่อสารสถานีตรวจการชายฝั่งและยุทธโธปกรณ์ทางทะเลเพื่อลดภัยคุกคามที่อิหร่านมีต่อพลเรือนและเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบโฮร์มุซกองบัญชาการกลางสหรัฐกล่าวและแถลงในวันพฤหัสบดี23กรกฎาคมที่ผ่านมากลุ่มประเทศอ่าวอาหรับซึ่งในยามปกติเป็นดินแดนแห่งความสงบสุขที่มีเหตุอาชญากรรมต่ำและเก็บภาษีน้อยกำลังต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับการโจมตีอย่างต่อเนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาวุธครบครันจากอีกฝากฝั่งหนึ่งของทะเลนั่นคือสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านตอนนี้กลุ่มฮูตีในเยเมนได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้เข้าร่วมความขัดแย้งแล้วหลังจากข้อตกลงหยุดยิงในปี2022กับเพื่อนบ้านอย่างซาอุดิอาระเบียดูเหมือนจะล่มลงจบข่าวเยาวรักษ์สายคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452

0: าทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
6: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
7: ตอนอายุต่ำกว่า18ปีผ่าตัดแปลงเพศได้ไหม
8: นี่คุณน้องเจนนี่ได้ข่าวว่าไปชอบเป็นผู้หญิงมาแล้วจริงๆเหรอ
9: หึจริงค่ะคุณพี่สมัยหนูว่าอยากเป็นผู้หญิงจริงๆสักที
8: เธอยังเด็กอยู่เลยนะ17ปีเองทำได้แล้วเหรอแล้วไม่ผิดกฎหมายเหรออ
9: ุ๊ยทำได้สิคะคุณพี่และการแปลงเพศก็ไม่ได้ผิดกฎหมายด้วยนะแถมพ่อแม่หนูก็อนุญาตแล้วด้วย
10: การแปลงเพศไม่ผิดกฎหมายค่ะแต่การผ่าตัดแปลงเพศให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีและผู้ที่มีอายุ18ถึง20ปีต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองก่อนนะคะแล้วกว่าจะผ่าตัดแปลงเพศได้คุณหมอเขาก็จะมีขั้นตอนประเมินหลายอย่างเลยค่ะและแพทย์ที่ผ่าตัดต้องเป็นแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนกับแพทยสภาและต้องเป็นศัลยแพทย์เท่านั้นด้วยนะคะ
8: ดีใจด้วยนะดีใจด้วยที่ทำตามความฝันได
9: ้ขอบคุณค่ะคุณพี
6: ่หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.2ในฐานะหัวหน้าชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบูรณาการร่วมกับนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสำนักงานสอบสวนและนิติการและฝ่ายปกครองในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ตอำเภอกระทู้และอำเภอถลางเปิดปฏิบัติการปราบปรามฝ่าฝืนกฎหมายทั่วจังหวัดภูเก็ตเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการที่ถูกต้องตามกฎหมายจากการเข้าตรวจสอบโรงแรมเป้าหมายจำนวน5แห่งประกอบด้วยเดอะพราวกาลูนอำเภอเมืองภูเก็ตไม่มีใบอนุญาตเข้าขายพฤติการนอมินีโดยมีสัดส่วนหุ้นรัสเซียร้อยละ49และไทยร้อยละ51ภูเก็ตมุนลิตอำเภอเมืองภูเก็ตพบไม่มีใบอนุญาตและผู้ถือหุ้นชาวจีนร้อยละ26และไทยร้อยละ74อยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเดอะชามรีสอร์ทอำเภอกระทู้ไม่มีใบอนุญาตผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยทั้งหมดซิตี้เกรดกมลารีสอร์ทอำเภอกระทู้พบประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่รับอนุญาตและเดอะวูดทอเรสอำเภอถลางพบประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่รับอนุญาตเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้ดูแลและผู้ประกอบกิจการของโรงแรมทั้ง5แห่งพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่รับอนุญาตตามพ.ร.บ.โรงแรมพุทธศักราช2547ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนพร้อมยึดเอกสารหลักฐานสำคัญไว้ประกอบคดีนอกจากนี้ชุดปฏิบัติการเร่งขยายผลเชิงลึกตรวจสอบโครงสร้างการถือหุ้นเส้นทางการเงินธุรกิจเกี่ยวเนื่องอาจเข้าข่ายทำผิดกฎหมายอื่นๆโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและกวาดล้างธุรกิจเถื่อนในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญให้ครอบคลุมจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัด

0: ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สิบแปดกรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: ทลายเครือข่ายผลิตสินค้าปลอมยึดสินค้าอุปโภคบริโภคเพียบเครื่องดื่มโกโก้กาแฟน้ำยาปรับผ้านุ่มนายอาวุธวงศ์สวัสดิ์รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาแถลงผลการกวาดล้างและบุกทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคปลอมเครื่องหมายการค้ารวมกับร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าปลอมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพร้อมลดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั้งนี้ของกลางที่จับกุมได้เป็นสินค้าเครื่องดื่มโกโก้กาแฟน้ำยาปรับผ้านุ่มมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า3ล้านบาทปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหา4รายเพื่อดำเนินคดีในฐานความผิดร่วมกันปลอมและมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วอัตราโทษจำคุกสูงสุด4ปีปรับสูงสุด 400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับการจับกุมเป็นผลจากการสืบสวนขยายผลจนพบเครือข่ายนี้ลักลอบขนส่งสินค้าไปจำหน่ายยังร้านค้าต่างๆทั่วประเทศซึ่งสร้างความเสียหายให้กับเจ้าของเครื่องหมายการค้าอันเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเนื่องจากสินค้าเหล่านี้ผลิตโดยการนำส่วนผสมที่ไม่ได้มาตรฐานมาบรรจุซองที่ไม่ถูกสุขอนามัยอาจมีสารเคมีปลอมปนอยู่กับสินค้าและอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนผู้บริโภคเนื่องจากสินค้าเหล่านี้ผลิตขึ้นโดยการนำส่วนผสมที่ไม่ได้มาตรฐานมาบรรจุซองที่ไม่ถูกสุขอนามัยอาจมีสารเคมีปลอมปนอยู่กับสินค้าและอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนผู้บริโภคจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
11: Tab to Read
10: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
11: Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ตอนจารึกวัดโพ
13: โอ้โหวันนี้พวกเรามาเที่ยววัดอะไรกันหรอดูนั่นสิมียักษ์ด้วยตรงนั้นก็มี
14: ที่นี่คือวัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจ้ะอยู่ที่บริเวณท่าเตียนเขตพระนครเป็นวัดโบราณมีมาแต่สมัยอยุธยาเดิมชื่อวัดโพธารามแต่คนทั่วไปนิยมเรียกสั้นๆว่าวัดโพ
13: นี่แผ่นอะไรอ่ะทำไมมีติดอยู่เต็มกำแพงเลยอ่ะ
14: เขาเรียกว่าจารึกวัดโพจ้ะ
13: คืออะไรหรอ
15: เดี๋ยวฉันจะอธิบายให้ฟังนะจ๊ะเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นครองราชเป็นประถมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์วัด

0: รดเกล้าโปรดประหม่อมให้ปฏิสังขรณ์ใหญ่อีกครั้งโดยทรงมีพระราชประสงค์พิเศษที่จะให้วัดนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ของมหาชนไม่เลือกชั้นวรรณะจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมตำราวิชาการสาขาต่างๆให้จารึกวิชาความรู้เหล่านั้นลงแผ่นศิลาประดับไว้ตามผนังเสาและส่วนต่างๆของอาคารสิ่งก่อสร้างภายในบริเวณวัดมีภาพจิตรกรรมฝาผนังรวมทั้งรูปปั้นลอยตัวประกอบกับตำราที่จารึกไว้นั้นด้วยเพื่อคนทั้งหลายไม่เลือกชนชั้นสามารถเล่าเรียนได้จากจารึกเหล่านั้นทั้งได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย
1: แล้วจารึกนี่เกี่ยวกับอะไรบ้างเหรอจ๊ะ
0: เรื่องที่จารึกไว้บนแผ่นศิลาในวัดโพมีจำนวนมากกว่า 1,400 แผ่นส่วนใหญ่เป็นภาษาไทยแบ่งเป็น8หมวดวิชาคือ 1. หมวดประวัติ 2. หมวดศาสนา 3. หมวดวรรณคดี 4. หมวดตำรา 5. หมวดสุภาษิต 6. หมวดธรรมเนียบ 7. หมวดประเพณี 8. หมวดอนามัยจารึกวัดโพมีลักษณะเป็นสากลแม้คนต่างชาติก็รู้จักและคุ้นเคยเป็นเอกสารโบราณที่สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาของบรรพชนคนไทยจึงได้รับการยกย่องจากยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและต่อมาจารึกวัดโพก็ได้รับยกย่องเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในทะเบียนนานาชาติอีกด้วย
1: โอ้โหงั้นเดี๋ยวก้าวแต้มขอเข้าไปดูจารึกใกล้ๆหน่อยนะ
2: นี่แน่ดูได้แต่ห้ามจับจ้ะเราควรจะปฏิบัติตามกฎนะช่วยกันดูแลไม่ทำลาย
0: ใช่แล้วจากก้าวแต้มถ้ารู้จักรักษามรดกของส่วนรวมคราวหน้าจะได้พาก้าวแต้มไปดูอะไรอีกอย่างหนึ่งในวัดโพรับรองเธอต้องชอบแน
1: ่เฮ้จริงเหรอสัญญาแล้วนะสีสวัสดิ
0: ์จ้า
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทย
5: น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
7: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
8: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569ครับพบกับผมนนทภัทรพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเป็นประจำทุกวันเลยนะครับเวลา 15:00 นถึง 16:00 นผ่าน3สถานีที่ร่วมให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราออกอากาศครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ FM 9 11.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็รวมไปถึงสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงนะครับแล้วก็ท้องถิ่นปะทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปะทายครับติดตามรับฟังกันได้นะครับแล้วก็ฟังผ่านระบบออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคมครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.pakifm.org แล้วก็ทางด้านของจอมสุรางโคราช .comได้ด้วยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471ครับ0815109471รับสามารถสอบถามข้อมูลกันได้หรือว่าแจ้งผลการรับฟังนะครับฟังช่องทางใดสถานีใดนะครับชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็แจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าในช่วงที่2ของรายการก็สามารถโทรเข้ามาหน้าไมค์สอบถามข้อมูลต่างๆนะครับของไม่ว่าจะเป็นของทางสมาคมเองข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการคนตาบอดนะครับก็โทรสอบถามกันเข้ามาได้นะครับในช่วงแรกเช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB อัปเดตนะครับก็มีข่าวสารให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นข่าวของพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็หยิบให้ท่านได้รับฟังเป็นพยากรณ์อากาศตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่30เลยนะครับเนื่องจากในวันพรุ่งนี้และก็วันมะรืนนะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราปิดทำการ2วันนะครับเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในวันที่28นะครับแล้วก็วันที่29ก็หยุดอีก1วันนะครับแล้วเปิดทำการอีกครั้งวันที่30นะครับก็แจ้งทุกท่านทราบตามข้อมูลตามนี้แล้วก็อีกหนึ่งข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครนะครับรับสมัครงานตามมาตรา33แล้วก็35จากสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพนะครับปากเกร็ดก็สามารถโทรสอบถามข้อมูลกันได้ตามรายละเอียดที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้นะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คือแบบลองจินตนาการดูนะครับสมมุติว่าเรามีโอกาสได้งานที่ใฝ่ฝันได้รับประกันความมั่นคงสำหรับปีหน้าไปเรียบร้อยแล้ว
2: ฟังดูดีมากเลยนะคะเนี่ย
1: ใช่ไหมครับแต่จู่ๆทุกอย่างกลับถูกยกเลิกกลางคันเพียงเพราะบัตรพลาสติกใบเล็กๆในกระเป๋าสตางค์ของเราดันหมดอายุก่อนกำหนดแค่ไม่กี่วัน
2: โหอันนี้คือตลกร้ายมากเลยนะคะน่าเสียดายสุดๆ
1: จริงครับคือมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริงเลยในการสมัครงานวันนี้ในการเจาะลึกข้อมูลของเราเลยจะมาคุยกันว่าทำไมรายละเอียดเล็กๆบนบัตรประจำตัวถึงสามารถชี้ชะตาอาชีพของคนพิการในปี2570ได
2: ้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะออกไปทำธุระสำคัญหรือไปสมัครงานอะไรก็ตามในช่วงนี้เราคงต้องมาแกะรอยสภาพอากาศที่กำลังแปรปรวนอย่างหนักกันก่อนเนอะ
1: ถูกต้องเลยครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMAB Update ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดครับผม
2: ค่ะการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องสภาพอากาศที่เราควบคุมไม่ได้แล้วก็เรื่องกฎเกณฑ์เอกสารที่ต้องเป๊ะเป็น2เรื่องที่ดูเหมือนจะอยู่คนละขั้วเลยนะคะ
1: ผมก็ว่างั้นครับดูไม่ค่อยเกี่ยวกันเท่าไหร
2: ่แต่เอาจริงๆแล้วมันคือแก่นของการวางแผนชีวิตเลยล่ะค่ะเพราะว่าความพร้อมในวันนี้เนี่ยคือตัวกำหนดความราบรื่นในวันข้างหน้าเลย
1: ใช่เลยครับก่อนที่เราจะไปชำแหละข้อมูลกันต่อขออนุญาตแจ้งรายละเอียดการออกอากาศให้ทราบกันแบบครบถ้วนก่อนนะครับ
2: ได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะ
1: การเจาะลึกของเราในวันนี้ออกอากาศผ่าน3สถานีวิทยุหลักครับได้แก่สถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz อำเภอประทาย
2: ค่ะ
1: แล้วก็มีสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดงและสถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองครับ
2: ครอบคลุมหลายพื้นที่เลยนะคะเนี่ย
1: ใช่ครับรายการนี้ผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับผมเราจะมาพบกันเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 16:00 นเลยครับ
2: ค่ะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการอัปเดตข่าวสารมากเลยนะคะ
1: ครับภารกิจของเราในวันนี้คือตายนำข้อมูลจากประกาศสำคัญมาขยายความแบบจัดเต็มไม่มีกั๊กครับทั้งเรื่องพยากรณ์อากาศแบบเจาะลึกสำหรับวันจันทร์ที่27ถึงวันพฤหัสที่30กรกฎาคม2569
2: เน้นที่ภาคอีสานแล้วก็โคราชบ้านเราเป็นพิเศษเลยใช่ไหมคะ
1: เป๊ะเลยครับและเราก็จะไปต่อกันที่ข่าวดีเรื่องการเปิดรับสมัครงานสำหรับคนตาบอดด้วยครับ
2: งั้นถ้าเราเริ่มต้นกันที่เรื่องของสภาพอากาศก่อนเลยนะคะข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยชี้ให้เห็นถึงความปั่นป่วนของชั้นบรรยากาศอย่างชัดเจนมากในช่วงวันที่27ถึง30กรกฎาคม2569นี้ค่ะ
1: ปรากฏการณ์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่มๆใช่ไหมครับ
2: ไม่เลยค่ะคือมันมีกลไกทางธรรมชาติที่กำลังทำงานสอดประสานกันอยู่แบบเต็มกำลังเลยล่ะค่ะ
1: จากที่ผมดูข้อมูลมาตัวการสำคัญมันมีอยู่2ส่วนหลักๆเลยส่วนแรกคือร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนของเราลากยาวไปจนถึงประเทศลาวตอนบนเลย
2: ใช่ค่ะร่องมรสุมนี่แหละค่ะตัวดีเลย
1: แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งช่วงนี้คือมันมีกำลังแรงขึ้นมาก
2: ถูกต้องค่ะ
1: คือถ้าให้ผมลองมองภาพตามนะครับไอ้เจ้าร่องมรสุมเนี่ยมันอารมณ์เหมือนถนนสายหลักที่การจราจรติดขัดอย่างหนักเลย
2: อ๋อเห็นภาพเลยค่ะ
1: แต่แทนที่จะเป็นรถยนต์ติดกันยาวเหยียดมันกลับเต็มไปด้วยก้อนเมฆขนาดใหญ่ที่จอดแช่นิ่งๆไม่ยอมเคลื่อนตัวไปไหนแล้วก็เทฝนลงมาตรงจุดเดิมซ้ำๆอย่างต่อเนื่องเลย
2: เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะกลไกมันเป็นแบบนั้นจริงๆคือร่องมรสุมเนี่ยหรือที่นักอุตุนิยมวิทยาเรียกกันว่ามรสุมทรอฟมันคือบริเวณที่ลมค้าจากสองซีกโลกพัดมาปะทะกันค่ะ
1: พอลมมันชนกันปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับ
2: พอมันชนกันมันก็พัดยกตัวขึ้นในแนวดิ่งค่ะพาเอาความชื้นมหาศาลจากทะเลขึ้นไปสร้างเป็นเมฆก้อนโตๆพอมันมาบวกกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังแรงซึ่งทำหน้าที่เหมือนสายพานลำเลียงไอน้ำเข้ามาเติมเรื่อย
1: ๆโหแบบนี้ก้อนเมฆที่จอดแช่อยู่แล้วก็ยิ่งมีวัตถุดิบในการสร้างฝนแบบไม่จำกัดเลยสิครับ
2: ใช่เลยค่ะผลลัพธ์ก็คือฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราในช่วงวันที่27ถึง30กรกฎาคมนี้จะมีฝนฟ้าคะนองครอบคลุมพื้นที่สูงถึงร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่เลยทีเดียวค่ะ
1: 80% นี่คือแทบจะหาที่หลบฝนไม่ได้เลยนะครับเนี่ย
2: จริงค่ะและที่ต้องจับตาเป็นพิเศษเลยนะคะคือช่วงวันที่28ถึง30กรกฎาคมจะมีฝนตกหนักมากในบางแห่งด้วยค่ะ
1: ตัวเลขร้อยละ60ถึง80นี่ถือว่ากว้างมากนะครับงั้นถ้าเราจอดลึกเข้ามาที่โคราชบ้านเราแบบละเอียดเลียดเลยดีกว่า
2: ได้เลยค่ะอุณหภูมิที่โคราชเป็นยังไงบ้างคะ
1: จากรายงาน24ชั่วโมงนะครับอุณหภูมิต่ำสุดที่โคราชอยู่ที่26องศาเซลเซียสแล้วก็สูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับคืออากาศตอนกลางวันนี้จะรู้สึกร้อนอบอ้าวก่อนเลยแล้วเดี๋ยวฝนก็จะเทลงมา
2: อบอ้าวนี่คือสัญญาณเตือนเลยนะคะ
1: ใช่ครับส่วนภาพรวมทั้งภาคอีสานเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่23ถึง27องศาเซลเซียสและสูงสุด31ถึง37องศาเซลเซียสครับมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียบเลยครับตั้งแต่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษไปจนถึงอุบลราชธานีเลยครับ
2: การที่กลุ่มเมฆฝนไปกระจุกตัวอยู่ในบริเวณจังหวัดที่กล่าวมาส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคอีสานตอนบนด้วยค่ะทําให้ปริมาณน้ําฝนสะสมสูงมาก
1: แบบนี้น่ากลัวนะครับเนี่ย
2: ใช่ค่ะสิ่งที่น่ากังวลสําหรับสภาพอากาศแบบนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเปียกฝนหรอกนะคะแต่คือผลกระทบที่ตามมาอย่างพวกน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลาก
1: โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาหรือใกล้ทางน้ําไหลผ่านใช่มั้ยครับ
2: ถูกต้องค่ะเพราะพื้นที่พวกนี้มักจะรับน้ำไม่ทันเวลาที่ฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงแล้วคือถ้าเราลองมองในมุมของการใช้ชีวิตประจำวันของคนตาบอดล่ะคะฝนที่ตกหนักร้อยละ80แบบนี้มันส่งผลกระทบมหาศาลเลยนะคะ
1: ส่งผลยังไงบ้างครับลองเล่าให้ฟังหน่อยคือโดยเฉพาะจากการเดินทางครับการเดินบนทางเท้าที่เต็มไปด้วยแอ่งน้ำหรือแม้แต่เสียงฝนที่ตกกระทบพื้นอย่างหนักเนี่ยมันกลบเสียงรอบข้างไปหมดเลยนะครับ
2: อ๋อจริงด้วยค่ะเสียงรอบข้างนี่สำคัญมาก
1: ใช่ครับเสียงรถยนต์เสียงคนเดินถนนพวกนี้คือข้อมูลสำคัญในการกะระยะและทิศทางของคนตาบอดเลยพอเสียงพวกนี้หายไปการเดินทางก็จะยากแล้วก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเลยครับ
2: เป็นประเด็นที่คนส่วนใหญ่อาจจะนึกไม่ถึงเลยนะคะเนี่ยเสียงคือระบบนำทางตามธรรมชาติเลยเมื่อฝนตกหนักจนเกิดสภาวะที่บดบังเสียงสภาพแวดล้อมอื่นๆการรับรู้สถานการณ์รอบตัวจะลดลงอย่างมาก
1: นี่ยังไม่นับรวมถึงการใช้ไม้เท้าขาวที่ต้องสัมผัสกับพื้นผิวที่ลื่นแล้วก็เต็มไปด้วยน้ำขังอีกนะครับ
2: จริงค่ะดังนั้นการวางแผนการเดินทางในช่วงวันที่27ถึง30กรกฎาคมนี้จึงต้องเผื่อเวลาแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังให้มากที่สุดเลยค่ะ
1: เห็นด้วยเลยครับทีนี้เพื่อให้เห็นภาพรวมของทั้งประเทศเรามาอัปเดตสภาพอากาศภาคอื่นๆแบบรูปรัดกันหน่อยดีไหมครับ
2: ได้เลยค่ะสำหรับภาคเหนือและภาคกลางนะคะสภาพอากาศแทบจะถอดแบบกันมาเลยค่ะคือมีฝนร้อยละ60ถึง80ของพื้นที
1: ่ถือว่าเยอะพอกันเลยนะครับ
2: ใช่ครับภาคเหนือเนี่ยมีตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22ถึง27สูงสุด29ถึง36องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางจะไปตกหนักมากทางฝั่งตะวันตกของภาคค่ะต่ำสุด23ถึง27สูงสุด30ถึง37องศาเซลเซียส
1: แล้วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลล่ะครับรอดไหม
2: ไม่รอดค่ะเจอฝนไปร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่เลยอุณหภูมิจะอยู่ที่26ถึง37องศาเซลเซียสค่ะ
1: สรุปก็คือเกือบทั้งประเทศต้องเจอฝน 60-80% เป็นมาตรฐานเลยแล้วสถานการณ์ทางทะเลล่ะครับมรสุมแรงแบบนี้คลื่นลมน่าจะอันตรายมิภัยกัน
2: ทางทะเลนี่ต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเฝ้าระวังขั้นสูงสุดเลยค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอาจจะเบาหน่อยคือมีฝนร้อยละ 40-60 คลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่ง 1-2 เมตร
1: อ่าวไทยยังพอดูเบาหน่อยแล้วฝั่งอื่นล่ะครับ
2: แต่ภาคตะวันออกอย่างจันทบุรีและตราดนี่สิคะมีฝนร้อยละ60ถึง80ตกหนักถึงหนักมากคลื่นสูง2เมตรเลยค่ะและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงกว่า2เมตรอีกนะคะ
1: โห2เมตรนี่ก็เรือเล็กสั่นแล้วนะครับ
2: ยังไม่พอค่ะที่วิกฤตที่สุดคือภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะมีฝนร้อยละ60ถึง80ตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะแถวระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรเลยค่ะ
1: 2-3 เมตรอันตรายมากนะครับ
2: ใช่ค่ะและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงทะลุ3เมตรไปเลยตรงนี้ขอเตือนเลยนะคะเรือเล็กในบริเวณอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งเด็ดขาดค่ะ
1: ฟังแบบนี้แล้วการออกจากบ้านหรือเดินทางในช่วง 3-4 วันนี้ดูจะเป็นเรื่องที่ต้องคิดหนักเลยทีเดียวครับ
2: จริงค่ะถ้าไม่จำเป็นก็อยู่บ้านน่าจะปลอดภัยกว่า
1: แต่ว่าในความโชคร้ายของสภาพอากาศมันก็มีความโชคดีซ่อนอยู่นะครับ
2: เอ๊ะยังไงคะโชคดีเรื่องอะไรเอ่ย
1: ก็ข่าวสารเรื่องการจ้างงานที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปนี้ไงครับคือเขาอนุญาตให้ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือผ่านช่องทางออนไลน์ได้ครับ
2: ท่ามกลางพายุฝนที่ตกหนัก80%เราก็ยังสามารถคว้าโอกาสทางอาชีพจากที่บ้านได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยครับไม่ต้องลุยฝนออกไปยื่นเอกสารให้เปียกเลย
2: ถือว่าเป็นการปรับตัวของระบบการรับสมัครที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงๆค่ะการเปิดช่องทางหลายๆแบบนี้ช่วยลดอุปสรรคในการเข้าถึงโอกาสของคนพิการลงไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะในวันที่การเดินทางไม่เอื้ออำนวย
1: งั้นเรามาเข้าเรื่องประกาศนี้กันเลยดีกว่าครับคือถ้าจะแปลภาษาทางการจากประกาศของคณะอนุกรรมการฝ่ายอาชีพและการจ้างงานสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดให้เข้าใจง่ายๆก็คืออ
2: ะไรคะ
1: ตอนนี้บริษัทและสถานประกอบการต่างๆกำลังเปิดรับสมัครคนตาบอดที่มีใจรักและมีทักษะในอาชีพนวดแผนไทยเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกสำหรับการจ้างงานในปีพ.ศ. 2570ครับ
2: โหเป็นการรับสมัครล่วงหน้าข้ามปีเลยนะคะ
1: ใช่ครับโดยรับทั้งคนที่เคยทำอยู่แล้วหรือที่เรียกว่ารายเก่าและก็คนหน้าใหม่ที่อยากเข้าสู่วงการนี้ด้วยครับ
2: แล้วระยะเวลาการรับสมัครล่ะคะเริ่มเมื่อไหร
1: ่ระยะเวลาเปิดรับสมัครเริ่มตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมไปจนถึงวันที่15สิงหาคม2569นี้ครับสามารถสมัครผ่าน Google Form หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือถ้ายืนยันว่าอยากจะไปยื่นที่สมาคมด้วยตัวเองก็ทำได้เช่นกันครับ
2: คือโครงการนี้เป็นการเตรียมการล่วงหน้าที่รัดกุมมากนะคะการเปิดรับสมัครตั้งแต่กลางปี2569เพื่อไปจ้างงานตามมาตรา33และมาตรา35ในปี2570เนี่ยสะท้อนให้เห็นเลยว่ากระบวนการคัดกรองต้องมีความละเอียดอ่อน
1: ใช้เวลาในการจับคู่ระหว่างผู้สมัครกับสถานประกอบการพอสมควรเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะทีนี้ในส่วนของคุณสมบัติผู้สมัครทางคณะอนุกรรมการได้กำหนดไว้5ข้อหลักๆที่ทุกคนต้องเช็คให้ดีเลยนะคะ
1: มีอะไรบ้างครับ5ข้อที่ว่า
2: ข้อแรกเลยคืออายุ 20-65 ปีค่ะแต่ว่าถ้าใครอายุเกิน65ปีแล้วยังมีไฟก็ยังสมัครได้นะคะเพียงแต่ต้องมีใบรับรองแพทย์มายืนยันว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมทำงานค่ะ
1: เป็นเรื่องของความปลอดภัยนะแล้วข้อ2ล่ะครับ
2: ข้อที่2ต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย1ปีค่ะข้อที่3ต้องสามารถเดินทางด้วยตนเองได้
1: เดี๋ยวผมขอหยุดตรงข้อที่4นิดนึงครับคือในประกาศเนี่ยข้อนี้เขาระบุว่าต้องมีสำเนาใบผ่านหลักสูตรการนวดแผนไทยตั้งแต่255ชั่วโมงขึ้นไปและต้องขึ้นทะเบียนเป็นพนักงานนวดจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.แล้วเท่านั้น
2: ใช่ค่ะข้อนี้สำคัญมาก
1: คือผมสงสัยว่าทำไมไอ้ตัวเลข255ชั่วโมงถึงเป็นมาตรฐานที่ต้องขีดเส้นใต้เน้นไว้เลยครับการนวดทั่วไปตามร้านกับนวด255ชั่วโมงนี่มันต่างกันยังไง
2: เป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือตัวเลข255ชั่วโมงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขที่ตั้งขึ้นมาลอยๆนะคะแต่มันคือมาตรฐานทางกฎหมายและมาตรฐานวิชาชีพที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้เลยค่ะ
1: อ๋อแปลว่ามันมีเนื้อหาที่ลึกกว่าการนวดผ่อนคลายธรรมดาใช่ไหมครับ
2: แน่นอนค่ะหลักสูตร255ชั่วโมงเป็นหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ไม่ใช่แค่ท่าทางการนวดแต่รวมถึงกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานสรีรวิทยาข้อห้ามและข้อควรระวังต่าง
1: ๆโหต้องเรียนรู้ลึกถึงระบบร่างกายเลย
2: ใช่ค่ะไปจนถึงจรรยาบรรณวิชาชีพเลยนะคะการที่คนตาบอดผ่านหลักสูตรนี้และขึ้นทะเบียนกับสบส.ได้เป็นการการันตีเลยค่ะว่าพวกเขามีความรู้ความเข้าใจในสรีระของมนุษย์อย่างถ่องแท
1: ้สามารถให้บริการได้อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานเลยใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะเป็นการยกระดับอาชีพจากการนวดผ่อนคลายธรรมดาไปสู่การให้บริการสุขภาพระดับมืออาชีพเลยค่ะส่วนคุณสมบัติข้อสุดท้ายข้อที่5คือต้องไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นมาตรฐานความปลอดภัยพื้นฐานของการทำงานร่วมกับผู้อื่นอยู่แล้วนะครับ
2: ใช่ค่ะเป็นสิ่งที่ทุกสถานประกอบการต้องคำนึงถึง
1: เข้าใจเลยครับว่าทำไมถึงต้องเข้มงวดเรื่องมาตรฐานวิชาชีพขนาดนี้ แต่พอผมมาดูในส่วนของเอกสารที่ต้องเตรียมมันมีจุดหนึ่งที่สะดุดตาผมมากๆครับ
2: จุดไหนคะที่ว่าสะดุดตา
1: คือในประกาศเนี่ยเขาเน้นย้ำตัวหนาเลยนะครับว่าสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรคนพิการต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่31 มีนาคม 2570
2: เป็นวันที่เฉพาะเจาะจงมากนะคะ
1: ใช่ครับทำไมต้องเจาะจงวันที่31 มีนาคม 2570เป๊ะๆขนาดนั้นด้วยครับสมมุติว่าถ้าบัตรผมหมดอายุวันที่1 กุมภาพันธ์ 2570อย่างเงี้ยมันจะส่งผลกระทบอะไรขนาดนั้นเลยเหรอครับ
2: ก็นึกถึงเรื่องที่เราคุยกันตอนต้นรายการเลยใช่ไหมคะเรื่องเล็กๆที่พลิกผันชีวิตได้นี่แหละค่ะ
1: อ๋อเกี่ยวกับตรงนี้เองอธิบายให้ฟังหน่อยครับ
2: คือเหตุผลเบื้องหลังวันที่31 มีนาคม 2570มันเกี่ยวข้องกับกลไกกฎหมายการจ้างงานคนพิการตามมาตรา33และมาตรา35โดยตรงเลยค่ะ
1: กลไกกฎหมายยังไงครับ
2: กฎหมายกำหนดให้บริษัทหรือสถานประกอบการที่มีพนักงานถึงเกณฑ์ที่กำหนดต้องจ้างงานคนพิการตามสัดส่วนหรือให้สัมปทานจัดสถานที่ให้จำหน่ายสินค้าหรือจ้างเหมาบริการตามมาตรา35ใช่ไหมคะ
1: ครับผม
2: ทีนี้การที่บริษัทจะนำชื่อผู้สมัครไปรายงานต่อหน่วยงานรัฐเพื่อขอลดหย่อนภาษีหรือทำตามโควต้าให้ถูกต้องตามกฎหมายสถานะการเป็นคนพิการตามกฎหมายของผู้สมัครจะต้องสมบูรณ์และต่อเนื่องค่ะ
1: แปลว่าถ้าบัตรขาดอายุไประหว่างที่สัญญากำลังเดินอยู่บริษัทก็อาจจะมีความผิดหรือเสียโควต้าตรงนั้นไปเลยใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะคือไตรมาสแรกของปีหรือช่วงถึงสิ้นเดือนมีนาคมเนี่ยมักจะเป็นช่วงเวลาสำคัญในการตรวจสอบเอกสารการยื่นภาษีแล้วก็การประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทต่างๆค่ะ
1: อ๋อพอเข้าใจแล้วครับว่าทำไมถึงต้องกำหนดเวลานี้
2: ดังนั้นเพื่อเป็นการตัดปัญหาความเสี่ยงทางข้อกฎหมายและบริษัทเองก็ไม่อยากจะต้องมานั่งปวดหัวกับการตามให้พนักงานไปต่ออายุบัตรในช่วงเวลาที่กำลังวุ่นวายสุด
1: ๆบริษัทเลยต้องสร้างเกราะป้องกันตัวเองไว้ก่อน
2: ใช่ค่ะด้วยการตั้งเงื่อนไขเลยว่าบัตรทุกใบต้องมีอายุครอบคลุมผ่านพ้นช่วงไตรมาสแรกของปี2570ไปให้ได้ก่อนนี่แหละค่ะคือเหตุผลว่าทำไมแค่วันหมดอายุบนบัตรถึงสามารถทำให้เราชวดโอกาสได้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มสัมภาษณ์งาน
1: โอ้โหเป็นการไขข้อข้องใจที่เคลียร์มากๆครับคือมันไม่ใช่แค่เรื่องการจัดระเบียบเอกสารของสมาคมอย่างเดียวแต่มันคือผลผูกพันทางกฎหมายของบริษัทผู้จ้างเลย
2: ใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องใหญ่ของฝั่งสถานประกอบการเลย
1: ถ้างั้นเรามาไล่เรียงเช็คลิสต์เอกสารที่ต้องเตรียมกันแบบชัดๆดีกว่าครับจะได้มีพลาดแม้แต่แผ่นเดียววิธีจำง่ายๆของผมนะครับคือเอกสารส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้5ชุดครับ
2: แต่มีข้อยกเว้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับจะมีแค่บัตรประชาชนเท่านั้นที่ต้องใช้6ชุดครับลองมาดูรายละเอียดกันทีละข้อครับข้อ1สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนย้ำอีกครั้งว่าต้องไม่หมดอายุก่อน31 มีนาคม 2570อันนี้ใช้6ชุดนะครับย้ำมา6ชุด
2: ค่ะบัตรประชาชน6ชุดนะคะนอกนั้น5หมดเลย
1: ใช่ครับข้อ2สำเนาบัตรคนพิการถ่ายมาทั้งหน้าและหลังเลยนะครับแล้วก็ต้องไม่หมดอายุก่อน31 มีนาคม 2570เช่นกันอันนี้ใช้5ชุดครับ
2: หน้าหลัง5ชุดนะคะ
1: ข้อ3สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน5ชุดข้อ4สำเนาใบผ่านหลักสูตรการนวดแผนไทยตั้งแต่255ชั่วโมงขึ้นไปและก็ใบขึ้นทะเบียนเป็นพนักงานนวดจากสบส.อันนี้ก็จำนวน5ชุดครับ
2: ค่ะครบถ้วนค่ะ
1: และข้อสุดท้ายข้อ5รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นขมาด1นิ้วจำนวน5รูปครับผม
2: จำง่ายๆคือ5ชุดทั้งหมดยกเว้นบัตรประชาชนที่ขอ6ชุดนะคะ
1: ถูกต้องครับอ้อมันก็ที่สำคัญนะครับเมื่อยื่นเอกสารผ่านแล้วผู้สมัครต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเข้ารับการสอบประเมินทักษะตามที่สมาคมกำหนดด้วยนะครับไม่ใช่ว่ายื่นเอกสารปุ๊บแล้วจบเลย
2: กระบวนการสอบประเมินทักษะก็เป็นอีกด่านนึงที่ช่วยยืนยันคุณภาพของผู้สมัครค่ะ
1: แล้วถ้าใครมีคำถามอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจะติดต่อทางไหนได้บ้างครับ
2: สำหรับใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครงานนวดครั้งนี้นะคะทางสมาคมได้เตรียมหมายเลขโทรศัพท์ไว้ให้ติดต่อโดยตรงเลยค่ะ
1: จดเบอร์กันไว้เลยนะครับ
2: สามารถโทรไปได้ที่เบอร์0932626264ทวนอีกครั้งนะคะ0932626264ค่ะหรืออีกเบอร์คือ0902288782ทวนนะคะ0902288782ค่ะ
1: แล้วมีเบอร์สายตรงของประธานฝ่ายไหมครับ
2: มีค่ะสามารถสายตรงไปหานายมเหศักดิ์วงนอกประธานฝ่ายอาชีพและการจ้างงานได้ที่เบอร์0973939195อีกครั้งนะคะ0973939195ได้เลยค่ะ
1: ยอดเยี่ยมเลยครับ ต้องบอกว่าโอกาสในการทำงานมาตรา33และ35ไม่ได้มีเปิดรับบ่อยๆนะครับการเตรียมตัวตั้งแต่นั้นเนิ่นคือกุญแจสำคัญที่สุดเลย
2: ใช่ค่ะโอกาสมาถึงแล้วต้องคว้าไว้นะคะ
1: การเชื่อมโยงข้อมูลของเราในวันนี้ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นพายุฝนที่ถาโถมเข้ามา80%ของพื้นที่หรือเงื่อนไขทางกฎหมายเรื่องวันหมดอายุของเอกสารทุกอย่างคือตัวแปรในชีวิตที่เราสามารถรับมือได้ด้วยข้อมูลครับ
2: เป็นการสรุปที่เห็นภาพมากค่ะ
1: การที่เราเจาะลึกสภาพอากาศก็เพื่อให้ทุกท่านวางแผนการเดินทางได้อย่างปลอดภัยและการที่เรามาขยี้เรื่องเอกสารก็เพื่อให้ทุกคนไม่พลาดโอกาสทางอาชีพที่กำลังรออยู่ครับ
2: ก่อนที่เราจะจบการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ทางเรามีประเด็นหนึ่งที่อยากฝากไว้ให้ทุกท่านได้ไปลองคิดต่อกันดูค่ะ
1: โอ้น่าสนใจครับประเด็นอะไรเอ่ย
2: คือถ้าเรามองไปที่อนาคตของอุตสาหกรรมสุขภาพหรือ wellness industry ที่กำลังเติบโตอย่างมหาศาลทั่วโลกเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการนำเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานมากมายเลยนะคะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวนี้มีอะไรใหม่ๆเต็มไปหมดเลย
2: ทีนี้คำถามที่น่าสนใจก็คือทักษะการนวดแผนไทยของคนตาบอดซึ่งมีจุดเด่นระดับโลกในเรื่องความละเอียดอ่อนของประสาทสัมผัสจะสามารถเข้าไปอุดช่องโหว่หรือทำงานร่วมกับเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่ได้อย่างไรบ้างคะ
1: เป็นมุมมองที่แปลกใหม่มากครับ
2: บางทีนะคะในอนาคตอันใกล้เราอาจจะได้เห็นพนักงานนวดที่เป็นคนตาบอดทำงานร่วมกับระบบวิเคราะห์สรีระแบบ AI เพื่อให้การบำบัดรักษามีความแม่นยำแล้วก็ตอบโจทย์ผู้คนในยุคใหม่ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนี่คือศักยภาพที่ซ่อนอยู่และรอวันเติบโตค่ะ
1: เป็นมุมมองที่ทำให้เห็นภาพอาชีพนี้ไปไกลกว่าแค่การนวดผ่อนคลายแบบเดิมๆเลยนะครับ
2: ใช่เลยค่ะ
1: ทักษะเฉพาะตัวที่ไม่มีเทคโนโลยีไหนลอกเลียนแบบได้เนี่ยหากนำมาผสมผสานกับความรู้ใหม่ๆเส้นทางสายนี้จะมั่นคงและมีมูลค่าสูงขึ้นอีกมหาศาลเลยทีเดียว
2: เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ
1: สำหรับใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคมนะครับสามารถติดต่อสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ081-616-2399ครับ
2: ย้ำอีกครั้งนะคะ044-353-452และ081-616-2399ค่ะ
1: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีครับ
0: กำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
3: ช่วยด้วย
4: มีเด็กจมน้ำลงไปช่วยแล้ว
3: เห็นเด็กตกน้ำอย่าเพิ่งตกใจ
4: จำให้ขึ้นใจตะโกนโยนยื่น
3: ช่วยชีวิตได
4: ้ตะโกนยังไง
3: ตะโกนเรียกคนมาช่วยแล้วรีบโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ1669หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที
4: โยนแบบไหน
3: อย่ากระโดดลงไปช่วยเองให้รีบโยนของที่อยู่ใกล้ตัวเช่นถังแกลอนพลาสติกขวดน้ำพลาสติกปิดฝาให้เรียบร้อยหรือวัสดุที่ลอยน้ำได้ให้เด็กเกาะพยุงตัวไว้
4: ยื่นอะไร
3: ถ้าอยู่ใกล้ฝั่งยื่นไม้เชือกเสื้อหรือผ้าขาวม้าให้เด็กจับแล้วช่วยดึงขึ้นจากน้ำอย่างปลอดภัย
4: จำให้ขึ้นใจ
3: ตะโกนโยนยื่น
4: ช่วยได้ไม่เสี่ยงไม่สูญเสีย
3: รู้ก่อนรู้ทันป้องกันได
5: ้ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

15นาฬิกากับอีก51นาทีครับกลับมาชุดที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของ3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราในช่วงเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็น 91.75 จอมสุรางเรดิโออำเภอเมืองนะครับ 89.0 เมกะเฮิรตซ์สายสัมพันธ์เรดิโออำเภอนนแดงครับแล้วก็104.50 เมกะเฮิรตซ์ท้องถิ่นปะทายอำเภอปะทายนะครับก็ติดตามรับฟังรายการของเรากันได้ติชมรายการแจ้งผลการรับฟังโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหน้าใหม่ก็0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับหนึ่งประกาศของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับมาประชาสัมพันธ์ให้กับทางสมาชิกและผู้ที่ต้องการติดต่อสมาคมรับทราบนะครับประกาศที่สตนม018/2569นะครับเรื่องการปิดทำการสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับโดยทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราจะมีการปิดทำการในวันอังคารที่28และวันพุธที่29พฤษภากรกฎาคมนะครับ2569นะครับเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แล้วก็ในวันอาสาฬหบูชานะครับวันที่29กรกฎาคมและทางสมาคมจะเปิดทำการอีกครั้งครับในวันที่30กรกฎาคม2569ก็คือวันพฤหัสบดีนะครับสำหรับช่วงในช่วง2วันนี้ถ้าเกิดต้องการติดต่อสมาคมสอบถามข้อมูลต่างๆนะครับสามารถฝากข้อความไว้ที่ไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook ของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้นะครับเพจแท้เพจจริงต้องมีติ๊กถูกสีน้ำเงินอยู่ที่ชื่อเพจนะครับหรือว่าอาจจะแอดไลน์ official ทิ้งข้อความไว้ก็ได้ @nmabconnect นะครับสามารถส่งข้อความได้ถ้าเกิดผมเห็นหรือว่าคณะกรรมการท่านใดเห็นนะครับแล้วสะดวกตอบก็จะตอบให้ในเวลานั้นเลยนะครับทั้ง2ช่องทางนะครับถ้าเกิดเป็นโทรศัพท์ก็จะไม่มีผู้รับสายเนื่องจากเป็นเบอร์สำนักงานนะสำนักงานปิดนะครับถ้าเกิดสงสัยอะไรก็สอบถามมาผ่านเพจผ่าน LINE Official หรือว่าถ้าเกิดเป็นสมาชิกเราที่อยู่ในกลุ่ม LINE อยู่แล้วก็สอบถามในกลุ่ม LINE สมาชิกของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้เลยนะครับทันทีรับฟังอยู่ตอนนี้ครับอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับให้สามารถอยู่คู่กับคนตาบอดเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาอย่างต่อเนื่องต่อไปได้นะครับก็สามารถร่วมสนับสนุนเราเข้ามาได้ครับไม่ว่าจะเป็นสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าในโครงการอื่นๆของทางสมาคมไม่ว่าจะเป็นโครงการการจัดซื้อไม้เท้าขาวแบบสไลด์ทรงเกาหลีนะครับให้กับพี่น้องคนตาบอดเราที่ได้มีการยื่นขอกันไว้นะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็ได้ส่งต่อไปเพิ่มเติมอีกจำนวน5อันนะครับมีส่งไปรษณีย์3แล้วก็มารับด้วยตัวเอง2นะครับช่วงนี้ก็ตัวราคาไม้เท้านะครับค่อนข้างสูงเราก็พยายามหาช่องทางหาร้านนะครับที่ราคาไม่สูงมากมาให้กับสมาชิกนะครับเพราะว่าไม้เท้าแบบนี้นะครับก็จะมีราคาแพงถ้าเกิดขายในประเทศไทยเราเป็นไม้เท้าแบบสไลด์คล้ายๆกับเสาอากาศวิทยุนะครับมีความเบานะครับเล็กเก็บง่ายนะครับพกพาไปไหนมาไหนง่ายนะครับถ้าเกิดขายอยู่ในช่องตลาดประเทศไทยตอนนี้ก็ไม่ต่ำกว่า 1,600 1,800 1,900 นะครับประมาณนี้แต่เราก็เสาะหาอันที่พอใช้ได้นะครับสามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวันนะครับราคาไม่สูงมากเพื่อให้คนตาบอดเราได้ใช้ของดีๆน้ำหนักเบานะครับเก็บง่ายสำหรับไม้เท้าขาวตรงนี้นะครับอาจจะแตกต่างกับไม้เท้าแบบเดิมที่หลายๆเราก็แจกนะครับเราแจกใน
นามของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาก็มีสำหรับท่านที่ได้เรียน OEM แล้วก็จะแจกไม้เท้าอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ได้รับงบประมาณมาก็คือไม้เท้าแบบพับได้แบบประมาณ4ทบ5ทบแบบนี้นะครับแต่เวลาเก็บแล้วก็ต้องมีการมัดอย่างดีนะครับเพื่อที่ไม้เท้ามันจะไม่กางออกนะครับเวลาเราใส่กระเป๋าเดินไปไหนมาไหนนะครับแล้วก็จัดซื้อเป็นไม้เท้าตรงนี้มาให้กับสมาชิกสำหรับท่านใดที่อยากร่วมสนับสนุนการซื้อไม้เท้าหรือว่าสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟต่างๆนะครับก็ร่วมสนับสนุนเข้ามาได้ผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาครับหมายเลขบัญชี661-548-0050 661-548-0050บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา661-548-0050ร่วมสนับสนุนเข้ามาได้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพิมพ์คำว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาใน Google ก็มีช่องทางการติดต่อสื่อสารการติดตามข่าวสารของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหลากหลายช่องทางเลยนะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้แล้วก็วันมะรืนยังติดตามสาระดีๆจากทางรายการของเราได้แต่เดี๋ยวผมอาจจะไม่ได้มาจัดสดนะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันพฤหัสที่30เลยนะครับวันนี้ผมนนทวัฒน์พิสันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ออกหมายจับ1คนซักถามอีก1คนคดียิง5ทหารพรานพบประวัติไม่ธรรมดาเคยระเบิดเมืองโกลกเมื่อปี2568ระดมกดดันไล่ล่ากลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากอรมน.ภาค4สน.ได้รายงานความคืบหน้าทางคดีอย่างเป็นทางการจากกรณีกลุ่มคนร้ายก่อเหตุใช้อาวุธปืนลอบยิงและขว้างระเบิดแสวงเครื่องถล่มใส่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณจุดตรวจบูเกซามีบ้านตลาดตันยงมัดหมู่7ตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิตทันที5นายและมีประชาชนบริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บอีก6รายซึ่งหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เร่งลงพื้นที่สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างหนักตลอด24ชั่วโมงจนกระทั่งมีความคืบหน้าครั้งสำคัญล่าสุดศาลอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาแล้ว1รายคือนายอาซีซันชาวอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสตามหมายจับเลขที่439/2569ของสภ.ระแงะในข้อหาก่อเหตุยิงและขว้างระเบิดใส่จุดตรวจบูเกซามีจากการตรวจสอบประวัติเชิงลึกพบว่าเป็นผู้ต้องหาเคสสำคัญที่มีหมายจับติดตัวร่วม2คดีก่อนหน้านี้เคยถูกออกหมายจับเลขที่259/2568ของสภ.สุไหงโกรกจากคดีร่วมก่อเหตุยิงและวางระเบิดป่วนพื้นที่เทศบาลสุไหงโกลกเมื่อวันที่8มีนาคม2568ก่อนจะมาก่อเหตุสลดซ้ำในครั้งนี้ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายเชิญตัวบุคคลที่คาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการซักถามอีก1รายมีภูมิลำเนาในพื้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีโดยได้นำตัวไปยังศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46จังหวัดนราธิวาสเพื่อทำการสอบสวนขยายผลและประกอบพยานหลักฐานทางกฎหมายด้านกอรมน.ภาค4ยืนยันว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติศาสตร์นิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดเพื่อกดดันไล่ล่ากลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมระบุว่ากองทัพและหน่วยงานความมั่นคงจะยังคงปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มข้นเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนสร้างความสงบเรียบร้อยให้กลับคืนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็วจบข่าวเยาวลักษณ์สายคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนทั้งเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนพร้อม

0: 79เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
1: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพริกคำว่าพริกเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งผลมีรสเผ็ดอาจแบ่งตามความเผ็ดเป็นเผ็ดมากเผ็ดปานกลางและเผ็ดน้อยหรือไม่เผ็ดสันนิษฐานว่าพืชที่เรียกว่าพริกเดิมอาจหมายถึงพริกไทยส่วนพริกที่รู้จักกันในปัจจุบันเป็นพืชที่มาจากต่างประเทศสมัยก่อนจึงเรียกว่าพริกเทศและเรียกพริกที่มีอยู่เดิมว่าพริกไทยพริกมีหลายชนิดชนิดเผ็ดมากได้มีการบันทึกลงในหนังสือ Guinness Book of World Record ว่าเผ็ดที่สุดในโลกคือพริกแคโรไลนารีเปอร์ส่วนพริกที่เผ็ดจัดซึ่งรู้จักกันดีคือพริกฮาบาเนโรในประเทศไทยมีพริกหลายชนิดเช่นพริกขี้หนูพริกกระเรียงพริกป่าพริกเหลืองพริกหยวกพริกชี้ฟ้าพริกหนุ่มพริกตุ้มที่ปลูกเป็นไม้ประดับก็มีเช่นพริกประดับและพริกเจ็ดสี
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.co.th
5: This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
6: ในบุหรี่เนี่ยจะมีสารที่เป็นอันตรายอยู่ประมาณ 7,000 ชนิดนิโคตินเนี่ยมันจะทำให้หลอดเลือดเล็กๆที่จะนำออกซิเจนจากแม่ไปสู่ลูกตีบก็จะทำให้ออกซิเจนหรือของดีสารอาหารดีๆจากแม่ไปสู่ลูกน้อยลงส่งผลแน่ๆลูกตัวเล็กน้ำหนักลูกแรกเกิดน้อยทำให้ลูกเจริญเติบโตช้าในท้องถ้าเป็นไตรมาสแรกถ้าสมมติคุณแม่ได้รับควันบุหรี่ในปริมาณที่มากเสี่ยงถึงขนาดทำให้แท้งหรือทารกเสียชีวิตได้ส่วนถ้าเป็นไตรมาสอื่นๆมันจะเป็นการสั่งสมสารพิษระยะยาวมันจะทำให้ลูกที่เกิดออกมาในน้ำหนักน้อยมีความพิการเกิดขึ้นได้เช่นปากแหว่งเพดานโหว่คุณแม่จะมีอาการเจ็บท้องน้ำเดินแล้วก็คลอดก่อนกำหนด
7: ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ
5: This is Thai PBS podcast
8: คุณผู้ฟังควันบุหรี่สารพิษในควันบุหรี่มือสองเนี่ยนะคะกับคุณแม่แล้วก็เด็กในท้องเนี่ยมันมีผลยังไงกันบ้างวันนี้เราจะมาเจาะลึกในเรื่องนี้เลยไม่ว่าจะเป็นการสูบเองหรือแค่ได้รับควันบุหรี่มือสองเนี่ยก็ส่งผลกระทบกับคุณแม่และลูกในครรภ์ได้เช่นเดียวกันนะคะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฤดีปุงบางกระดีจากภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์นเรศวรวิทยาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
6: สวัสดีค่ะคุณดีและท่านผู้ฟังทุกท่านค่
8: ะวันนี้คุยกันเรื่องที่แบบโอ้โหมาเจาะลึกโดยเฉพาะเรื่องของคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ
6: ์
8: กับผลจากควันบุหรี่จะมือสองมือสามก็มีผลทั้งนั้นเลย
6: ถูกต้องค่ะ
8: แต่ถ้าสูบเองผลหนักอีก
6: หนักเลยค่ะ
8: คือไม่แตกต่างกันเลยใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ว่าจะสูบเองหรือว่าควันสองสาม
6: บางคนอาจจะเข้าใจว่าอันตรายจากบุหรี่คือหมายความว่าคุณแม่หรือสตรีตั้งครรภ์สูบนะคะแต่จริงๆแล้วแค่ควันบุหรี่ก็เกิดอันตรายกับตัวเองและลูกแล้วนะคะวันนี้เราจะเน้นในเรื่องของควันบุหรี่เนี่ยทำไมถึงเป็นอันตรายกับสตรีตั้งครรภ์นะคะ
8: แล้วก็เด็กค่ะ
6: แน่นอนคือสารพิษที่มาจากบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นพวกนิโคตินหรือพวกคาร์บอนมอนอกไซด์ตัวพวกนี้เนี่ยจะส่งผ่านจากตัวแม่ผ่านรกไปยังตัวทารกเลยเพราะสารเหล่านี้เป็นสารอันตรายมากๆในบุหรี่เนี่ยจะมีสารที่เป็นอันตรายอยู่ประมาณ 7,000 ชนิดอะค่ะแต่ตัวนิโคตินและคาร์บอนมอนอกไซด์จะเป็นตัวหลักที่ผ่านจากรกไปสู่ลูก
8: อย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์อยากให้เห็นภาพคือพอเราคุณแม่หายใจเอาควันบุหรี่เข้าไป
6: ผ่านทางกระแสเลือดตัวนี้จะผ่านจากตัวรกหมายความว่าคุณแม่จะมีตัวรกที่ผ่านอยู่ที่ผนังมดลูกใช่ไหมคะจากผนังมดลูกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารออกซิเจนจะต้องผ่านจากเส้นเลือดฝอยๆเล็กๆเล็กๆจากผนังมดลูกของแม่ผ่านไปยังตัวรกที่ไปเข้าสู่สายสะดือของลูกอาหารทุกอย่างที่แม่ทานหมายความว่าลูกได้รับตามนั้นยกตัวอย่างง่ายถ้าแม่ทานอาหารที่ไม่ดี ท้องเสียลูกก็ท้องเสียด้วย

0: ื่องจากสารอาหารที่แม่ทานเข้าไปทุกอย่างจะไปกระตุ้นตัวลูกด้วยเช่นกันถ้าคุณแม่สูบบุหรี่สารพิษต่างๆก็คือจะผ่านจากตัวแม่กระแสเลือดผ่านทางเส้นเลือดฝอยผ่านทางตัวรกไปยังสายรกแล้วก็ไปสู่ตัวทารกได้
1: ควันบุหรี่เข้าทางสะดือล
0: ู
1: ก
0: ถูกต้องค่ะดูเหมือนเป็นควันบุหรี่แต่จริงๆแล้วมันเป็นสารพิษที่แทรกซึมเข้าไปในกระแสเลือดของเรา
1: อ๋อจากควันกลายมาเป็นสารพิษในร่างกายแล้วคือร่างกายรับคือไม่ใช่ควันเข้าไปฟุ้งฟุ้งฟุ้งฟุ้ง
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: มันเป็นสารพิษแล้ว
0: เป็นสารพิษ
1: รับ
0: เพราะฉะนั้นรับเต็ม
1: เหมือนแม
0: ่รับเต็มเต็มถ้าแม่ได้รับเยอะลูกก็ได้รับเยอะด้วยถ้าแม่ปลอดภัยลูกก็ปลอดภัยนะคะสารทั้งสองตัวนี้พอผ่านจากเลือดไปลูกปุ๊บเนี่ยมันยังมีผลอีกก็คือนิโคตินเนี่ยมันจะทำให้หลอดเลือดเล็กๆที่ปกติจะต้องเป็นเส้นเลือดที่มีความสำคัญที่จะนำออกซิเจนจากแม่ไปสู่ลูกอันนั้นคือเรื่องดีแต่ตัวนิโคตินจะไปทำให้เส้นเลือดตัวนี้มันตีบพอเส้นเลือดมันตีบปุ๊บก็จะทำให้ออกซิเจนหรือของดีสารอาหารดีๆจากแม่ไปสู่ลูกน้อยลงก็จะทำให้อาหารไปไม่เต็มที่ส่งผลแน่ๆลูกตัวเล็กน้ำหนักลูกแรกเกิดน้อยและที่สำคัญคือทำให้ลูกเจริญเติบโตช้าในท้องมีผลระยะยาวเลยค่ะ
1: ลำพังแค่ว่าไม่ได้ควันบุหรี่ปกติก็ต้องบำรุงดูแลกันอยู่แล้วเนา
0: ะ
1: ไม่ง
0: ั้
1: นจะมีความผิดปกติกับทารกในครรภ์ได้นี่เจอควันบุหรี่เข้าไปสารพิษ 7,000 กว่าชนิด
0: ถูกต้องค่ะ
1: ไม่ใช่วิตามินไม่ใช่สารอาหารที่ดีเลยนะสักอย่าง
0: แย่มากเป็นสารพิษค่ะต้องเรียกสารพิษ
1: แล้วระยะครรภ์มีผลไหมคะในการรับสารพิษแบบบางทีคุณแม่อาจจะ
0: มีผลกับทุกระยะของการตั้งครรภ
1: ์
0: ถ้าเป็นไตรมาสแรกถ้าสมมติคุณแม่ได้รับควันบุหรี่ในปริมาณที่มากเสี่ยงถึงขนาดทำให้แท้งหรือทารกเสียชีวิตได้ส่วนถ้าเป็นไตรมาสอื่นๆมันจะเป็นการสั่งสมสารพิษระยะยาวมันจะทำให้ลูกที่เกิดออกมาเนี่ยน้ำหนักน้อยมีความพิการเกิดขึ้นได้เช่นปากแหว่งเพดานโหว่เกิดจากสารพิษเหล่านี้เช่นกันแล้วที่เราพบความเสี่ยงได้มากเลยก็คือคุณแม่จะมีอาการเจ็บท้องน้ำเดินแล้วก็คลอดก่อนกำหนดซึ่งเราไม่ได้อยากให้ทารกคลอดก่อนกำหนดเลยเพราะมันมีผลคือปอดของทารกนี่ยังไม่แข็งแรงถ้าเขาคลอดก่อนกำหนดก่อน37สัปดาห
1: ์
0: คือครบไตรมาส3จริงแต่ก่อน37สัปดาห์นั่นหมายความว่าความสมบูรณ์ของปอดของทารกไม่สามารถเป็นทารกที่สมบูรณ์ได้เช่นต้องเข้าตู้อบจะต้องดูแลเป็นพิเศษซึ่งก็จะมีผลระยะยาวค่ะคุณดี
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ไม่ควรเลยแล้วถ้าเกิดกรณีที่คุณแม่เขาสูบบุหรี่อยู่แล้วหรือคุณพ่อสูบบุหรี่คือมีการสูบบุหรี่ก่อนที่จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังตั้งครรภ์เนี่ย
0: ค่ะ
1: มันส่งผลอะไรก่อนหน้าที่จะตั้งครรภ์ด้วยไหมคะ
0: ถ้าถามว่ามีผลไหมไม่มีผลกับการตั้งครรภ์โดยตรงแต่จะมีผลกับภาวะความแข็งแรงของสุขภาพของแม่ที่จัดตั้งครรภ
1: ์
0: เช่นถ้าคุณพ่อสูบบุหรี่คุณแม่ได้รับควันบุหรี่มือสองจากสามีนะคะจากคนใกล้ตัวก็จะทำให้คุณแม่มีความสมบูรณ์ของปอดไม่เต็มที่เช่นอาจจะเป็นภูมิแพ้ได้ง่ายอาจจะเป็นหอบหืดได้ง่ายเพราะฉะนั้นความสมบูรณ์ในเรื่องของปอดของคุณแม่ก็ไม่ดีเดิมที่สั่งสมมาก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ได้รับควันบุหรี่มือสองด้วยตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์แต่ถ้าสมมติมีผลโดยตรงก็คือถ้าตั้งครรภ์แล้วได้รับควันโดยตรงมีผลกับลูกแน่นอนค่ะ 100%
1: 100% อ่ะงั้นบุหรี่มันแรงไปเอาเป็นพอร์ตละกันบุหรี่ไฟฟ้า
0: คุณว่าบุหรี่แรงไปพอร์ตแรงกว่าค่ะ
1: แรงกว่าม
0: ีคนเข้าใจผิดเยอะมากค่ะเนื่องจากคนนึกว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะปลอดภัยกว่าม
1: ัน
0: บุหรี่มวน
1: กลิ่นมันไม่ฉุนเท่าสองคือมันมีกลิ่นที่
0: อันนั้นเป็น
1: แต่ง
0: อันนั้นเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ทำให้คนหันไปเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าหรือไม่เป็นอันตรายแต่จริงๆแล้วขอบอกนะคะว่าสารพิษเมื่อกี้ 7,000 ชนิดใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้มากกว่า 7,000 ค่ะ
1: อาจารย์พูดเป็นเล่น
0: ไม่พูดเล่นค่ะมีหลักฐานเชิงประจักษ์บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยบอกเลยว่าไม่จริงเลยที่จะเป็นทางเลือกให้กับคนที่ติดบุหรี่และจะไปเลิกบุหรี่มวนแล้วมาใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีนิโคตินมากกว่าอีกค่ะ
1: เอา
0: ซึ่งนิโคตินอย่างที่บอกมีผลต่อทารกแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทำให้พัฒนาการของเด็กหรือความเสี่ยงคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักตัวน้อยแท้งตายในครรภ์ไม่ต่างกันเลย
1: มาครบ
0: ค่ะเหมือนกันและโอกาสจะเสี่ยงมากกว่าด้วยซ้ำเพราะสารพิษที่ใส่ไปเนี่ย มากกว่า 7,000 ชนิดมากกว่าบุหรี่มวนด้วยซ้ำเพราะคุณจะใส่อะไรไปก็ได้ในสารเหลวนั้น
1: โอ้เพื่อกลบกลิ่นเดิมนิโคตินที่มันแบบฉุนฉุน
0: ใช่ค่ะ
1: เอาให้มาแบบกลิ่นสตรอเบอรี่กลิ่นช็อกโกแลตกลิ่นวานิลาอะไรวะไม่รู้ว่ามันมีกลิ่นอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวนี
0: ้ถูกต้องค่ะทีนี้เนี่ยยังไม่มีงานวิจัยที่บอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีผลต่อทารกมากน้อยแค่ไหนแต่ผลการวิจัยเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยบอกเลยว่าเกิดความเสี่ยงพอๆกันหรือมากกว่าบุหรี่ธรรมดาเพียงแต่ว่าไม่มีงานวิจัยที่รับรองเนื่องจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพิ่งออกมาได้ไม่กี่ปีเพราะฉะนั้นต้องรอการเก็บวิจัยไปเรื่อยๆแต่ผลเบื้องต้นเนี่ยเป็นสารพิษแน่นอนค่ะ
1: ต่อให้สมมติว่าอาจารย์ยังไม่ได้บอกว่าโอ้มันแรงกว่าบุหรี่นะแต่มันก็คือสารพิษอยู่ดี
0: ถูกต้องค่ะ
1: มันยังไงก็ไม่ดีต่อคุณแม่ตั้งคร
0: รภ์แน่นอนค่ะ
1: และทารกที่อยู่ในท้องรับไปเต็มๆทารกที่ได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่มีปัญหาสุขภาพแน่
0: ๆถ้าเราพูดถึงความเสี่ยงที่จะเกิดกับแม่ก่อนแม่มีโอกาสเสี่ยงมากในการที่จะเกิดความดันโลหิตสูงเกิดโรคหัวใจด้วยนะคะถ้าสมมติได้รับมาตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ที่เราพูดถึงแล้วตอนตั้งครรภ์ได้มาอีกนอกจากแม่กระทบแล้วกระทบลูกในท้องอีกนะคะ
1: แล้วก็ยังได้รับอยู่ต่อเรื่อยๆ
0: ถูกต้องอีกนะคะก็จะมีผลต่อแม่มากขึ้นเรื่อยๆอีกอันนึงก็คือระบบหายใจถ้ารับมายาวนานก็จะทำให้เกิดหายใจลำบากไอเรื้อรังเสี่ยงพวกถุงลมโป่งพองไม่ต่างกับคนสูบเองเลยค่ะถึงแม้จะรับแค่ควันนะคะเพราะว่าอัตราของการเกิดถุงลมโป่งพองในผู้หญิงที่ได้รับควันบุหรี่อย่างต่อเนื่องจากคนรอบข้างไม่เอ่ยว่าเป็นใครเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของถุงลมโป่งพองได้เท่ากับคนที่สูบเลย
1: ไม่ได้สูบเลยนะ
0: นั่นนะคะ
1: แต่ได้รับ
0: ได้รับเท่ากับเสมือนเราสูบเองเลยนะคะสารพิษที่บอกก็คือนิโคตินกับคาร์บอนมอนอกไซด์ตัวนี้มันจะมีผลกับแม่แน่นอนแล้วก็ทำให้แม่มีภาวะของโรคเกาะต่ำหมายความว่าในระยะตั้งครรภ์เนี่ยโรคควรจะเกาะอยู่ในตำแหน่งที่ปกติคือจะต้องอยู่ส่วนบนของมดลูกถ้าโรคเกาะต่ำโอกาสเสี่ยง1คลอดก่อนกำหนดสองมีเลือดออกก่อนครบกำหนดคลอดซึ่งอันตรายทั้งแม่ทั้งลูก อันที่สองก็คือจะทำให้โรคลอกตัวก่อนกำหนดก็คือเกิดการคลอดก่อนกำหนดเกิดขึ้นก็จะมีภาวะที่ไม่ดีทั้งกับแม่และกับลูกถ้าเป็นหลังคลอดถ้าแม่ได้รับควันบุหรี่การฟื้นตัวหลังคลอดของแม่ก็ไม่ดีเท่าแม่ที่ไม่ได้รับควันส่วนกับลูกนะคะสิ่งที่เกิดกับลูกแน่ๆควันบุหรี่มือสองเนี่ยนะคะเลือดไปเลี้ยงทารกน้อยลงที่บอกออกซิเจนซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นกับลูกก็ไปสู่ลูกไม่เพียงพอเนื่องจากเส้นเลือดมันตีบมันแคบ
1: อ
0: ันที่สองก็คือปอดของเด็กจะพัฒนาไม่ดีเด็กคลอดออกมาจะมีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจเช่นเป็นโรคเกี่ยวกับหอบหืดนะคะสารพิษเหล่านี้ก็จะมีผลทำให้ลูกตัวเล็กคลอดออกมาน้ำหนักไม่ได้ตามเกณฑ์แต่ถ้าเป็นเขาเรียกแม่รับมาเยอะตั้งแต่ระยะก่อนตั้งครรภ์แล้วตั้งครรภ์รับไปเยอะอีกก็อาจจะแท้งได้อย่างที่บอกนะคะแล้วก็น้ำหนักลูกพัฒนาการลูกสิ่งที่เกิดผลระยะยาวก็คือลูกอาจจะมีภาวะของพัฒนาการการเรียนรู้หลังจากที่เกิดออกมาแล้วเนี่ยไม่ดีคือมีงานวิจัยยืนยันเลยค่ะเขาเทียบระหว่างเด็กแม่สูบบุหรี่และได้รับควันบุหรี่มือสองกับแม่ที่ไม่ได้รับควันบุหรี่มือสองพัฒนาการตั้งแต่แรกคลอดและพัฒนาการตอนที่เป็นเด็กจะต่างกันมีวิจัยยืนยันค่ะ
1: แต่ว่าบางทีมันอาจจะยากในการที่แบบบางบ้านน่ะเขาสูบบุหรี
0: ่
1: ใช่ไหม
0: คะ
1: คนในบ้านอาจจะมีใครสูบบุหรี่แล้วก็การจะเลิกก็ยากแต่ไม่แน่ก็มีอีกหลายบ้านเหมือนกันนะคะที่พอรู้ว่ากำลังจะมีลูกก็เลิกได้ก็มีเหมือนกันนะ
0: มีค่ะมีค่ะ
1: แต่ว่ามันจะยังไงอาจารย์เพราะในเมื่อมันมีควันบุหรี่มือหนึ่งมือสองที่มันแบบ
0: มือสามอีกค่ะ
1: สะสมอยู่ตามผนังตามโซฟาตามผ้าม่านในรถ
0: เยอะจริงๆ
1: มันก็ได้เหมือนกันมันก็จะมีผลกระทบกับคุณแม่ตั้งครรภ์กับลูกในท้องก็เหมือนกันใช่ไหม
0: มีแน่นอนคือมีคนถามบอกว่าถ้าโดนแค่นิดหน่อยเป็นอะไรไหม
1: นิดหน่อยคือยังไงอะ
0: ได้รับควันแค่เล็กน้อยคือแฟนสูบห่างๆหรือนานๆแฟนสูบทีหรือตัวเองไปสัมผัสนิดหน่อย อย่างเงี้ยเล็กน้อยเนี่ยมีผลไหมถามว่ามีไหมมีแน่นอนนะคะแม้ว่าจะเป็นช่วงสั้นๆทางที่ดีที่สุดคือไม่เจอดีที่สุด ซึ่งก็เลี่ยงยากอย่างที่คุณดีบอกนะคะทีนี้เนี่ยวิธีทำให้คนข้างๆหรือโดยเฉพาะผู้ชายมันจะมีเทคนิคอีกอันนึงนะคะเตะปี๊บไม่ดังถ้าคุณสูบบุหรี่คุณจะเตะปี๊บไม่ดัง เพราะมันจะมีผลกับความสมบูรณ์ของอสุจิด้วยนะคะมันมีงานวิจัยออกมาเลยว่าการที่ผู้ชายสูบบุหรี่เนี่ยจะทำให้เกิดภาวะมีลูกยากได้ด้วย
1: เขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้น
0: เขาอาจจะไม่ได้คิดลึกแต่บางทีเคสที่มาขอคำปรึกษากับเราว่าทำไมมีลูกยากเนี่ยในคู่สมรสเนี่ยนะคะพอเราย้อนกลับไปถามประวัติเราไม่ได้ถามแค่ประวัติของผู้หญิงเราถามประวัติของฝ่ายชายด้วยเราจะพบว่าฝ่ายชายเนี่ยมีประวัติเรื่องของการสูบบุหรี่มาเนิ่นนานอันที่สองติดบุหรี่มากสูบบุหรี่จัดเลยนะคะกลุ่มเหล่านี้ก็จะทำให้จำนวนอสุจิกับความแข็งแรงหรือเขาเรียกว่า movement การเคลื่อนไหวของอสุจิแบบเก่งๆวิ่งไปหาไข่เนี่ยมันไม่ดีมันก็จะมีผลกับ DNA ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเทคนิคนึงที่เราช่วยในการที่จะส่งเสริมในการที่จะให้ฝ่ายหญิงช่วยฝ่ายชายในการที่จะให้ลดละเลิกบุหรี่ไปเลยนะคะเมื่อกี้ในกรณีที่ถามบอกว่าทำยังไงล่ะในเมื่อก็พยายามแล้วล่ะแต่ก็ยังเลิกไม่ได้ถามว่าก็หนักใจพยาบาลเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีหลายเคสที่เราแนะนำไปก็มีสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้
1: าง
0: สำคัญคืออยู่ที่ขั้นตอนของการที่เราจะช่วยเขาเริ่มตั้งแต่เรื่องของการสร้างแรงจูงใจให้เขาเห็นว่าถ้าลูกเขาได้รับควันบุหรี่จะเกิดอะไรขึ้นกับลูกซึ่งถามว่าเขารู้ไม่รู
1: ้
0: รู้แต่ถ้าในช่วงที่สติตั้งครรภ์เขาบอกว่าเป็นนาทีทองที่คนในครอบครัวจะช่วยให้คนในบ้านโดยเฉพาะพ่อของลูกเลิกบุหรี่ก็เป็นงานที่นักศึกษาพยาบาลเราเคยไปลงกับเคสผู้ชายที่มีลูกภรรยาตั้งครรภ์อยู่เลิกขาดได้แรงจูงใจสำคัญของผู้ชายฝ่ายชายเวลามีลูกเนี่ยมันจะเป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้เขาอยากทำเพื่อลูกอันนี้ขอพูดตรงนะคะผู้ชายมักจะรักลูกมากกว่าภรรยาอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เราเจอกัน
1: ยังดียังรักลูกนะคะ
0: ถูกต้องก็อยากให้ลูกแข็งแรงนะคะสเต็ป2คือกำหนดวันเลิกเลยค่ะจะเลิกวันไหนฉันท้องแล้วนะเธอจะเลิกเมื่อไหร่เลิกเพื่อลูกได้ไหมไม่เลิกเพื่อฉันไม่เป็นไรเพราะฉันขอมันตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์แล้ว
1: ยังไม่ได้เลย
0: ยังไม่ได้เลยผัดวันประกันพรุ่งมาเรื่อยอันนี้ฉันท้องแล้วนะกำหนดวันเลยค่ะแนะนำให้หยุดทันทีจะดีที่สุดนะคะ
1: อยู่ทันทีจะไม่แบบ
0: ต้องหักดิบค่ะ
1: หรออ
0: ันนี้เหมือนอาจารย์ฤดีฮาร์ดคอร์นะคะแต่เขาบอกว่าการค่อยๆเลิกเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับการหักดิบเลิก
1: อาจารย์น้ำมันไม่ลงแดงเหรอคะ
0: มันมีวิธีค่ะ
1: อ
0: ๋อแต่ไม่ใช่หักดิบเองนะคะถ้าคุณใช้มานานแล้วคุณอยากจะเลิกหรืออยากจะหยุดปรึกษาค่ะแล้วมีคลินิกเลยคลินิกมีวิธีที่จะทำให้คุณเลิกได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วไม่ได้ทรมานถามว่าคุณรักลูกคุณต้องทำได
1: ้
0: อันคือแรงจูงใจแรกคือจากลูก อันที่สองก็คือตั้งวันเลยว่าจะเลิกวันไหนอันที่สามหาผู้เชี่ยวชาญช่วยอันที่สี่คือประเมินพฤติกรรมของเขาเลยถ้าตื่นเช้าปุ๊บต้องสูบเลยแสดงว่ายังติดอยู
1: ่
0: ถ้าตื่นเช้าแล้วยังดีเลย์มันจะมีวิธีการในการประเมินทีนี้เวลาสูบเขาสูบกับใครถ้าเขาสูบกับเพื่อนเขาก็จะต้องหาวิธีเลี่ยงที่จะไม่พบปะสังสรรค์เพราะเมื่อไหร่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งกระตุ้นที่อยากให้สูบต่อนะคะวางแผนเลยว่าจะเลิกเมื่อไหร่จัดสิ่งแวดล้อมให้ดีบุหรี่เอาให้ห่างไฟแช็กไปไกลๆอย่าให้ได้เจอนะคะสิ่งที่จะต้องวางแผนรับมือคือถ้ามีอาการอยากทำอย่างไรอย่างที่คุณรีถามเมื่อกี้ว่าหักดิบไว้เหรอคะเพราะฉะนั้นเทคนิคคือรอเวลา 5-10 นาทีเขาเรียกดีเลย์อันที่2ก็คือหายใจเข้าออกลึกๆดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็หาอย่างอื่นทำ
1: ให้เหมือนไม่โฟกัส
0: เหมือนไม่โฟกัสอยู่กับมวลบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้านั้นความอยากของเราเขาเรียกว่า 4D เทคนิค 4D ถ้า 4D แล้วยังไม่ไหวไปหาผู้เชี่ยวชาญช่วย
1: ค่ะ
0: เขาจะมียาช่วยเลิกแผ่นแปะนู่นนั่นนี
1: ่
0: เป็นสเต็ปของเขา
1: ค่ะ
0: ค่ะมีวิธีการรักษาในการเลิกบุหรี่ค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อไม่ต้องกังวลค่อยๆเป็นค่อยๆไป
0: ถูกต้อง
1: แต่มีบางคนค่ะอาจารย์ตอนที่คุณสามีสูบบุหรี่แต่ด้วยความที่พี่คนนี้เนี่ยแต่รู้สึกแบบไม่ชอบกลิ่นบุหรี่มากเลยแต่จะไปบอกว่าเธอเลือกบุหรี่หรือเลือกฉันเขาเลือกบุหรี่อยู่แล้ว
0: ถูกต้อง
1: เขาไม่เลือกฉันแน่นอนก็เลยแบบอ่ะก็ทนแหละแต่ถึงจะมีลูกไงแล้วคุณสามีอ่ะมีการใช้ให้พี่เขาอ่ะไปซื้อบุหรี่ให้หน่อย
0: ค่ะ
1: คนไม่ชอบบุหรี่แล้วจะเดินไปซื้อให้หรอมันจะเป็นไปได้หรอก็เลยบอกไม่ไปซื้อให้หรอกก็รู้อยู่แล้วว่าก็ว่ากันไปเนา
0: ะ
1: ก็มีถ้อยคำอะไรว่ากันไปเนา
0: ะ
1: จากเหตุการณ์นี้ค่ะค คุณสามีเลิกบุหรี่เลย
0: เนื่องจากคุณภรรยาไม่ไปซื้อให้ว้าว
1: เป็นอะไรที่แบบฮะได้เหตุผลแค่นี้จริงๆเหรอคะพี่ถึงขั้นถามเลยนะว่าบอกว่ามันดูแบบเฮ้ยเขาตัดสินใจง่ายมากเลยอะแล้วเขาหักดิบเลยค่ะอาจารย์แล้วจากนั้นไม่เคยสูบบุหรี่อีกเลย
0: อันนั้นคือภรรยาตั้งครรภ์ถูกไหมคะ
1: คือแบบเตรียมแล้ว
0: ถ้าให้เล่าต่อนะคะเคสของคุณรีเนี่ยนะคะคิดว่า1เป็นความเข้มแข็งของผู้ชายคนนี
1: ้
0: ต้องขอชื่นชม
1: ยกนิ้วให้
0: และจะบอกกับสตรีตั้งครรภ์ทุกรายที่ทำให้สามีเลิกได้เนี่ยกรุณาซื้อ iPad ใหม่ให้เขา กรุณาซื้อรถที่เขาชอบรถไฟฟ้าตอนนี้ไม่แพง ซื้อให้เป็นรางวัลเลยค่ะ เพราะหาเคสแบบนี้ยากมากต้องชื่นชมผู้ชายที่สามารถเลิกบุหรี่เพื่อลูก เพื่อภรรยาเนี่ย ซื้อเลยค่ะซื้อของขวัญอยากได้ยอมค่ะนาฬิกาโรเล็กซ์อะไรซื้อเลยค่ะจนวันนี้แต่สบายวันหน้า
1: ใช่ใช่
0: เพราะคุณจะปลอดภัยลูกก็ปลอดภัยด้วย
1: แล้วไม่ใช่ว่าพอเลิกได้ตอนนั้นปุ๊บพอมีลูกแล้วมาสูบอีกนะไม่นะคือทุกวันนี้ก็คือเลิกไปเลยขาดไปเลย
0: ชื่นชมมาก
1: เฮ้ยดีมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เลิกตั้งแต่ตอนนั้นนะตอนนี้อาจจะเป็นผู้ป่วยไปแล้วก็ได้
0: ถูกต้องค่ะ
1: ตอนนี้ก็ยังแบบสุขภาพโอเคอยู่ตามวัยแหละเนาะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะยังใช้ชีวิตได้ไม่ต้องมานั่งแบบอะไรนะคะเจาะคอเหรอคะ
0: ถูกต้อง
1: หรือแบบเป็นมะเร็งหรืออะไรอย่าง
0: เงี้ยถึงยืนยันกับคุณรีและผู้ฟังทุกท่านนะคะว่าการเลิกดีกว่าการลดการหักดิบเลิกเลยเลิกขาดดีแน่ๆแต่คุณต้องใจเด็ดจริง
1: ๆ
0: เพราะมันเรื่องของใจจริงๆค่ะยกตัวอย่างที่คุณรียกตัวอย่างเคสเมื่อสักครู่ต้องบอกว่าผู้ชายคนนี้ขอชื่นชมและใจเด็ดมากนี่คือประเด็นที่อยากจะฝากว่าการที่ไม่ได้สัมผัสควันการไม่ได้สูบแต่การที่คนในบ้านสูบหาสูบไกลๆแล้วนะคะเข้าบ้านปุ๊บเนี่ย1ต้องถอดเสื้อผ้าเลยเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าถ้าแยกซักได้ก็จะดีนะคะเพราะว่าการที่กลิ่นบุหรี่หรือควันบุหรี่ติดมาในเสื้อผ้านั่นหมายความว่าคุณต้องสัมผัสควันบุหรี่จากเสื้อผ้าแล้วเด็กเนี่ยเวลาที่เขาเป็นเด็กน้อยที่คลอดมาใหม่ๆเนี่ยนะคะเขาจะเอาอะไรเข้าปากทุกอย่างสมมติคุณแม่หรือคุณพ่อวางเสื้อผ้าที่มีควันบุหรี่ติดมากับเสื้อหรือคุณพ่อบางบ้านเนาะต้องบอกว่ามีข้อจำกัดในเรื่องที่พักอาศัยอาจจะมีควันบุหรี่ติดอยู่ตามเฟอร์นิเจอร์หรือตามสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านเด็กก็อาจจะสัมผัสได้ด้วยการที
1: ่
0: เอาหน
1: ้
0: าไปถูบ้างเอาปากไปเลียหรืออะไรเหล่านี้หรือมือไปสัมผัสแล้วเอามือเข้าไปในปากอมอีกอันนี้เป็นธรรมชาติของทารกเราห้ามเขาไม่ได้แต่การป้องกันต่างหากที่เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นไม่สูบดีที่สุดอันที่หนึ่งถ้าสมมติคุณยังอยู่ในระยะที่จะเลิกแต่ยังเลิกไม่ได้มือสองอย่าให้ควันได้สัมผัสคนในบ้านใกล
1: ้ๆ
0: สามถ้าสมมติติดมากับเสื้อผ้าคุณต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแยกให้ห่างจากทารกไม่สูบในบ้านดีที่สุดถ้าเป็นไปได้คะขอเลิกค่ะค่ะ
1: แล้วก็อาจจะต้องแบบบอกเพื่อนๆว่าขอเลิกบุหรี่นะแบบเพื่อนจะได้ไม่ต้องมาชวน
0: ถูกต้อง
1: หรือมาถามมามีสักมวนไหมหรืออะไรเงี้ยนะไม่ต้องถามหากันไม่ต้องแบ่งปันกันค่ะ
0: สังคมเพื่อนสำคัญค่ะคุณดีสังคมเพื่อนสำคัญมากบางทีการเขาเรียกปฏิเสธเพื่อนก็ไม่ง่ายสำหรับลูกผู้ชายคนหนึ่งเพราะว่าการสูบบุหรี่บางทีค่านิยมที่ยังมีอยู่แต่โบราณโบราณการสูบบุหรี่แล้วเท่การสูบบุหรี่มันเป็นลูกผู้ชายซึ่งสิ่งเหล่านี้เขาบอกแล้วว่าเปลี่ยนทัศนคตินี่เปลี่ยนยากเปลี่ยนค่านิยมก็เปลี่ยนไม่ง่ายแต่การที่ผู้ชายคนหนึ่งสามารถหักดิบเพื่อลูกหักดิบเพื่อคนที่เรารักแล้วมันเท่มากเลยค่ะแล้วคุณได้รับรางวัลไม่ว่าจะเป็นความรักที่ได้จากครอบครัวหรือสิ่งของหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านั้นต่างหากนั่นจะเป็นรางวัลที่สำคัญและที่สำคัญตัวคุณเองคนที่เลิกสูบบุหรี่ได้สุขภาพที่ดีจะกลับมาหาคุณแน่นอน
1: ใช่
0: ได้ไหมคะ
1: ได้ไหมคะมีเงียบไปหนึ่งวิ ไม่รู้จะยังไงนะคะแต่ว่าแต่บางประเทศเขาก็ยังไม่ได้รณรงค์เรื่องงดบุหรี่เนาะอาจารย์
0: รณรงค์ทุกประเทศค่ะ
1: หรอแต่ว่าบางประเทศนี่ยังเห็นแบบ
0: ออกคลิปได้ใช่ไหมคะ พูดแบบตรงๆก็แล้วกันนะคะมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์มหาศาลเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ในการรณรงค์เราก็จะทำต่อไปเราเรียกว่าทำไม่หยุด จับไม่ปล่อยเราจะทำไปเรื่อยๆเพื่อป้องกันคนที่ไม่สูบจะได้ไม่รับอันตรายเพื่อช่วยคนที่ตั้งใจจะเลิกขอให้เลิกแล้วจะทำให้ประเทศเราเป็นสังคมที่ไร้ควันบุหรี
1: ่
0: ซึ่งจะมีเขาเรียกมีผลประโยชน์หรือมีข้อดีกับประเทศอย่างมากมายอย่างหนึ่งคนที่เลิกบุหรี่ได้จะลดค่าใช้จ่ายไปเยอะมากเขามีการคำนวณเลยนะคะถ้าคุณสูบบุหรี่คุณจะมีค่าใช้จ่ายรายเดือนเท่าไหร่ถ้าคุณเลิกคุณจะเหลือเงินจากที่คุณเลิกเท่าไหร
1: ่
0: อันนี้เป็นวิธีรณรงค์ของสสส.ซึ่งทำมานานแล้วแต่ว่าคนที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้คือผู้สูบต้องหักดิบแล้วคุณจะรู้ว่าประโยชน์ที่จะตามมากับตัวคุณและคนรอบข้างและสังคมและประเทศมากมายมากๆค่ะ
1: แล้วเลิกคิดได้แล้วนะคะว่าก็สูบมาตั้งนานไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแค่มันยังไม่เป็นค่ะ
0: ถูกต้องค่ะปิดท้ายอีกนิดนึงนะคะสำหรับกำลังใจที่จะส่งให้กับสตรีที่วางแผนจะมีลูกหรือคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่นะคะสตรีตั้งครรภ์ที่มีปัญหาเรื่องของการสัมผัสควันบุหรี่มือสองโชคดีของประเทศเราที่สตรีไทยไม่ค่อยได้สูบบุหรี่เท่าไหร
1: ่
0: ถ้าเทียบกับสถิติของต่างประเทศแต่อัตราของการได้รับควันบุหรี่มือสองยังเยอะอยู่นะคะเพราะฉะนั้นขอส่งกำลังใจขอให้สตรีตั้งครรภ์หรือหญิงไทยที่มีคนข้างๆสูบบุหรี่ช่วยกันนะคะทำยังไงที่จะทำให้เขาได้เลิกบุหรี่ได้ให้กำลังใจเขาแล้วบอกแหล่งช่วยเหลือส่งตรงมาที่ทุกโรงพยาบาลมีศูนย์ที่จะให้บริการตรงนี้อยู่แล้วนะคะหรือสามารถที่จะติดต่อไปที่1669 1669
1: ไม่ใช่ว่าเรียกรถพยาบาลอย่างเดียวนะ
0: ไม่ต้องเลยค่ะสามารถประสานไปได้เลยเพื่อจะทำให้เราช่วยทำให้สังคมเราไร้ควันบุหรี่และปลอดบุหรี่และมีสุขภาพที่ดีกันทั้งประเทศขอบคุณค่ะ
1: ค่ะขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฤดีปุงบางกระดีภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลด้วยค่ะอาจารย์คะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: This is Thai PBS podcast
3: ดวงตาของคนไทย 70% เป็นโรคอะไรจริงหรือไม่โรคบางชนิดรู้ได้จากการตรวจดวงตารองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิติรักษ์จากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยมาเล่าให้ฟังครับ
4: ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจอันจริงๆนะคะ
1: ใช่มั
4: ้ยเพราะว่าหลายๆโรคร่างกายเนี่ยสามารถรู้ได้ที่ตาอย่างคนเป็น HIV บางทียังไม่ได้ไปเจาะเลือดเลยมาตรวจจอประสาทตาเนี่ยพบว่ามีความผิดปกติที่คุณหมอตารู้ก่อนเลยมันแสดงมีอาการแสดงที่จอประสาทตาคุณหมอตาทักปรากฏพอไปตรวจเลือดอุ้ยเป็นหรือแม้แต่โรคหลายๆโรคเช่นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยก็จะมองที่ตาก็รู้โรคเบาหวานเนี่ยเบาหวานขึ้นตาได้ยินบ่อยนะ
1: ใช่ๆ
4: หรือบางคนเป็นไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยตาโปนซะก่อนแล้วยังไม่เคยไปเจาะเลือดเลย
1: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยดวงตาเนี่ยเป็นหน้าต่างของหัวใจจริงๆคนไทยเนี่ยเราเป็นโรคต้อชนิดนึงเยอะมากนะเกิน 70% มีต้อลมเพราะว่าบ้านเราลมแรงฝุ่นเยอะเหมือนเข่าด้านอ่ะถ้าเราไม่อยากให้เข่าด้านเราก็อย่าไปคุกเข่าถ้าเราไม่อยากให้เป็นต้อลมเราก็อย่าไปโดนลมโดนฝุ่นเยอะแดดก็มีส่วนที
1: ่
4: ออกกลางแจ้งก็กางร่มหน่อยนึงหรือใส่หมวกมีปีกใส่แว่นกันแดดนิดนึงอะไรเงี้ยแว่นดำเนี่ยไม่แน่เสมอไปเพราะจริงๆมาตรฐานของแว่นกันแดดเนี่ยเขาจะมีมาตรฐานอยู่เราไปลองสังเกตที่ขาแว่นเนี่ยมันจะมีตัวอักษรคล้ายๆตัว C กับตัว E อันนี้เป็นมาตรฐานยุโรปที่บอกว่าไอ้แว่นอันเนี้ยกันรังสี UV ชนิด A และ UV ชนิด B ได้ตามมาตรฐานเพราะว่าถ้าแว่นแค่มันมืดอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้บอกว่ามันจะป้องกัน UV เข้าไปในตาบางทียิ่งทำให้แย่กับตามากขึ้นด้วยเพราะว่านอกจากมันมืดมองอะไรไม่ค่อยเห็นแล้วเนี่ยมันไปทำให้รูม่านตาขยายเพราะว่าแสงมันเข้าตาได้น้อยก็เลยทำให้ตาเราเนี่ยรับแสงเกินความจำเป็นและแถมไอ้ตัวแว่นเองเนี่ยที่ไม่ได้มาตรฐานมันอาจจะไม่ได้กรอง UV มันทำให้มืดเฉยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะซื้อแว่นกันแดดไม่ได้บอกว่าต้องซื้อแพงแต่ว่าควรจะซื้อจากแหล่งที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือแล้วก็อาจจะดูสัญลักษณ์ที
1: ่
4: เป็นตัวมาตรฐานว่าอันเนี้ยเป็นแว่นกันแดดที่ได้มาตรฐานจะปลอดภัยกว่าแค่ดูว่ามันมืดต้อกระจกเนี่ยเพราะว่าทุกคนต้องเป็นต้อกระจกต้อกระจกนี่คือมันถึงเลนตามันเสื่อมตามอายุพออายุตั้ง 5-60 ขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มขุ่นจนมองเหมือนมีกระจกฝ้าบังอยู่เขาเลยเรียกว่าต้อกระจกเป็นโรคที่เป็นสาเหตุตาบอดอันดับ1ของคนไทยและคนทั้งโลกเลยเพราะทุกคนต้องเป็นที่อายุใดอายุหนึ่งส่วนใหญ่ก็อายุทั้ง60 5-60 ขึ้นไปหรือคนเป็นเบาหวานอาจจะเป็นเร็วขึ้นอะไรเงี้ยต้อกระจกที่เราเป็นรู้สึกว่าอายุ60-70แล้วรู้สึกตามันเป็นหมอกบางกระทบการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยก็ไปปรึกษาคุณหมอตาดูว่าสมควรแก่เวลาที่จะทำต้อกระจกหรือยังถ้าสมควรแก่เวลา คุณหมอก็จะนัดทำสลายต้อกระจกให้ก็จะหายขาดโชคดีเป็นสายเห็นตาบอดที่ทุกคนต้องเป็นแต่รักษาให้กลับมาเห็นเป็นปกติได้ถ้าใครมาบอกว่าขายยากินหรือหยอดแล้วชะลอต้อกระจกเนี่ยแสดงว่าเป็นน้องมิดแหละนะอย่าไปเชื่อนะคะเพราะว่าพวกนี้เสียเงินฟรีแล้วที่สำคัญคือเสียโอกาสในการรักษา
2: This is Thai PBS podcast ติดตามรายการของ Thai PBS podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่าน
9: สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ที่18กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ตำรวจไซเบอร์จับช่างปืนไทยประดิษฐ์พร้อมของกลางอื้อใช้เฟซบุ๊กอวตารโพสต์อวดผลงานหาลูกค้าพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผบช.สอท.สั่งการให้พลตำรวจตรีศิลาการจรักผบก.สอท.5พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจกก.4ได้จับกลุ่มนายวันชัยอายุ39ปีพร้อมอาวุธปืนลำกล้องอาวุธปืนและเครื่องมือในการผลิตสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนทราบว่ามีการลักลอบซื้อขายอาวุธปืนผิดกฎหมายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมบัญชีเฟซบุ๊กชื่อกิตทวีคนนอนนาก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นทวีกิตรับซ่อมรถทุกชนิดและเปลี่ยนชื่ออีกครั้งในปัจจุบันคือหนุ่มทวีนอนนานการช่างมีพฤติกรรมโพสต์อวดอาวุธปืนที่ตัวเองผลิตขึ้นรวมทั้งลักลอบขายอาวุธปืนและส่วนประกอบอาวุธปืนแบบออนไลน์เฟซบุ๊กดังกล่าวค่อนข้างระวังตนมากมีการล็อกโปรไฟล์ใช้ภาพอวตารมักโพสต์ขายอาวุธปืนทิ้งไว้ไม่เกิน3ชั่วโมงแล้วก็ลบทิ้งส่วนลูกค้าต้องคุยตกลงราคาในช่องแชทส่วนตัวเท่านั้นรวมทั้งหากทราบว่าลูกค้าหรือคนที่เคยติดต่อไปโดนจับกุมเจ้าของบัญชีก็จะปิดเฟซบุ๊กทันทีแล้วกลับมาเปิดบัญชีใหม่โดยใช้ชื่อและภาพอวตารแตกต่างกันไปเรื่อยๆเพื่ออำพรางตบตาเจ้าหน้าที่แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถสืบสวนจนทราบว่าเจ้าของเฟซบุ๊กดังกล่าวคือนายวันชัยพยานหลักฐานได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายค้นจากศาลเพื่อเข้าตรวจค้นและจับแหล่งที่คาดว่าใช้เป็นสถานที่ผลิตอาวุธปืนดังกล่าวได้สำเร็จและตรวจค้นพร้อมยึดของกลางเป็นอาวุธปืนยาวลูกกรดไทยประดิษฐ์ขนาดจุด22นิ้ว1กระบอกเหล็กลำกล้องปืนเกลียวด้านในขนาดจุด22นิ้วความยาวขนาดต่างๆกว่า10ลำกล้องกระสุนปืนขนาดจุด22นิ้วจำนวน50นัดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เครื่องมือการช่างต่างๆที่ใช้ผลิตอาวุธปืนรวมทั้งส่วนประกอบชุดไกปืนรวมของกลางทั้งหมด20รายการเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาทำประกอบซ่อมแซมเปลี่ยนลักษณะสั่งนำเข้ามีหรือจำหน่ายซึ่งอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนและมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนจึงควบคุมตัวพร้อมของกลางนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดา ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: เกษตรเพื่อประชากรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการภายในปี2580โดยมีพันธกิจดังนี้ 1. พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล 2. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอทั่วถึงและเป็นธรรม 3. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสมและ 4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำโดยใช้ความรอบรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างสม่ำเสมอสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างทันการรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรับการตรวจสอบและรับฟังข้อเสนอจากผู้เกี่ยวข้องสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นสร้างเครือข่ายในการทำงานเพื่อประโยชน์ในงานศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

0: การน้ำด้วยความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพปฏิบัติงานด้วยระบบมาตรฐานอันทันสมัยใส่ใจการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคงสนับสนุนโดยกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ
1: ์ฟังผ่านทางวิออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ nbt.prd.go.th ครับและทางเว็บไซต์ของสถานีเด็ก .com ครับพิมพ์ภาษาไทยเลยนะครับว่าสถานีเด็ก .com นะครับก็รับฟังพร้อมกันได้และยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะครับผ่านทางวิออนไลน์ขององค์กรภาคีที่phakifm.org นะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารดีวันนี้จะมีสาระอะไรมาฝากนั้นติดตามได้ในรายการครับ
2: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
3: ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
4: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
5: ได้จ้าเอ๊คุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
4: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
5: เรามาเสนอไอเดียกันแล้วให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้าง

0: ็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไหมครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
1: ความคิดดีจังหนูชอบ
2: ผมก็ชอบนะ
3: ป้าก็ชอบ
1: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
4: คิดสารดี
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีผลิตรายการโดยทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะวันนี้อยู่กับมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะช่วงคิดสาระดีนะคะมีเรื่องราวสาระดีๆค่ะที่อยู่รอบตัวเราให้เราได้เรียนรู้กันมากมายเลยค่ะในวันนี้ค่ะหยิบเอาเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวนะคะมีช่วงนึงมีการพูดถึงกันค่อนข้างมากแต่ต้องบอกว่าตอนนี้ทุกคนลืมกันไปแล้วหรือเปล่าว่าเรื่องนี้ยังต้องพูดถึงอยู่และยังต้องตระหนักถึงกันอยู่กับเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลกค่ะถ้าหากจะพูดถึงว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกหลายคนก็อาจจะฟังดูมันคืออะไรกันถ้าพูดถึงคำว่า climate change หลายคนอาจจะเริ่มอ๋อแล้วถ้าหากพูดถึงเรื่องของ climate change นึกถึงเรื่องอะไรกันคะหลายคนอาจจะกำลังพูดถึงว่า climate change โลกร้อนหรือเปล่าหนึ่งในนั้นก็คือภาวะโลกร้อนค่ะ global warmingแล้วมีอะไรอีกก่อนหน้านี้เป็นเรื่องที่ฮิตกันเลยที่เราจะพูดถึงเรื่องของแก๊สเรือนกระจก Greenhouse Gas หรือการพูดถึงเรื่องของแผ่นน้ำแข็งที่ขั้วโลกลดลงวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกค่ะเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงสถานการณ์ภูมิอากาศของโลกนะคะแล้วก็ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต่างๆของมนุษย์เรากับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกว่ามีผลกระทบหรือมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไรค่ะก่อนอื่นเลยค่ะต้องพูดถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก่อนหรือว่า climate change นะคะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกเลยค่ะโดยเฉลี่ยในช่วงเวลาที่ยาวนานซึ่งอาจจะนับช่วงเวลาเป็นระยะ10ปี100ปีหรือว่า1000ปีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหรือว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นๆค่ะเช่นอุกกาบาตชนโลกก็อาจจะส่งผลให้ภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงหลาย10ปีในขณะที่มลภาวะทางอากาศก็อาจจะทำให้ภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงได้

0: ในช่วง100ปีค่ะแล้วสาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกเราสามารถที่จะแบ่งสาเหตุแล้วก็ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกได้เป็น2ปัจจัยหลักๆค่ะก็คือปัจจัยทางธรรมชาติและปัจจัยที่เกิดจากมนุษย์ค่ะปัจจัยทางธรรมชาติเช่นอะไรบ้างปัจจัยที่เกิดจากธรรมชาติก็อย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงของวงโคจรของโลกที่หมุนรอบดวงอาทิตย์หรือว่าอย่างเช่นอุกกาบาตมาชนโลกอันนี้เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะคะเราไม่ได้ไปควบคุมมันได้ส่วนปัจจัยที่เกิดจากมนุษย์มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ของเราเนี่ยแหละค่ะทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและนั่นก็ส่งผลต่อภูมิอากาศของโลกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะทั้งนี้นะคะก็จะกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่เกิดจากมนุษย์เป็นหลักเลยค่ะก็เป็นสาเหตุหลักๆเลยนะคะที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั่นเองอย่างแรกที่จะพูดถึงกันในวันนี้ค่ะคือเรื่องของแก๊สเรือนกระจกกรีนเฮาส์แก๊สหรือว่าแก๊สเรือนกระจกนะคะก็ต้องบอกว่าบรรยากาศของโลกของเรานะคะประกอบด้วยไนโตรเจนออกซิเจนอาร์กอนเป็นองค์ประกอบหลักของชั้นบรรยากาศค่ะแต่ยังมีแก๊สโมเลกุลใหญ่เช่นไอน้ำคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนไนตรัสออกไซด์ซัลเฟอร์เฮกซาฟูออไรด์ไฮโดรฟูออโรคาร์บอนเปอร์ฟูออโรคาร์บอนไนโตรเจนไตรฟูออไรด์และก็สารกลุ่มคอโลฟูออโรคาร์บอนค่ะซึ่งแก๊สพวกนี้นะคะมีความสามารถในการดูดกลืนรังสีอินฟราเรดค่ะซึ่งก็จะเป็นการกักเก็บความร้อนในชั้นบรรยากาศการกักเก็บความร้อนในชั้นบรรยากาศเนี่ยนะคะมันจะส่งผลทำให้อุณหภูมิของผิวโลกของเราค่ะอุ่นขึ้นแก๊สเหล่านี้จะถูกเรียกว่าแก๊สเรือนกระจกค่ะคือมันเป็นแก๊สที่มีอยู่แล้วในบรรยากาศของโลกของเราค่ะชั้นบรรยากาศของโลกของเรามีแก๊สเหล่านี้คุณสมบัติของเขาคือดูดซับทำให้อุณหภูมิอ่ะมันอุ่นก็คือกักเก็บความร้อนเอาไว้ทำให้ผิวโลกของเราอุ่นขึ้นแต่ในปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นในปัจจุบันค่ะกิจกรรมของมนุษย์เราเนี่ยแหละค่ะที่มีการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกมาจำนวนมากไปเข้าไปอยู่ในชั้นบรรยากาศค่ะเมื่อแก๊สเรือนกระจกจำนวนมากถูกปลดปล่อยออกไปมากมากมากมากขึ้นเนี่ยนะคะแก๊สเหล่านี้คุณสมบัติของเขาคืออะไรก็คือการกักเก็บความร้อนมันก็เลยยิ่งทำให้โลกของเราร้อนมากขึ้นนั่นเองทีนี้แก๊สเรือนกระจกที่ถูกปลดปล่อยไปมากที่สุดคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะซึ่งหมุนเวียนอยู่ในวัฏจักรคาร์บอนนะคะซึ่งวัฏจักรคาร์บอนก็คือการหมุนเวียนของธาตุคาร์บอนในสิ่งมีชีวิตพื้นน้ำพื้นดินบรรยากาศของโลกค่ะซึ่งก็จะมีการหมุนเวียนอย่างคาร์บอนอยู่ในรูปของแก๊สอยู่ในชั้นบรรยากาศถูกใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชกลับสู่บรรยากาศได้กระบวนการหายใจของพืชและสัตว์ในขณะเดียวกันแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะคะก็ถูกสะสมในน้ำโดยการชะล้างจากฝนกลายเป็นกรดคาร์บอนิกทำปฏิกิริยากับแร่หินปูนแคลเซียมคาร์บอเนตเกิดเป็นใบคาร์บอเนตมีการถ่ายทอดไปสู่แพลงก์ตอนพืชในมหาสมุทรสุดท้ายก็จะมีการปล่อยกลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในน้ำหรือมีการกลับคืนสู่ชั้นบรรยากาศด้วยกระบวนการหายใจต่อไปนั่นเองบางส่วนก็มีการทับถมเป็นตะกอนซากฟอสซิลในท้องทะเลคาร์บอนส่วนหนึ่งถูกถ่ายทอดไปตามห่วงโซ่อาหารดูแล้วก็ดูเป็นวัฏจักรที่หมุนเวียนกันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ในบางสภาวะค่ะก็มีการเอาคาร์บอนที่อยู่ในรูปของถ่านหินปิโตรเลียมมาใช้ในกิจกรรมของมนุษย์เช่นการคมนาคมการทำงานของเครื่องจักรคาร์บอนเหล่านี้ถูกเปลี่ยนไปเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศอย่างรวดเร็วและแน่นอนว่าเพิ่มปริมาณมากขึ้นจนมันไม่ได้หมุนเวียนตามวัฏจักรปกติแล้วนะคะจึงส่งผลทำให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นในระยะยาวค่ะแล้วเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นเกิดอะไรขึ้นมันเกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศค่ะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์เนี่ยนะคะมีกระบวนการปรากฏการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายค่ะเช่นภาวะโลกร้อนหรือว่า global warming การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลการหดตัวของธารน้ำแข็ง การหลอมเหลวของน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรน้ำการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาผลิบานของดอกไม้หรือพืชการเกิดโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำปรากฏการณ์เหล่านี้ค่ะล้วนมีผลเชื่อมโยงกันนะคะหากเราจะมาพูดถึงเรื่องของภาวะโลกร้อนเป็นปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิของโลกเนี่ยนะคะเฉลี่ยเนี่ยสูงขึ้นในระยะยาวนักวิทยาศาสตร์พบว่าอุณหภูมิของผิวโลกเฉลี่ยในช่วงปี1980ถึง2019สูงขึ้น 0.98 องศาเซลเซียสนะคะสูงกว่าค่าเฉลี่ยในปี1951ถึง1980ซึ่งถือว่าเป็นค่าที่สูงสุดในรอบ140ปีและแน่นอนค่ะว่ามีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆในระยะยาวด้วยทั้งนี้นะคะมีหลักฐานที่พบว่าภาวะโลกร้อนในปัจจุบันเกิดขึ้นเร็วกว่าอัตราเฉลี่ยของภาวะโลกร้อนในยุคน้ำแข็งประมาณ10เท่าจากการเก็บข้อมูลของนักวิทยาศาสตร์นะคะก็พบว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกนะคะสัมพันธ์กับปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศสอดคล้องกับระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นผลดังกล่าวนะคะสอดคล้องกับปรากฏการณ์ที่มวลน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกลดลงอย่างรวดเร็วจากหลักฐานการสำรวจแผ่นน้ำแข็งบริเวณเกาะกรีนแลนด์และทวีปแอนตาร์กติกพบว่าเกาะกรีนแลนด์ค่ะมีมวลน้ำแข็งลดลงโดยเฉลี่ย 286,000 ล้านตันต่อปีนะคะในขณะที่ทวีปแอนตาร์กติกค่ะมีมวลน้ำแข็งลดลง 127,000 ล้านตันต่อปีในช่วงเวลาเดียวกันเป็นที่น่าสังเกตว่าอัตราการสูญเสียมวลน้ำแข็งในทวีปแอนตาร์กติกนะคะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาค่ะและยังมีหลักฐานอื่นๆนะคะที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของโลกค่ะเช่นภัยธรรมชาติที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นบ่อยขึ้นรุนแรงมากขึ้นที่เราเห็นกันบ่อยๆคือภัยแล้งไฟป่าเห็นกันได้มากขึ้นพายุไต้ฝุ่นโซนร้อนน้ำท่วมการพังทลายของชั้นดินนอกจากนี้ค่ะปรากฏการณ์ที่ปะการังฟอกสีหรือว่ามีการเปลี่ยนสีของปะการังอันเนื่องมาจากอุณหภูมิของน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นอันนี้ก็เกิดขึ้นจากข้อมูลเหล่านี้ค่ะเชื่อมโยงได้ว่าเมื่อประชากรโลกเพิ่มขึ้นกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ทำให้เกิดแก๊สเรือนกระจกทำให้มีการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะส่งผลทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและปรากฏการณ์อื่นๆตามมาจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในที่สุดค่ะแล้วเราจะช่วยหยุดช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกได้อย่างไรแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนี้นะคะเกิดจากทั้งปัจจัยทางธรรมชาติร่วมกับการทำกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ในอดีตที่ผ่านมาเป็นระยะเวลานานการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ในปัจจุบันจึงไม่อาจสามารถที่จะทำให้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ในระยะเวลาอันสั้นแต่อย่างไรก็ตามค่ะการที่ลดกิจกรรมต่างๆที่จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดแก๊สเรือนกระจกไปสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศก็นับว่าเป็นการช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในระยะยาวได้เช่นการลดกิจกรรมที่ใช้เชื้อเพลิงในรูปแบบต่างๆหันมาปั่นจักรยานแทนการใช้รถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์เมื่อเดินทางในระยะใกล้ๆเปลี่ยนการรับลมเย็นจากธรรมชาติทดแทนการใช้เครื่องปรับอากาศลดการใช้ถุงพลาสติกใช้อุปกรณ์ที่สามารถใช้ซ้ำได้ใช่ไหมคะหากจำเป็นต้องใช้พลังงานก็ควรใช้ให้อย่างคุ้มค่าต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งานใช้รถประจำทางแทนรถส่วนตัวใช้กระดาษแต่ละแผ่นให้คุ้มค่าเชื่อได้ว่าหลายๆคนรู้แล้วล่ะค่ะว่าเราจะต้องทำอย่างไรที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเพื่อลดในเรื่องของการใช้ทรัพยากรลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกเข้าไปในชั้นบรรยากาศถึงแม้ว่าภูมิอากาศของโลกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยปัจจัยทางธรรมชาติแต่ต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันเกิดเนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษย์ในการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกสู่บรรยากาศค่ะแก๊สที่ถูกปล่อยมากที่สุดคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งหมุนเวียนอยู่ในวัฏจักรคาร์บอนการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและก็สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรน้ำการเกิดโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำหรือการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น เราเนี่ยแหละค่ะที่สามารถที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตได้นะคะเริ่มต้นที่เราเริ่มต้นวันนี้แหละค่ะสามารถเริ่มต้นได้เลยนะคะกับการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของเราเองเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินชีวิตของเราบางอย่างลดได้ก็ลดเพื่อช่วยโลกให้อยู่ได้นานยิ่งขึ้นค่ะต่อลมหายใจให้กับโลกใบนี้ต่อลมหายใจให้กับพวกเราเองด้วยค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเวลาของช่วงคิดสาระดีหมดเวลาแล้วค่ะมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์และทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: คิดสาระดี
2: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
3: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

ด็กๆได้ใช้ความคิดกันเด็กๆลองคิดกันดูนะคะว่าถ้าพรุ่งนี้เช้าน้ำที่บ้านของเด็กๆเกิดไม่ไหลขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นแล้วพวกเด็กๆจะเป็นยังไงกันบ้างอาจจะเป็นอย่างศิลปินงงเด็กกบนี้ก็ได้นะคะ

0: อย่างนี้พวกพี่ๆแย่กว่าย่าของเต่าซะอีกว่ามิคะ
1: สงสัยพี่เอ็กพี่เอ็กแน่ๆแจ้งพวกเราพี่เอ็กพี่เอ็กออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะพี่เอ็กพี่เอ็ก
0: อะไรมีอะไรกันหรอ
1: ว้ายอยู่เหรอคะขอโทษนะคะขอโทษค่ะ
0: ไม่เป็นไรทีหลังอย่าเรียกอีกนะอายเขาปิดไฟสิพี่

0: ีคนรับผิดชอบฉันจะโทรไปที่การประปานครกบ
1: สวัสดีครับผมอยากจะทราบว่าทำไมหน้ามีไหล
2: โอ้ยจะให้มันไหลยังไงล่ะคุณก็พวกคุณเล่นไม่ประหยัดน้ำกันเลยนี่อาบน้ำก็ใช้น้ำเป็นอ่างเวลาแปรงฟันก็เปิดน้ำทิ้งไว้ละผมไม่เคยปิดฝักบัวปล่อยน้ำไหลทิ้งจอกๆไม่รู้จักเสียดายสนามหญ้าก็ลดกันอยู่นั่นแหละซักผ้าล้างจานเสร็จแทนที่จะเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นกลับเททิ้งไม่รู้จักใช้เรื่องน้ำไม่ไหลไม่ใช่ความผิดของการประปานครกบน้ำไม่ไหลเพราะน้ำหมดแล้วจ้าถ้าจะว่ากันก็โน่นแม่น้ำโน่นที่ต้องรับผิดชอบแม่น้ำไม่ส่งน้ำมาการประปานครกบจะเอาน้ำมาจากไหนจ้า
1: โธ่ถามคำเดียวโดนดุเป็นชุดเลย
3: งั้นพวกเราก็ต้องไปหาแม่น้ำน่ะสิ
1: ใช่โปรดรอพระเอกแต่งตัวสักครู่ผมขอไปหาแม่น้ำด้วย

อะไรนะเขาว่าน้ำไม่ไหลเป็นเพราะแม่น้ำหรอฟังผิดกันหรือเปล่าฉันน่ะเป็นแค่ทางให้น้ำผ่านนะน้ำจะมีหรือไม่มีอ่ะมันไม่ใช่หน้าที่ของฉันโน้นบนโน้นแม่ต่างหากที่พวกเธอต้องไปถามถ้าแม่เขาส่งน้ำฝนลงมาเยอะๆฉันก็มีน้ำในแม่น้ำเยอะ

0: การประปานครกบมาว่าแม่น้ำมิถูกหรอกฉันเสียใจด้วยนะที่บ้านของพวกเธอน้ำไม่ไหล
1: งั้นไม่ต้องรับผิดชอบ
2: อย่านะอย่ามาโยนความผิดให้กันง่ายๆอย่างนี้ไม่ดีนะน้ำบ้านเธอไม่ไหลไม่ใช่ความผิดของการประปานครกบไม่ใช่ความผิดของแม่น้ำและแน่นอนที่สุดไม่ใช่ความผิดของแม่

เสียมารยาทตายเลยเขาไม่ได้ส่งบัตรเชิญมาจะให้ลงไปได้ยังไงพวกเธอต้องเข้าใจ

0: ความชื้นไปเชิญเมฆให้ปล่อยฝนลงมาแม่น้ำเลยไม่มีน้ำส่งไปให้การประปานครกบการประปานครกบเลยไม่มีน้ำส่งไปให้บ้านฉันกบหล่อๆอย่างฉันเนี่ยเลยไม่มีน้ำอาบแคทเลยไม่มีน้ำแปรงฟันผมของฉันก็เลยไม่มีน้ำล้างหญ้าที่สนามกอล์ฟก็ไม่มีน้ำลด
1: เธอทำให้พวกเราเดือดร้อนมากรู้ไหม
2: รู้แต่กบจ๋าฟังฉันก่อน

0: ฉันคิดว่าพวกเธอต้องช่วยกันประหยัดน้ำกันหน่อยละจ้ะไม่อย่างนั้นเธออาจจะไม่มีน้ำใช้ตลอดไปก็ได
1: ้เห็นไหมบอกแล้วให้ประหยัดประหยัดใช้กันน้อยๆหน่อยตุนน่ะแอบเล่นน้ำในอ่างเรื่อยเลยแถมยังเปิดน้ำฝักบัวเล่นอีกอย่างเงี้ยจะเอาน้ำที่ไหนมาเหลือพี่เอ็กอะอย่าว่าตุนคนเดียวสิพี่เชอรี่ล่ะสระผมทีไม่เคยปิดน้ำเลยปล่อยให้น้ำไหลจอกจอก
2: ว่าเชอรี่คนเดียวก็ไม่ได้นะต้องว่าลูกแคทด้วยสิแคทก็ชอบเปิดน้ำทิ้งเวลาแปรงฟันเหมือนกันนี่ตกลงค่ะแคทผิดแต่ผิดนิดเดียวนะคะเพราะแคทแปรงฟันนิดเดียวเต๋าสิคะผิดเยอะเพราะเขาใช้น้ำเยอะค่ะรดสนามหญ้าทั้งวันน้ำหมดเนี่ยเต๋าผิดมากที่สุด
3: ว่าเต๋าหรอว่าเต๋าหรอให้หญ้าตายหมดก็โทษเต๋าอีกนี่ดูเต๋างอนแล้วนะ
0: ขอโทษจ้ะหยุดโยนความผิดเล่นกันสักครู่ได้มั้ยจ๊ะทำไมเราไม่มาคิดหาวิธีช่วยกันประหยัดน้ำแล้วก็รักษาน้ำไว้ใช้ตลอดไปเลยจ๊ะ
1: จริงงั้นผมจะลดการเล่นน้ำในอ่างผมจะเล่นแค่อาทิตย์ละ2ครั้ง
4: นายตุน
1: งั้นอาทิตย์ละ1ครั้งก็ได้ก็ได้ตุนจะเลิกเล่นน้ำในอ่างเลย
4: ดีมาก
2: ส่วนพี่กับแคทเราจะเลิกเปิดน้ำไหลทิ้งไปเลยค่ะเนอะนะ
4: ดีมาก
2: ส่วนเต๋าจะเลิกปลูกหญ้าทำสนามกอล์ฟเต๋าจะปลูกป่าดีกว่า
1: โอ้โหเต๋าเล่นมาทั้งเรื่องก็ตรงเต๋าพูดเนี่ยใช่เลยใช่ไหมครับท่านผู้ชม
0: แต่พี่
1: พี่เอ็กจะเบี้ยวเหรอ
0: ไม่ใช่พี่ยังไม่ได้ล้างก้นเลย
5: เด็กๆคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นได้หรือไม่แล้วเด็กๆคิดว่าจะทำอย่างไรดีเพื่อที่จะให้เรามีน้ำใช้ตลอดไปแม่น้ำจากป่าก้อนเมฆบนฟ้าต้นไม้ที่จะงอกขึ้นมาฝากคำขอบคุณมาให้เด็กๆทุกๆ

0: รักษาของเล่นของเรากันหน่อยอย่าให้พังเร็วนะ
1: ทิ้งขยะให้ลงถัง
2: และอื่นๆอีกมากมายเอาไปคิดเองเป็นการบ้านนะจ๊ะ
1: เลิกกันได้นี่พ่อ
2: สมศรี

0: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทาง
2: ว่าด้วยเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
3: ความคิดดีจังหนูชอบ
4: ผมก็ชอบนะ
5: ป้าก็ชอบ
6: แม่ชอบจังขับรถ
7: มีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
8: เพราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
9: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
10: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
11: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
12: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
11: การพาดหัวลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
12: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
11: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
12: เรื่องเฟคๆที่เรารู้เท่าทัน
11: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
13: เช็คข่าวก่อนแชร์
14: ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมกันนะครับก็ไปตรวจสอบกันล่าสุดก็มีการแชร์ข่าวกันไปบอกว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาใหม่ตั้งแต่วันที่20 กรกฎาคม 2569เป็นต้นไปข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเราไปตรวจสอบกันนะครับก็ตรวจสอบแล้วนะครับข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะครับโดยทางด้านของรัฐบาลนะครับเปิดให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะครับลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาทั้งรายเก่าและก็รายใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนครับเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์นะครับโดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับสำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2519นะครับโดยรายละเอียดครับก็คือจะได้รับสิทธิ์ลดนะครับค่าน้ำนะ100บาทนะครับรับการสนับสนุนไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน1บ้านนะครับได้ใช้ได้เพียงแค่1สิทธิ์นะครับนะหากค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทรัฐบาลจะช่วยจ่ายเต็มจำนวนครับหากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้ใช้สิทธิ์ชำระเฉพาะส่วนที่เกิน100บาทครับหากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้ใช้สิทธิ์จะต้องรับผิดชอบค่าน้ำทั้งหมดเองตามโครงการเลยนะคือว่าถ้าเกิดบ้านไหนนะครับใช้น้ำเกิน315บาทนี่คือจะใช้สิทธิ์ลดไม่ได้100บาทนะดังนั้นก็ใครที่ได้รับสิทธิ์นะครับคุณสมบัติครบนะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะก็ลงทะเบียนเพิ่มด้วยนะครับค่าน้ำนะก็ลงทะเบียนได้นะครับก็ตั้งแต่วันที่20ได้รับคนเป็นต้นไปนะครับก็สำหรับใครที่นะลงทะเบียนผ่านนะครับก็สำหรับคนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคนสวัสดิ์ผ่านนะก็ไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2569นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่มาร่วมกันตรวจสอบครับว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะครับแชร์ต่อกันได้เลยวันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพีเตอร์ขนชาติดาสาพร้อมกับทีมงานต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: นายกรัฐมนตรีเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมไม้ยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทยณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนนำโดยดร.พสุโลหานชุนประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการพร้อมคณะผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไม้ได้แก่สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติสมาคมโรงแรมไทยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมการแสดงสินค้าสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์จัดงานสมาคมผู้รับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเข้าพบนายอทินยาชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีเพื่อรายงานความคืบหน้าและศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไม้ไทยพร้อมหารือแนวทางยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยมีนายณพินทร ศรีสัพพรางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหลักการผลักดันอุตสาหกรรมไม้เป็นหนึ่งในกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศรวมทั้งเป็นกลไกสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมไม้บูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างความรับรู้และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในตลาดโลกดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพเพิ่มการใช้จ่ายและการกระจายรายได้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคการท่องเที่ยวไทยในระยะยาวจบข่าวเยาวลักษณ์ไสยคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าทาสตอนที่4ตามคติเรื่องทวัตติงสาการหรืออาการ32ในพระพุทธศาสนาธาตุดินในร่างกายคือธาตุที่มีลักษณะแข็งหรือมีเนื้อที่จับต้องได้มีจำนวน19ธาตุหนึ่งในนั้นมีอุทริยะหรืออาหารใหม่อยู่ด้วยอาหารใหม่คืออาหารที่เราเพิ่งกินเข้าไปยังไม่ย่อยไปเลี้ยงร่างกายหากอาหารใหม่ที่กินเข้าไปนี้ไม่สะอาดไม่เข้ากับสภาพของร่างกายในขณะนั้นก็อาจทำให้เกิดอาการผะอืดผะอมท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือท้องเสียได้อาการเช่นนี้เรียกว่าธาตุไม่ดีหรือธาตุไม่สมดุลต้องกินยาธาตุช่วยปรับสมดุลของธาตุในร่างกายผู้ที่ถ่ายยากหรือผู้ที่กินอาหารเสาะท้องแล้วไม่มีอาการท้องเสียเรียกว่าเป็นคนธาตุหนักส่วนผู้ที่กินอาหารผิดสำแดงเพียงเล็กน้อยก็ท้องเสียเรียกว่าเป็นคนธาตุเบา
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin

น้อมส่งพ่อคืนฟ้าสู่สวรรคาลัยเกิดกี่ชาติพบใดขอเป็นข้ารับใช้ใต้ธุลีพระบาท

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: เมื่อกี้นะก้าวแต้มเห็นผู้หญิงคนหนึ่งซื้อดอกไม้แห้งไปเยอะมากเลย
1: เขาคงซื้อไปทำของชำร่วยน่ะ
0: ฮะดอกไม้แห้งจะเอาไปทำของชำได้ยังไงอ่ะวิเชียรมาน่ะมั่วแล้ว
1: ของชำร่วยไม่ใช่ของชำของชำร่วยอย่างนี้เขาเรียกว่าบุหงาเป็นเครื่องหอมชนิดหนึ่ง
0: ไม่เชื่อหรอกวิเชียรมาศหลอกก้าวแต้มใช่ไหมสีสวัสดิ
2: ์วิเชียรมาศพูดถูกแล้วจ้ะ
1: ไงล่ะบอกแล้วก็ไม่เชื่ออ
0: ๋องก็ก้าวแต้มไม่รู้จักนี่นา
2: เดี๋ยวฉันอธิบายให้ฟังนะจ๊ะบุหงาจัดว่าเป็นเครื่องหอมอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมในหมู่คนแต่ก่อนทั้งหญิงและชายนิยมใช้เป็นเครื่องประทินให้เกิดกลิ่นหอมกับร่างกายบ้างให้หอมติดเครื่องนุ่งห่มบ้างและใช้ถือติดมือให้กลิ่นหอมกำจรกำจายเป็นที่ชื่นใจแก่คนรอบข้างคำว่าบุหงาเป็นภาษาชวาแปลว่าดอกไม้หลายๆชนิดที่มีกลิ่นหอมชาวชวานิยมใช้ใบตองเอามาม้วนทำเป็นกรวยเล็กๆเอาดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหลายชนิดใส่กรวยเอาไปบูชาเทพพยดาหรือถือดมเรียกว่าบุหงารำไป
0: แล้วบุหงาทำยังไงหรอศรีสวัสดิ์ทำเป็นไหม
2: การทำบุหงาไว้ใช้หรือแจกเป็นของชำร่วยไม่ยากหรอกจ้ะบุหงาอย่างไทยเราทำเป็นสองอย่างคือบุหงาดอกไม้สดใช้ดอกมะลิกระดังงาลำเจียกกุหลาบมอญชมนาฏจำปาพิกุลเทียนกิ่งใบเตยรวมกันใส่ภาชนะพรมด้วยน้ำอบไทยให้ทั่วเคล้าเบาๆให้เข้ากันแล้วบรรจุถุงผ้าโปร่งก็พร้อมจะใช้หรือแจกได้ส่วนบุหงาดอกไม้แห้งใช้ดอกมะลิกับพิกุลใส่ถาดวางไว้ให้รับแดดลำไรและใบเตยซึ่งต้องหั่นให้เป็นฝอยผึ่งลมไว้แต่อย่าให้ถึงกับกรอบแล้วเอาดอกไม้กับใบเตยรวมกันใส่ภาชนะบดพิมพ์เสนให้เป็นผงโรยให้ทั่วพรมน้ำอบไทยลงเล็กน้อยเข้าดอกไม้และใบเตยเข้าด้วยกันแล้วบรรจุใส่ถุงผ้าโปร่งที่เตรียมไว้ก็จะได้บุหงาดอกไม้แห้งแล้วล่ะ
1: ทำไม่ยากเลยแถมยังดูผู้ดีผู้ดีเดี๋ยวเรากลับไปลองทำที่บ้านกันนะก้าวแต้ม
0: ก้าวแต้มฟังวิธีทำบุหงาจากศรีสวัสดิ์มันยากยากสู้เอาตัวลงไปคลุกบุหงาเลยง่ายกว่ากลิ่นก็หอมติดทนนานด้วย
2: ก้าวแต้มเอ้ยทำแบบนั้นของเขาก็เสียหมดสิ
0: อ้าวเหรอ

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่27 กรกฎาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสื่อในส

บทความระบุว่าผู้บัญชาการของกองบัญชาการกลางสหรัฐเน้นย้ำว่าการโจมตี2สัปดาห์ในบริเวณช่องแคบฮอร์มุสได้ลดทอนความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือลงอย่างมากนอกจากนี้ยังระบุว่าคูเปอร์ชี้ว่าเป้าหมายการทิ้งระเบิดที่กำหนดไว้ส่วนใหญ่ถูกทำลายหมดแล้วบทความเสริมว่าผู้บัญชาการของกองบัญชาการกลางสหรัฐกล่าวว่าขั้นตอนต่อไปที่เป็นไปได้คือการกลับมาเริ่มปฏิบัติการรบครั้งใหญ่เพื่อทำลายเป้าหมายอีกร้อยละ20ที่กองทัพสหรัฐกำหนดไว้แต่ยังไม่ได้โจมตีอย่างไรก็ตามบทความระบุว่าหากไม่มีการตัดสินใจที่จะกลับไปดำเนินปฏิบัติการรบครั้งใหญ่เขาย้ำว่าไม่มีประโยชน์ที่จะทิ้งระเบิดต่อไปเหมือนในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมา Axios ระบุว่าข้อเสนอแนะของพลเรือเอกคูเปอร์และที่ปรึกษาคนอื่นๆมีผลต่อการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันศุกร์ที่24ที่ระงับการโจมตีอิหร่านยูเครนระบุว่าได้โจมตีเรือในทะเลแคสเปียนที่ใช้ขนส่งสินค้าทางทหารระหว่างรัสเซียและอิหร่านประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกีของยูเครนกล่าวเมื่อวันเสาร์ที่25กรกฎาคมว่ากองกำลังยูเครนยังได้โจมตีฐานส่งกำลังบำรุงแห่งหนึ่งในเมืองเยคาเตรินบุกทางตอนกลางของรัสเซียการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่ยูเครนกำลังยกระดับความพยายามที่จะสร้างความเสียหายต่อห่วงโซ่อุปทานของรัสเซียเพื่อลดทอนศักยภาพในการรบกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านประณามยูเครนอย่างรุนแรงโดยระบุว่ายูเครนได้โจมตีเรือสินค้าของอิหร่านในทะเลแคสเปียนซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศกระทรวงระบุว่าการโจมตีครั้งนี้ทำให้ลูกเรือเสียชีวิต1นายและบาดเจ็บอีก1นายผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารชาวยูเครนกล่าวว่าข้อมูลข่าวกรองที่ซับซ้อนอย่างยิ่งจากชาติตะวันตกบางประเทศทำให้ยูเครนสามารถโจมตีเป้าหมายในไครเมียได้อย่างแม่นยำในการยกระดับการโจมตีต่อเป้าหมายในไครเมียทั้งนี้รัสเซียผนวกรวมไครเมียแต่เพียงฝ่ายเดียวเมื่อปี2557นายอีวานสตูพักให้สัมภาษณ์กับ NHK ในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวันที่20กรกฎาคมนายสตูพักยอมรับว่ารัสเซียได้เปรียบยูเครนอย่างมากในด้านจำนวนกำลังพลโดยชี้ว่าขณะนี้มีทหารรัสเซียประมาณ 700,000 นายอยู่ในดินแดนยูเครนเขากล่าวว่าจำนวนนี้มากอย่างไม่น่าเชื่อและยูเครนไม่สามารถสร้างความเสียหายอย่างหนักแก่กองกำลังรัสเซียในแนวหน้าได้นายสตูพักอธิบายว่ายูเครนได้เพิ่มการโจมตีสถานที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันและเป้าหมายอื่นๆในดินแดนรัสเซียและที่อื่นๆมาระยะหนึ่งแล้วและชี้ว่ายุทธศาสตร์นี้มีจุดประสงค์ที่จะบั่นทอนศักยภาพในการสู้รบต่อไปของรัสเซียเขาเน้นย้ำว่าการโจมตีไครเมียมีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากภูมิภาคดังกล่าวมีฐานทัพและสถานที่อื่นๆจำนวนมากเขากล่าวว่ายูเครนโจมตีเป้าหมายในดินแดนรัสเซียและไครเมียเพื่อให้รัสเซียต้องกระจายทรัพยากรเพื่อปกป้องพื้นที่กว้าง

ผู้ประท้วงในอินเดียกล่าวว่าพวกตนยุติการประท้วงหลังจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการลาออกและรัฐบาลยอมรับข้อเรียกร้องหลักของพวกตนขบวนการแมลงสาบที่นำโดยคนหนุ่มสาวนี้เริ่มต้นขึ้นจากข้อกล่าวหาเรื่องข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยรั่วไหลเมื่อเดือนพฤษภาคมทางการได้ยกเลิกผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแพทย์โดยอ้างว่ามีข้อสอบรั่วไหลผู้สมัครต้องสอบใหม่ทำให้เกิดการประท้วงในกลุ่มคนหนุ่มสาวผู้ประท้วงเรียกร้องให้นายดาเมนดราประธานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียลาออกจากตำแหน่งในแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนายประธานระบุว่าเขาได้ยื่นใบลาออกต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อให้บรรดานักเรียนสามารถพุ่งความสนใจไปที่การเรียนของตนเองได้พรรคประชาชนแมลงสาบเปิดตัวบนโซเชียลมีเดียเมื่อเดือนพฤษภาคมหลังจากที่ประธานศาลสูงสุดของอินเดียเปรียบเทียบคนหนุ่มสาวที่ว่างงานว่าเป็นแมลงสาบกลุ่มดังกล่าวแถลงข่าวว่าข้อเรียกร้องทั้งหมดของเราได้รับการยอมรับแล้วและเรียกร้องให้ผู้ประท้วงถอนตัวออกไปโดยทันทีแต่สื่ออินเดียรายงานว่ายังคงมีการชุมนุมประท้วงในรัฐราชสถานทางตะวันตกของประเทศแม้ว่ารัฐมนตรีจะลาออกแล้วก็ตามสื่อยังรายงานอีกว่าฝ่ายค้านยังคงโต้ว่านายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีควรต้องรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ตำรวจในเยอรมนีได้ยิงชายคนหนึ่งเสียชีวิตโดยต้องสงสัยว่าชายผู้

นี้ขับรถพุ่งชนฝูงชนใกล้กับงานเทศกาลเบอร์ลินไพรด์เมื่อคืนวันเสาร์ที่25กรกฎาคมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก29คนตำรวจและสื่อของเยอรมนีรายงานว่ารถยนต์คันหนึ่งพุ่งชนฝูงชนใกล้ประตูบรันเดนบวกในกรุงเบอร์ลินหลังจากค้นหาตำรวจกล่าวว่าพวกเขาพบตัวผู้ต้องสงสัยในวันอาทิตย์ที่26และยิงเสียชีวิตขณะที่เขาวิ่งเข้าหาเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธมีคมผู้ต้องสงสัยอายุ21ปีคนนี้อยู่ภายใต้การเฝ้าระวังของตำรวจเนื่องจากต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอิสลาม

ราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกรรณบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาสู่ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากาบนรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีกอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนา
สาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎรได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมูลนิธิณภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่จะรับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอเนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอเนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามทรงผลให้หลายองค์กรต่างทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลเก้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รอสิทธิ์ชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการ
ทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระยศทางทหารพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พุทธศักราช2562พลโทหญิงพุทธศักราช2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสนิทสนมรักใคร่กับทูลกระหม่อมพ่อมากไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชธิดาที่รู้พระทัยทูลกระหม่อมพ่อที่สุดแต่ยังเป็นความภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่อเพราะทรงถอดแบบในเรื่องความองอาจเข้มแข็งและพระจริยวัตรงดงามน่าชื่นชมเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของประชาชนชาวไทยภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาในวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในโดยมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ที่ทรงปฏิบัติพระกริยกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในการส่วนพระองค์ให้ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนั้นได้ทรงปฏิบัติพระกริยกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลานานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกริยกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ความรักความผูกพันระหว่างทูลกระหม่อมพ่อและพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เป็นที่ประจักษ์ชัดมาตลอดทรงรักและทนุถนอมพระราชธิดาพระองค์แรกอย่างที่สุดสมเด็จพระยุพราชในฐานะพระราชบิดาของพระราชกุมารีน้อยทรงเป็นพระราชบิดาที่รักใคร่พระราชบุตรีเป็นที่ยิ่งแม้เมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยจากพระราชภาระทั้งหลายเมื่อทรงกลับมาถึงพระที่นั่งอภรณ์สถานได้ทรงอุ้มชูพระราชธิดาน้อยทรงมีพระพักแช่มชื่นเบิกบานมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อยทรงเข็นรถพระที่นั่งเล็กๆของพระราชธิดาไปตามสนามหญ้าซึ่งความรักอย่างลึกซึ้งที่ทรงมีต่อพระราชกุมารีนี้ได้เห็นประจักษ์กันทั่วไปเมื่อครั้งหนึ่งทรงพาพระราชธิดาออกงานที่มีผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสหนึ่งทรงจัดให้พระราชธิดาประทับข้างๆเพื่อให้ทอดพระเนตรผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สีสันต่างๆน่าจะเป็นที่สนใจของทารก
แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่พระราชธิดาทรงดิ้นรนจะไปหาพระราชบิดาอยู่ตลอดเวลาจนต้องทรงอุ้มมาวางไว้ในพระเพลาพระราชธิดาจึงทรงหยุดและประทับนิ่งเฉยอยู่ในพระเพลาทรงแลดูผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชบิดาด้วยสายพระเนตรอันสดใสบางครั้งก็ทรงแหงนพระพักขึ้นจ้องดูพระราชบิดาอย่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสาซึ่งเป็นภาพที่น่าชื่นใจยิ่งและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระราชธิดาทรงติดพระราชบิดาเพียงใดดังนี้ก็ประจักษ์กันแล้วว่าแม้จะทรงเคร่งขรึมเฉียบขาดแต่กับพระราชกุมารีน้อยแล้วก็ทรงละมุนละไมอ่อนโยนจนพระราชกุมารีรักเท่าเทียมพระราชมารดาแม้จะทรงมีพระราชกิจมากจนมิอาจพระราชทานเวลาแก่พระราชธิดาได้เต็มที่เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลถามว่าในฐานะพระราชบิดาทรงมีวิธีเลี้ยงดูพระราชธิดาองค์แรกอย่างไรทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรแต่ตอนหลังก็ดูจากที่ตัวเองเป็นลูกมาแล้วก็พ่อแม่ทำอย่างไรก็พยายามเอาความรู้สึกอันนั้นมาใส่ก็จากประสบการณ์และจากคำที่พ่อแม่สั่งสอนมาว่าควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรก็ถ่ายทอดมาว่าพ่อแม่มีความรู้สึกยังไงจากประสบการณ์ที่ได้ในฐานะเป็นเด็กว่าเป็นเด็กมีความรู้สึกอย่างไรพี่เลี้ยงคนไหนปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือมีวิธีต่างๆอย่างไรแล้วดูจากลูกคนอื่นและดูจากลูกของตัวเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงถือเป็นความภาคภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่ออย่างแท้จริงไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชวงศ์รุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องความกตัญญูความเสียสละและการทุ่มเทพระองค์เพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองยังทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขขณะเดียวกันทรงได้รับการยอมรับจากวงการระบบงานยุติธรรมโลกในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ทรงมุ่งมั่นผลักดันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติโดยทรงได้รับการทูลถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพร้อมเดินสายเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาบนเวทีใหญ่ๆระดับโลกการเลี้ยงลูกนั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นอย่างไรขอให้ดูที่ผลงานก็แล้วกันพระราชดำรัสดังกล่าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงพอสะท้อนได้ดีถึงความภูมิใจที่ทรงมีต่อพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยช่วยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย

0: นางสาวอรสมสุทธิสาโคนนักเขียนสารคดีซึ่งเขียนบทความหัวข้อพระองค์พาผู้มอบชีวิตใหม่ให้คนคุกเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงมีน้ำพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำความว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังเป็นเพียงตึก2ชั้น4หลังเล็กๆบรรยากาศร่มเย็นด้วยต้นหมากรากไม้และบึงน้ำเล็กๆมีดอกบัวชูช่อสวยโรงพยาบาลได้รับงบประมาณค่ายาเพียงปีละเป็นเรือนแสนซึ่งนับว่าน้อยมากหากเทียบกับจำนวนผู้มาใช้บริการมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบริจาคเงินค่าขนมเดือนละ 2,000 บาททุกเดือนเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่นี่ทั้งยังเสด็จมาเยี่ยมผู้ป่วยเป็นระยะถึงข้างเตียงเพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยโดยไม่ทอดทิ้งและยังส่งมอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อเป็นการทรงทำบุญแบบเงียบๆเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นหนอนหนังสืออ่านหนังสือทุกประเภทจากหลากนักเขียนทั้งนวนิยายและอื่นๆแม้หนังสือสารคดีหนักๆ ก็ทรงอ่านและเสด็จงานสัปดาห์หนังสือเป็นการส่วนพระองค์เป็นนิดนับแต่ครั้งยังจัดงานที่กระทรวงศึกษาธิการน้ำพระทัยและพระเมตตาจากเจ้าฟ้าพระองค์นี้จารึกอยู่ในใจผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยตลอดมาโดยที่คนภายนอกไม่ได้ล่วงรู้ต่อมาเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเป็นนักกฎหมายทรงให้กำเนิดโครงการกำลังใจในพระดำริทำกิจกรรมสารพัดเป็นอเนกอนันต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีแล้วต่อเมื่อวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์จึงได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถึงเรื่องนี้ครั้งนั้นโครงการกำลังใจในพระดำริยังไม่มีการทำกิจกรรมในเรือนจำชายเจ้าฟ้าพระองค์นั้นได้เปิดโอกาสให้นักเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเข้าไปสอนการเขียนเรื่องเล่าจากแดนประหารในนามของโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆการสอนเขียนสารคดีเริ่มต้นที่บางขวางเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2553ด้วยความสนพระทัยและพระเมตตาเจ้าฟ้าพระองค์นั้นยังเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาประทานประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรนักเรียนทุกคนตื่นเต้นปลื้มปิติใจกันมากพวกเขาบอกกับพ่อแม่คนในครอบครัวว่าแม้อยู่ในก้นคุกก้นตารางก็ยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดทั้งครูและนักเรียนยังจดจำบรรยากาศที่แสนสดชื่นซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้งในเรือนจำได้เป็นอย่างดีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่เกิดขึ้นด้วยน้ำพระทัย
1: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนกระทัดรัด
10: พี่เก่งหนังสือเล่มนี้ขนาดกระทัดรัดนะพกพาไปไหนๆได้สะดวกดีจัง
11: เมื่อกี้ก้อยว่าหนังสือกระทัดรัดเหรอก้อยพูดผิดนะต้องเป็นกระทัดรัดจ้ะ
10: ต้องเป็นกะไม่มีรอเรือใช่ไหมจ๊ะ
11: ใช่แล้วคำบางคำน่ะใช้กะหรือกระเพราะมีที่มาต่างกันหรือกำหนดให้เขียนไว้ต่างกันถ้าไม่รู้ก็ต้องพยายามจำเป็นคำๆไป
10: พี่เก่งช่วยยกตัวอย่างคำที่ใช้กะให้ก้อยฟังหน่อยสิจ๊ะ
11: คำที่ใช้กะก็เช่นกะทันหันกะทิกะพริบกะลำปลี
10: แล้วที่ใช้กระล่ะจ๊ะ
11: ส่วนคำที่ใช้กระก็มีกระจกกระจอกกระเช้ากระดูก
9: กระทัดรัดไม่มีรอเรือหมายถึงเหมาะเจาะสมส่วน
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ลุ่มเพื่อนเป็นวันที่2โดยก่อนหน้านี้ได้เดินทางมาใส่บาตรริมคลองและวันนี้อยากมาชมความงดงามของการประดับไฟริมคลองสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคพร้อมกับถ่ายภาพสตรีทอาร์ตยามค่ำคืน
1: วันนี้ก็ตั้งใจที่จะมาเยี่ยมชมผลงานต่อจากเมื่อวานนะครับได้มาเดินดูนิทรรศการรวมถึงสัมผัสบรรยากาศในวิถีไทยๆริมน้ำริมคลองรวมไปถึงมาเดินจับจ่ายซื้อของนะครับทั้งของใช้ของกินรวมไปถึงผลงานทางศิลปหัตถกรรมก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับให้มาร่วมงานซึ่งจะจัดขึ้นต่อเนื่องอีกหลายวันนะครับ
0: สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ระหว่างเวลา 9:00 นถึง 21:30 นจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้มาริชโยรายงาน
2: กรุงเทพมหานครบูรณาการทุกหน่วยงานปรับผังการใช้พื้นที่บริเวณสนามหลวงรองรับการจัดสร้างพระเมรุมาตรเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้
3: นายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการสนามหลวงร่วมกับกรมศิลปากรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงพื้นที่และวางผังการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายไทยวุฒิเปิดเผยว่ากรมศิลปากรเตรียมขยายแนวรั้วชั่วคราวด้านทิศตะวันตกเพื่อเริ่มงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้จึงจำเป็นต้ององ
4: ค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัย

0: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอก.บอกสมอ.ได้นะ
1: ของมาส่งแล้วครับเก็บเงินปลายทางครับ
2: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี
3: ่
2: ย
3: เก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วที่หนีบผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
2: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
3: ไหนแกะให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
2: โอ้โหทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอกก็ไม่มีคิวอาร์โค้ดอะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอกห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งบอแสที่เพจ Facebook สมอเลย
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอรายการประเด็นโดนจับ
2: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับก็มาเข้าสู่รายการประเด็นโดนใจกันนะครับสำหรับในคืนนี้นะครับเราก็มีเรื่องราวที่จะนำคุยกับท่านผู้ฟังกันในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงชีวภาพซึ่งเรามีบุคลากรที่สำคัญนะครับในการที่จะให้เรื่องราวของเรานะครับมีท่านอาจารย์จำหลัดจันทนาวิวัฒน์เนี่ยครับนี่คือทีมที่นั่งคุยกันอยู่ตลอดนะครับในเรื่องของจะมาร่วมกิจกรรมกันนะครับและก็อีกท่านหนึ่งก็คือมีอาจารย์ถาวรบุญราศีนะครับสองท่านนะครับพยายามที่จะสื่อสารกันมานะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมครับ เรื่องราวนะครับที่เราจะนำคุยนำเสนอกันในคืนนี้นะครับก็คงจะเข้าไปสู่เรื่องราวต่างๆนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่อนิจาสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ
2: ครับอ่ะวันนี้กลับมาที่เดิมกันนะ
3: ครับ
2: กับรายการประเด็นดนใจ
3: ประเด็นนึงครับผม
2: ครับก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับขอบคุณสถานีในเครือข่ายอวชท.นะครับขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ออสพี่ต้อยด้วยนะครับแล้วก็ท่านประธานชาลีนะครับอ้าวอีกขั้นหนึ่งลืมแล้วครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตะวันครับ
3: สวัสดีครับพี่ตะวันครับ
2: ครับผมโอ้กว่าจะคือฮาไปได้นะครับ
3: ครับเจอกันคราวที่แล้วก็หลายอาทิตย์เลยนะครับกว่าจะได้กลับมาได้คุยกันอีกพอดีมันมีบอลโลกขั้นเนาะมีบอลโลกขั้นจังหวะ
2: มีบอลโลกนะครับหลายท่านนะครับตามอยู่เฮ้ยบอลโลกติดต่อกันหลายคืนจังก็บอกว่าครับเราจะได้ประโยชน์จากเรื่องของบอลโลกกันนะครับก็เลยว่ากันไปนะครับวันนี้เรามาต่อกันในเรื่องของท่องเที่ยวเชิงชีวภาพในการท่องเที่ยวนี่สำคัญนะครับและก็เป็นการดึงเม็ดเงินเข้าสู่แต่ละแห่งได้เป็นอย่างดีเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับในการท่องเที่ยวอาจารย์จำหลัดว่ายังไง
3: ครับผมขออนุญาตท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับขออนุญาตพี่ๆทั้งสองท้าความนิดนึงครับว่าที่พอดีไอ้เรื่องท่องเรื่องบอลโลกนะครับจากโคป๊อกเขาเรียกโคป๊อกนะครับแล้วก็พี่อีกท่านหนึ่งที่มาพูดคุยกันเนี่ยในความสนใจเนี่ยเราสนใจกีฬาฟุตบอลในฐานะที่เป็นเกมเนาะเหมือนเราเล่นบาสเกตบอลเราเล่นกีฬาแบดแล้วเราก็เล่นฟุตบอลแต่พอฟังมุมมองของทั้งสองท่านเนี่ยมันเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจซึ่งนึกไม่ถึงท่านผู้ชมท่านฟังครับเรามองฟุตบอลเนี่ยเราก็นึกว่าคนไปเล่นกันเนาะแต่ว่าในมุมมองของนักบริหารนะครับในมุมมองของคนที่เกี่ยวพันเนี่ยอย่างเช่นพี่ดาวอนเนี่ยเขาจะมองในเชิงอีกเชิงหนึ่งพี่รุจาเขาจะมองว่ามันเนี่ยเป็นตัวสร้างรายได้ฟุตบอลหนึ่งเกมมีสองทีมมาเล่นกันเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่มีแค่คนสองทีมนะจะมีคนมาดูจะมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของนะพอขายของเสร็จปั๊บแม่ค้าก็รายได้ก็จะมีเนาะเศรษฐกิจเล็กๆเช่น SME ก็จะเกิดขึ้นจะขายน้ำแข็งขายลูกชิ้นปิ้งขายอะไรต่างๆเนี่ยพอคนมาดูเยอะๆเนี่ยมันจะมีเรื่องการเดินทางเกิดขึ้นนะถ้าเป็นนัดใหญ่ๆเช่นนัดระดับชาติเนี่ยก็จะมีเรื่องโรงแรมเรื่องที่พักเรื่องร้านอาหารอย่างที่เราเห็นฟุตบอลโลกเนี่ยโอ้โหคนดูกันณสนามเนี่ยเป็นหมื่นๆคนเรื่องที่พักเรื่องร้านอาหารเรื่องที่หลับที่นอนเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเรียกว่าเงินหมุนเวียนกระแสสะพัดเนี่ยวันนึงผมว่าหลาย10ล้านบาทเหมือนกันครับท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกันที่วันนั้นเราคุยเรื่องเศรษฐกิจชีวภาพซึ่งเป็นของใหม่มากนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผมเองเนี่ยก็เพิ่งเคยได้ยินเราเคยได้ยินครับไปเราไปท่องเที่ยวผมไปท่องเที่ยวเรื่องท่องเที่ยวแบบแหล่งบันเทิงเนาะ เราก็จะไปดูของสนุกสนานไปช้อปปิ้งไปดูของการแสดงอะไรพวกนี้แล้วก็มีการท่องเที่ยวแบบวัฒนธรรมที่เราจะไปเรียนรู้ประวัติความเป็นมามีบ้านเก่าร้อยปีตั้งแต่สมัยอยุธยาบ้านนี้มาได้ยังไงที่สุราษฎร์นี่มีเรือร้อยปีของภาคกลางซึ่งคนของตระกูลเก่าพอเข้าไปดูแล้วเอ๊ะคนภาคใต้นี่กับคนอยุธยาทำไมเรือนมันเหมือนกันไงเราก็ไปสนใจเรื่องราวเนื้อหาประวัติศาสตร์นะครับซึ่งสนุกสนานมากมายเราไปท่องเที่ยวแหล่งที่สามารถสร้างหัตถกรรมงานศิลปะฝีมือไปเชียงรายอย่างเงี้ยใครๆก็ต้องไปวัดล่องขุ่นของอาจารย์เฉลิมชัยไปเที่ยวไปชื่นชมศิลปะวันนี้เราไปเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์เราก็ไปดูรู้จักพันไม้แต่มันมีอีกมุมนึงครับคือการท่องเที่ยวชีวภาพที่วันนี้พี่ถาวรได้กรุณาจะมาเล่าให้ฟังพี่ถาวรไปทำแล้วการท่องเที่ยวชีวภาพมันคืออะไรน่าสนใจนะครับผมเองก็รู้จักแต่ว่าลงไปเที่ยวเพื่อไปรู้จักพันธุ์พืชพันธุ์ไม้พันธุ์สัตว์ในชุมชนซึ่งของแบบเนี้ยมันมีค่ามหาศาลจนเรานึกไม่ถึงเราอาจจะกินจะใช้มันอยู่แต่เรานึกไม่ถึงว่าเมื่อมันจัดเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะน่าสนใจขนาดไหนวันนี้ก็เลยได้รับเกียรติจากพี่ถาวรมาคุยให้ฟังสวัสดีครับพี่ถาวรครับสวัสดีครั้งหนึ่งนะแนะนำแทนท่านผู้ชมทางบ้านไปด้วยครับผม
4: ครับครับสวัสดีครับ
3: ใน 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยได้ไปต่อยอดอะไรบ้างครับเชิญครับ
4: ก็ขออนุญาตทบทวนในส่วนของเรื่องท่องเที่ยวชีวภาพนิดนึงนะครับก่อนจะสู่ความก้าวหน้าว่า2อาทิตย์ที่หายไปเนี่ยเราไปทำอะไรมาบ้างท่องเที่ยวชีวภาพนะครับก็คือเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนนะครับเป็นการท่องเที่ยวชุมชนแบบนึงเพียงแต่ว่าการท่องเที่ยวชุมชนที่เบโดไปขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ยเราใช้เรื่องของความโดดเด่นในเรื่องของธรรมชาติเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพเรื่องของระบบนิเวศโดยเฉพาะเป็นระบบนิเวศหรือว่าความหลากหลายทางชีวภาพที่อยู่ในชุมชนนั้นๆเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับคือในภาพใหญ่ในการท่องเที่ยวเนี่ยที่ว่าสร้างเศรษฐกิจระดับประเทศระดับภาคของเราเนี่ยเราจะเป็นเรื่องของไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวภูเขาซึ่งอันนั้นมันเป็นภาพใหญ่แต่ว่าที่เป็นความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชนอย่างเช่นนะครับบางชุมชนหนึ่งเนี่ยเรามีพวกพืชเฉพาะถิ่นพวกสัตว์เฉพาะถิ่นสัตว์หายากเหล่านี้ที่อยู่ในชุมชนเราก็แค่ทำยังไงให้คนข้างนอกเข้ามาเที่ยวในชุมชนในหมู่บ้านนะพูดง่ายๆในหมู่บ้านไม่เกินตำบลนี่คือรูปแบบท่องเที่ยวชีวภาพที่เราพยายามขับเคลื่อนทำให้กับคนตัวเล็กครับทำให้กับชุมชนที่ค่อนข้างที่จะด้อยโอกาสแต่ว่าเขามีดีนะครับนี่คือสิ่งที่เราไปขับเคลื่อนนะครับเอาละจริงๆแล้วเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยก็ผมก็ไปลองนั่งฟังที่เรานั่งคุยกันก็เนื้อหาค่อนข้างครบถ้วน
3: ครับ
4: คราวนี้เนี่ยผ่านไป2อาทิตย์เนี่ยเราไปทำอะไรมาบ้างนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับผมหายไปนี่ผมแทบไม่มีวันหยุดช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมไม่ได้อยู่บ้านเลยเดือนกรกฎาคมครับเมื่อช่วงกลางๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมไปช่วยชุมชนที่จังหวัดศรีสะเกษชุมชนอำเภอขุนหาญนะครับตำบลบักดองอำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษคำว่าไปช่วยเนี่ยคืออันนั้นเบโดไม่ได้ไปขับเคลื่อนด้วยตัวเองเพียงแต่ว่ามีหน่วยงานที่นั่นมีคนที่เคยรู้จักกันก็เห็นผมขับเคลื่อนเรื่องของท่องเที่ยวชีวภาพเขาก็อยากที่จะให้ไปช่วยวิเคราะห์ชุมชนให้เขาไปช่วยดูหรอว่าในชุมชนของเขาเนี่ยมีทรัพยากรที่จะผลักดันการทำท่องเที่ยวชุมชนในรูปแบบของแนวคิดเดียวกับท่องเที่ยวชีวภาพว่างั้นเถอะผมก็ทำให้เขาครับไปทำให้เขาแล้วก็สองอาทิตย์ที่วัดเมื่อกลางเดือนที่ไปมาเนี่ยไปเพื่อที่ทดสอบเส้นทางคือก่อนหน้านั้นนะผมไปแล้วก็ไปค้นหานะครับคือคำว่าค้นหาในจริงๆเขามีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าอย่างว่ามันใกล้เกลือมันมองไม่เห็นอ่ะมันอยู่ใกล้เกินไปมันมองไม่เห็นอ่ะ
3: เหมือนคนอยู่ในบ้านเนาะเราก็ไม่รู้ว่าบ้านเราเนี่ยมันมีอะไรโดดเด่นน่าสนใจสำหรับคนนอกใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
3: อืม
4: ครั้งแรกที่ผมไปเนี่ยผมไปปุ๊บผมก็ไปถามทุกคนนะที่มาแม่ยายนะครับจากตอนแรกที่ก็ไม่กล้าคุยคือทุกคนก็ไม่กล้าคุยก็คือรูปแบบเอ้ยมาอีกแล้วมาถามอีกแล้วถามแล้วเดี๋ยวก็ไปปรากฏว่าผมก็ไปอธิบายว่าเราจะถามเพื่อไปทำแบบนี้สุดท้ายเนี่ยทุกคนพลั้งพลูมาหมดเลยครับแล้วผมไม่ได้ปิดกั้นนะครับเวลาเราไปหาค้นหาของดีเนี่ย
3: โอ้เยี่ยมเลย
4: โอเคแหละเราจะขับเคลื่อนในแนวของชีวภาพก็จริงแต่ว่าเวลากระบวนการทำงาน ผมบอกว่าไม่ว่าเป็นเรื่องของอาหารไม่เรื่องของวัฒนธรรมไม่เรื่องของความเชื่อในเรื่องของภูมิปัญญาคุณแสดงออกมาให้หมดแล้วเราค่อยมาวิเคราะห์กันร่วมกันว่าอันไหนมันเด่นจริงอันไหนมันมีดาดเดินอะไรประมาณเนี้ยสุดท้ายนะครับที่นั่นเราได้เส้นทางขึ้นมา3เส้นทาง
3: โอ้
4: เส้นทางท่องเที่ยวมา3เส้นทางอันนี้จากเขากําหนดกันมาร่วมกันมาเห็นไหมครับ
3: แค่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับพี่ถาวรคือเขาเล่าถึงสิ่งที่เขามี
4: 2
3: วันเขาเองก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีอะไรที่โดดเด่น
4: ใช่
3: เพราะเขาอยู่กับมันทุกวันเนาะ
4: ครับครับก็จ
3: นได้3เส้นทาง
4: พอ3เส้นทางก็มันต้องมีการทดสอบ
3: เส้นทางอะไรบ้างครับพี่
4: เส้นทางท่องเที่ยวอันแรกเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเน้นธรรมชาติเน้นธรรมชาติก็อาจจะมีเส้นทางเดินป่าแล้วก็มีไปไหว้พระในชุมชนแล้วไปเดินป่าส่วนเส้นทางที่2เนี่ยเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเส้นทางสายธรรมเส้นทางสายธรรมมีธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะรวมความโดดเด่นของเขาเนี่ยเข้ามาคือเส้นทางนี้มันจะมีล่องธรรมชาติก็ไปล่องแพชมวิวในอ่างเก็บน้ำห้วยทาอย่างเงี้ยอันวิวมันสวยเห็นไหมครับก็ล่องแพไปเสร็จปุ๊บไปขึ้นก็ไม่มีวัดอยู่ใกล้ๆก็ขึ้นไปไหว้พระวัฒนธรรมตกเย็นมาก็มากินขันโตกมากินพาแรงมากินอาหารพื้นถิ่นกันเห็นไหมครับนี่คือเส้นทางสายธรรมก็มีทั้งสามธรรมธรรมะธรรมชาติวัฒนธรรมส่วนอีกเส้นทางที่สามนี่ยังไม่ได้ไปทดสอบอันนั้นออกในแนวผจญภัยก็จะมีร่องแก่งแล้วก็มีไปเที่ยวป่าชุมชนอะไรประมาณนี้แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวง
3: พี่ถาวรครับตอนที่พี่ถาวรลงไปฟังจากเขาเล่าแล้วสามารถวิเคราะห์ออกมาเป็นเส้นทาง3เส้นทางเนี่ยชาวบ้านเขาประหลาดใจไหมคือทั้งที่เขาอยู่กับมันมาเรียกว่าตั้งแต่ลูกเด็กเล็กแดงเนาะอยู่กันมาเป็น10ปีเขาจะเซอร์ไพรส์หรือจะแปลกใจไหมครับว่าโอ้โหสิ่งที่ชุมชนมีอยู่เนี่ยมันสามารถสร้างเป็นเส้นทางได้ถึง3เส้นเลยเหรอเขาแปลกใจไหม
4: มันอย่างนี้ครับไอตอนวันแรกที่ผมเมื่อกี้ที่ผมบอกเล่าตอนแรกว่าผมไปวันแรกเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครอยากพูดอยากเล่าอะไรเท่าไหร่แต่พอผ่านวันแรกผมก็พยายามชวนเขาคุยชวนกันคิดใช่ไหมครับพอวันที่2เนี่ยพอเราได้สรุปเส้นทางเสร็จแล้วผมได้ยินไม่ใช่ไอ้นั่นเป็นแม่เป็นยายอ่ะคือผู้สูงอายุเขานั่งคุยกันเองนะครับผมแอบได้ยินเขาพูดว่าไงรู้ไหมครับเขาบอกว่าประชุมครั้งนี้ดีจังเนี่ยเขามาถามเราเขามาถามพวกเราแล้วเขาเอาที่เราพูดไปใส่ในก็พูดง่ายๆว่าเส้นทางทั้ง3เส้นผมไม่ได้คิดเองครับเขาช่วยกันคิดผมเอาที่เขาคิดมาทำแล้วเนี่ยคือเขาพูดมาสะท้อนเองว่าครั้งนี้ดีจังที่เขามาประชุมเนี่ยเขาเอาที่เราพูดอันนี้แม่ยายๆนะครับนั่งพูดกันเอาที่เราพูดเนี่ยไปทำให้มันเกิดขึ้นผมว่าเนี่ยมันเป็นนิมิตหมายที่ดีก็ทุกคนก็เรียกว่าเซอร์ไพรส์ว่านะครับแล้วครั้งนี้ที่ไปเนี่ยไปเป็นทดสอบแล้วนะครับทดสอบ2เส้นทางก็คือสายที่1ไปเดินป่าไปเดินอาบป่าไปเดินอะไรกันทดสอบเนี่ยผมก็เราไม่ได้ไปชี้นำอะไรครับแต่ว่าผมไปสรุปให้เขาว่ามันเป็นยังไงคุณมาแล้วถ้าคือผมไอ้ช่วงทดสอบเนี่ยพูดง่ายๆเหมือนว่าเราจัดตั้งเรามีงบสนับสนุนแต่ว่าผมก็ไปช่วยเขาวิเคราะห์ออกมาว่าถ้ามันจะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติหมายถึงว่าสามารถดําเนินการเก็บตังค์แล้วก็ให้คนนักท่องเที่ยวมาจริงๆตรงนี้ผมก็ไปช่วยเขาทําตรงนี้ค้นหาตรงนี้ออกมาผมก็ถามเลยถามนักท่องเที่ยวนะครับที่ไปที่มาร่วมทดสอบเส้นทางผมถามว่าถ้าคุณมาเองออกตังค์เองเนี่ยจะมาไหมเห็นไหมครับก็หลายคน
3: ก็ตอบ
4: คือหลายในทั้งสองเส้นอันนี้ตอบทั้งสองเส้นทางเนี่ย
3: ทั้งสองเส้นทางเลย
4: สองเส้นทางแรกเนี่ยมาเส้นทางแรกเนี่ยเส้นทางที่สองเนี่ยมาแต่ว่าให้ปรับปรุงตรงนี้เห็นไหมครับ
3: ก็เป็นมุมจากนักท่องเที่ยว
4: ใช่เพราะฉะนั้นพอหลังจากนี้ไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอาพวกนี้ไปปรับปรุงแล้วก็ทําเป็นเส้นทางจริงๆที่จะทําให้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจริงๆอ่ะครับ
3: นี่พี่ดาวน์ครับถามนิดนึงในฐานะคนชอบเที่ยวเนาะใน2เส้นทางเนี่ยแต่ละเส้นทางเนี่ยใช้เวลาสักกี่วันผมถามคำถามนี้ไม่รู้ถูกหรือผิดนะครับแต่เหมือนว่าสมมติว่าผมวางแผนไปเที่ยวเนี่ยผมก็จะดูจากวันหยุดเนาะหรือวันจากที่เราไปใช้เช่นไป3 วัน 2 คืน1 วัน 2 คืนอะไรแบบเนี้ยเส้นทางที่ พิตรวรกับชาวชุมชนที่ศรีสะเกษเนี่ยร่วมกันสร้างใช้ช่วงเวลาสักกี่วันกี่คืนครับ
4: มันอย่างนี้ฮะเส้นทางที่หนึ่งเนี่ยมันเหมาะที่จะวันเดย์ทริป
3: วันเดียวไปเที่ยววันเดียวได
4: ้วันเดียว
3: เที่ยววันหยุดเสาร์อาทิตย์ได
4: ้แต่ถ้าคุณจะพักค้างก็ไม่แปลกมันสนิทอยู่ไงครับที่เนี่ยเขาจะมีป่ามันป่าที่ธรรมที่เป็นธรรมชาติแล้วก็มันไม่สมบูรณ์สมบันมากถ้าคนเราไม่เป็นไขข้อไม่เป็นอะไรพูดง่ายๆตั้งแต่เด็กยันผู้สูงวัยเนี่ยไปได้เพราะเส้นทางเด
3: ิน
4: ทาง
3: ม
4: ันสองกิโลมันสองกิโลสองกิโลมันไม่มากเกินไปครับแต่มันก็ไม่ง่ายเกินไปเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเดินเหมือนพื้นราบคือมันได้ฟีลว่าเราไปเดินป่าแล้วป่ามันโอเคมันสมบูรณ์มีดอกไม้มีพันไม้แปลกๆแล้วยิ่งเขามีไกด์ท้องถิ่นด้วยก็มีไกด์ท้องถิ่นหมายว่านี่แหละที่เกิดจากกระบวนการเนี้ยเขาก็ต้องไปเรียนรู้แล้วก็ไปสร้างด้วยกันว่าถ้าคุณจะทำกิจกรรมนี้คุณต้องมีไกด์ท้องถิ่นซึ่งเขาก็ทำได้ดีนี่คือจากกระบวนการเพราะฉะนั้นเส้นทางนี้เนี่ยคือถ้าเดินเนี่ยมันก็ไม่เหมาะกับทุกคนแหละคือไปเดินป่าเห็นแต่ต้นไม้เห็นอากาศบริสุทธิ์เพื่อนถามว่าถ้าสายที่มันเรียกว่าอะไรสายที่เขาที่บอกต้องการว้าวๆเนี่ยเขาจะไม่ชอบแต่ในขณะเดียวกันผมคือในกระบวนการที่เราไปทดสอบเนี่ยที่ว่าช่วงวิเคราะห์กันเนี่ยผมก็ถามนักท่องเที่ยวที่เป็นวัยรุ่นเป็นเจนใหม่เจนปัจจุบันเขาบอกเส้นทางที่เขากลับชอบคือมันไม่สมบุกสมบันเกินไปเขาไม่ได้ต้องการอะไรแบบนั้นเขาต้องการชิลๆเขาต้องการอะไรประมาณนั้นเห็นไหมครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเหมาะที่กับคนกลุ่มนี้แต่อีกเส้นทางนึงเส้นทางที่สองเนี่ยที่ว่าเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีกิจกรรมค่อนข้างหลากหลายกว่าตอนเย็นเราสามารถมาคือวิวมันก็สวยมันสวยวิวอ่างเก็บน้ำครับแต่อ่างเก็บน้ำไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็มีไปทำบุญบ้างไปดูป่าชุมชนของชาวบ้านแล้วก็มาดูมานั่งพักผ่อนมากางเต็นท์ก็ได้นอนที่พักในชุมชนก็ได้ที่ริมอ่างเก็บน้ำซึ่งวิวมันสวยอย่างตรงนี้เนี่ยเหมาะแก่การพักค้างเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคือถ้าตรงนี้เนี่ยเหมาะสำหรับ2วัน1คืนแต่ว่าถ้าจะเอาทั้ง1ทั้ง2เนี่ยคือผมเกรงว่าอย่างนี้ฮะนักท่องเที่ยวมันจะคนละเรียกว่าไงคนละกลุ่มกัน
3: คนละกลุ่มกัน
4: แต่ว่าเอาถ้าคุณอยากไปกลุ่มเดียวกันก็อาจจะ2วัน1คืนหรือว่า2คืน3วันหมายถึงว่าหัวท้ายไว้เดินทางบ้างก็ได้นะครับอันนี้นี่สำหรับที่นี่ส่วนเส้นทางที่3นี่ยังไม่ได้เกิดการเนื่องจากมันมีการล่องแก่งมีอะไรพวกนี้เรายังไม่ได้ทดสอบมันขึ้นอยู่กับในช่วงฤดูน้ำอะไรพวกนั้นด้วยช่วงนี้มันยังไม่เหมาะครับ
3: เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงว่าในรอบมันหยุดต่อไปตอนนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็ทราบแล้วนะครับท่านที่อยู่ทางเขตอีสานเนาะขอนแก่นเอ้ยขอโทษศรีสะเกษนี่ก็จะเป็นอีสานตอนล่างนะครับอีสานตอนล่างผมคิดว่าน่าสนใจเลยครับวันเที่ยววันเดียวก็ได้เที่ยว2วัน1คืนก็ได้แล้วก็ไม่สมบุกสมบันคนที่อยากจะเจอสิ่งมหัศจรรย์พันลึกของประเทศไทยประเภทว่าอันซีนอาจจะไม่เหมือนแต่ถ้าชื่นชมธรรมชาติความหลากหลายมีนกเยอะมีดอกไม้มีป่าแปลกๆอะไรงี้ผมว่าไม่ผิดหวังแล้ววันนี้2เส้นทางนี้ก็กำลังจะถูกยกระดับโดยทีมของพี่ถาวรนะครับโดยสำนักงานเศรษฐกิจชีวภาพนะครับ
4: ต้องเรียนอย่างนี้ครับ
3: ผมว่ายอดเยี่ยมเลยยอดเยี่ยม
4: ต้องเรียนอย่างนี้2เส้นทางนี้เนี่ยดำเนินการโดยชุมชนครับขอให้ผมไปเป็นแขกรับเชิญเฉยๆไปช่วยวิเคราะห
3: ์
4: แต่ว่าแต่ตอนนี้เขากำลังดำเนินการด้วยตัวเองนะครับครับผมแต่ว่าน่าไปครับส่วนในส่วนที่ผมเมื่อกี้เราถามว่า2อาทิตย์นี้เราไปทำอะไรมาบ้างนะครับในส่วนที่เป็นท่องเที่ยวชีวภาพจริงๆเนี่ยนี่ผมต้องเรียนอย่างนี้ผมเพิ่งกลับมาจากนครศรีธรรมราชวันนี้นี่เอง
3: โอ้โหคนละทิศเลยนะครับเมื่อกี้อยู่อีสานเนาะแต่นี่มานคร
4: ใช่ครับก็กำลังไม่ใช่กำลังแหละไปทำกิจกรรมท่องเที่ยวชีวภาพไปสับสนชุมชนนี่แหละจัดขึ้นที่อำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชถ้าทุกท่านเคยโดยเฉพาะถ้าเป็นสายบุญหรือว่าสายกึ่งสายมูสักนิดนี่เคยได้ยินท่านเพราะท่านคล้ายวาจาศิษย
3: ์
4: อยู่ที่นี
3: ่โอ้โหเคจีดำ
4: ใช่ครับผมไปทำอยู่ที่ใกล้ๆคือวัดกับที่ชุมชนที่เราไปทำเนี่ยก็อยู่ใกล้กันสัก500เมตรห่างกันสัก500เมตรนะครับเพราะฉะนั้นที่เราไปทำเนี่ยมันชื่องานว่าอาบสีขันอนุรักษ์พันไม้กราบพ่อท่านคล้ายวาจาศิษย์ เป็นชื่อของกิจกรรมท่องเที่ยวชีวภาพที่ชุมชนเขาทำอาบสีขันคืออะไรมันเป็นการเล่นคำครับคำว่าอาบสีขันเนี่ยคือคำว่าขันเนี่ยมันไม่ใช่ขันตักน้ำนะครับคำว่าขันเนี่ยคือในพื้นที่สำหรับชุมชนที่นี่เนี่ยก็คือต้นขันเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งต้นไม้ยืนต้นนี่แหละต้นขันชุมชนเนี่ยเขาเอาต้นขันเนี่ยเอาใบเอาดอกเอามาต้มเพื่อจะให้สีแล้วก็เอามาย้อมทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติแล้วก็แปรรูปเป็นผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่เป็นเสื้อผ้านะครับเขาก็มีความโดดเด่นในส่วนของไอ้นั้นอาบสีขันอนุรักษ์พันไม้นี่แล้วก็ชุมชนนี้เนี่ยเขาก็พอเขาเห็นคุณค่าของต้นขันเขาก็เลยทำกิจกรรมในเชิงของการอนุรักษ์เขาเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชนกับเบโดนะครับซึ่งการอนุรักษ์เนี่ยก็คือช่วยกันอนุรักษ์ต้นขันอนุรักษ์ยังไงน้องเมื่อเราเอามาใช้แล้วเขาก็พยายามเพาะพันธุ์แจกจ่ายขยายพื้นที่ปลูกนะครับคนเราพอเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าเขาก็ปลูกนะครับซึ่งนี่ก็เป็นไฮไลท์งานหนึ่งของงานแล้วก็ไหนๆก็ที่มาที่ไปจริงๆเนี่ยตอนที่ผมเข้าไปที่ชุมชนเนี่ยคือเขาบอกว่าที่มาที่เขาได้เข้าไปเอาต้นขันนี้มาเนี่ยเนื่องจากว่าที่วัดสวนขันเนี่ยที่ว่าเคยเป็นวัดที่พระท่านคล้ายว่าจะเสร็จอยู่ที่นี่ท่านจำวัดอยู่ที่นี่มาก่อนนะครับท่านได้ปลูกต้นขันไว้ที่นั่นต้นแรกต้นขันต้นแรกอยู่ที่วัดสวนขันนั่นคือที่ไปที่มานะครับก็คือมันเชื่อมโยงกันระหว่างต้นขันชุมชนแล้วก็วัดที่พระท่านคล้ายว่าจะเสร็จเราจัดท่องเที่ยวชีวภาพแล้วเราจัดทำไมเราจัดเพื่ออะไรในชุมชนนี้ดูมันไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือในมุมของเมื่อกี้ที่เราคุยตั้งแต่ต้นรายการว่าท่องเที่ยวชีวภาพก็คือเราต้องการที่จะชูจุดเด่นเรื่องของความโดดเด่นเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนนั้นๆในเมื่อชุมชนนี้เขากิจกรรมของเขาคืออนุรักษ์ต้นขันแล้วก็เอาต้นขันนั้นมาทำเป็นสินค้าทำใหเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นแต่ว่าอย่างว่าแหละครับคือก็ทำสีผ้ามัดย้อมทำนนทำนี่มันก็คงจะไปไหนไม่ได้ไกลนะครับเราก็ใช้งานนี้งานท่องเที่ยวชีวภาพเนี่ยมาโปรโมทชุมชนกันนะครับมาโปรโมทชุมชนผ่านกิจกรรมของว่าไอ้ต้นขันมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็เกี่ยวข้องอะไรกับชุมชนเห็นไหมครับก็เลยจัดงานขึ้นในชื่องานตามที่บอกไปเมื่อกี้นะครับซึ่งการจัดงานเนี่ยปรากฏว่ากลายเป็นเรื่องราวที่ประทับน่าประทับใจนะครับทุกคนที่เข้าไปเนี่ยชุมชนเครือข่ายชุมชนเครือข่ายเบโดคือเวลาเราจัดงานครั้งอันนี้เรียกว่าครั้งที่หนึ่งเนี่ยครั้งแรกเราจะให้ชุมชนเครือข่ายเราไปร่วมด้วยก็จะมี
3: ซึ่งอยู่ในจังหวัดเดียวกันอยู่ในจังหวัดเดียวหรือว่าอยู่หรือที่ไหนก็ได
4: ้เราผมจะพยายามเลือกที่เกี่ยวข้องแล้วถ้าเป็นไปได้ถ้าเงินเราพอเนี่ยเราจะให้คนไกลๆมาเหตุผลทำไม
3: มาดูเป็นตัวอย่าง
4: ใช่ครับถามว่าถ้าอาจารย์เนี่ยไปดูข้างบ้านเขาทำอะไรเนี่ยอาจารย์ก็รู้สึกเฉยๆบ้านติดก
3: ัน เราม
4: ีสภาพไปล้อมเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมจะให้คนที่อยู่ไกลๆมาคนที่อยู่ไกลๆมาปุ๊บมันเกิดการแลกเปลี่ยนครับเอ๊ะทำไมบ้านเขามีแบบนี้ทำไมบ้านเราไม่มีแบบนี้เอ๊ะเราจะไปประยุกต์ยังไงนั่นคือแนวคิดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มาเนี่ยจากศรีสะเกษก็มาแต่คนละกลุ่มที่ผมไปทำจากศรีสะเกษก็มาจากน่านก็มานะครับไปจากหลายจังหวัดจากนราธิวาสก็มาครับเราเปิดโอกาสหมด มาสงขลามาจากตรังมาจากกระบี่แล้วในกลุ่มที่มาเนี่ยผมจะเลือกแบบนี้ครับผมจะเอาชุมชนที่เขาเคยทำท่องเที่ยวชีวภาพมาแล้วครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเป็นชุมชนใหม่ที่ไม่เคยจัดท่องเที่ยวชีวภาพเลยทำไมผมทำแบบนี้ เวลามาแบบนี้เนี่ยชุมชนที่เคยจัดท่องเที่ยวชีวภาพมาแล้วเนี่ยเขามีประสบการณ์ถูกไหมครับผมให้เขามาเล่าให้พี่น้องคนอื่นๆฟังมาแลกเปลี่ยนว่าผมตั้งคำถามว่าคบเบโดเนี่ยคบกับผมเนี่ยคบกับท่องเที่ยวชีวภาพเนี่ยได้อะไรเขาให้เขามาเล่าสู่ฟังเห็นไหมครับไอ้คนใหม่ก็อย่างน้อยคือเออผมมันใหม่คนมันก็เกิดแรงบันดาลใจว่าอ๋อก็ทำแบบนี้นี่เองถึงทรัพยากรไม่เหมือนกันแต่ว่าเขาเข้าใจอ๋อไอ้ความโดดเด่นเรื่องของชีวภาพเป็นอย่างนี้นี่เองเห็นไหมครับคราวนี้เนี่ยพออีกมุมนึงคนเก่าเนี่ยผมให้เขาเล่าประสบการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในขณะเดียวกันพอคนใหม่ไปปุ๊บผมก็ถามว่าคุณมานี่มาทำไม คาดหวังอะไรคือตั้งโจทย์ให้เขาคิดว่าคือจริงๆเราให้เขามาเป็นนักท่องเที่ยวแหละแต่ว่าเที่ยวแล้วต้องให้ได้สาระกลับไปบ้างพอตั้งโจทย์แบบนี้เขาก็จะคิดแล้วเขาก็จะดูพอดูปุ๊บเนี่ยเขาก็จะคิดตามว่าอ๋อตรงนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เอ้ยของฉันก็มีคล้ายๆแบบนี้ของฉันไม่เหมือนเอ้ยทำไมต้องทำยังไงเห็นไหมครับกระบวนการพวกนี้ผมว่ามันเกิดประโยชน์มากแล้วเนี่ยทุกคนแฮปปี้มากครับแล้วก
3: ็โอ้ถามงั้นถามพี่ถาวรนิดนึงครับตอนที่พี่ถาวรชวนภาคีเครือข่ายไปเนี่ยมีข้อจำกัดไหมครับว่าชวนได้กี่แห่งกี่ชุมชนเช่นชวนได้10หรือ20ชุมชนอะไรเงี้ยหรือนับเป็นจำนวนคนชวนไปสัก200คนอะไรเงี้ยมีข้อจำกัดไหมครับ
4: คืออันนี้เนื่องจากว่าการจัดงานเนี่ยเป็นการสนับสนุนเงินโดยเบโดเพราะฉะนั้นข้อจำกัดเดียวที่มีเหมือนกันทุกครั้งก็คือเรื่องของเงินผมจะมีเงินก้อนกลางอยู่เวลาจัดท่องเที่ยวให้กับที่ไหนเนี่ยเราจะสมมติเรามีอยู่300,000 บาทนะครับ เราให้ชุมชนหมดเลยนะครับให้ชุมชนจัดเองหมดเลยเมื่อครั้งที่แล้วที่ผมเล่าว่ากระบวนการสนับสนุนของผมเนี่ยของเบโดเนี่ยในเรื่องท่องเที่ยวชีวภาพเราไม่ไปดําเนินการให้ครับเราให้เงินเราให้แนวทางเราให้คําแนะนําว่าควรจะทําแบบนี้ควรจะทําแบบนี้แต่ไม่บังคับนะครับผมไม่เคยบังคับแต่เราจะให้คําแนะนําถ้ายิ่งถ้าเข้ามาปรึกษาว่าแบบนี้ได้มั้ยแบบนี้ดีเราจะให้คําแนะนําแต่สิ่งที่เราอยากให้เขาเรียนรู้คือให้เขาจัดเองนะครับเพราะฉะนั้นแต่ในขณะเดียวกันคือเงินมันจะเสียไปกับตรงนี้ครับคือคนชุมชนที่ไปเนี่ยเราต้องบอกว่าเบโดก็เป็นคนออกเงินให้ค่าเดินทางครับพูดง่าย
3: ๆ
4: เราจ่ายตามระเบียบอันนี้จ่ายตามระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าคนมาไกลเราก็ต้องจ่ายค่าเดินทางให้เขามากหน่อย
3: เยอะครับ
4: เยอะหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าว่าไอ้ครั้งไหนมีชุมชนที่มาจากไกลๆมากทำให้จำนวนชุมชนที่จะเข้าร่วมได้น้อยลงครับผม
3: ครับไม่พี่ถาวรพูดถึงตรงนี้เนี่ยขออนุญาตพูดจากมุมมองของบุคคลที่3เนาะจริงๆอยากจะสะท้อนถึงหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐหรือจะเป็นองค์กรต่างๆก็ตามที่ทำกิจกรรมแบบนี้ผมเนี่ยมองจากคนนอกนะผมคิดว่าจริงๆแล้วเรื่องงบประมาณเนี่ยมันน้อยอยู่แล้วแหละเพราะว่าอย่างในสภาตอนนี้พยายามจะตัดงบประมาณตัดนู่นตัดนี่แต่อยากให้มองอีกมุมนึงอันนี้ถ้ามีโอกาสนะครับผมคิดว่างบประมาณส่วนนี้มันอย่าไม่อยากมองว่าเป็นค่าใช้จ่ายเนาะอยากให้มองว่ามันเป็นการลงทุนสำหรับนวัตกรรมใช้คำนี้เลยทำไมจึงกล่าวแบบนี้อย่างที่พี่ถาวรได้เอ่ยเมื่อสักครู่ว่าเราให้คนโดยเฉพาะคนจากพื้นที่ไกลๆเนี่ยมาชมมาดูมาอยู่มาลิ้มมาลองเพื่อตัวเองเนี่ยจะได้ไปเปรียบเทียบกับชุมชนเดิมแล้วดูว่าตัวเองเนี่ยมีเพชรอะไรอยู่ในมือบ้างเอาเพชรในมือนั้นเนี่ยเอาหินนั้นน่ะมาขัดเกลามันอาจจะเป็นเพชรน้ำงามซึ่งสิ่งนี้มันต่างจากกระบวนการอุตสาหกรรมมันต่างจากการซื้อขายผมเลยคิดว่าบางครั้งเนี่ยรัฐเนี่ยมองเห็นเม็ดเงินเป็นรายจ่ายพอบอก300,000นี่ดูมันเยอะแต่จริงเฉลี่ยแล้วเนี่ยอาจจะหัวนึงประมาณสัก100-200 บาทซึ่งน้อยมากโดยเฉพาะยิ่งผมคิดว่างานเสียสละอย่างทีมงานจะหน่วยไหนก็ตามวันนี้เราได้เจอพี่ถาวรมันอาจจะมีน้องๆ อาจจะมีเพื่อนๆในอีกหลายวงการที่ทำงานจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับทำงานตั้งแต่ตี 5ยันเที่ยงคืนอย่างเงี้ยแต่ว่าพอพูดถึงงบประมาณเนี่ยทุกคนก็จะมองทุกหน่วยเหนือเนี่ยจะมองเป็นรายจ่ายแต่ผมเนี่ยอยากจะสะท้อนอยากให้มองเหมือนมันเป็นการลงทุนน่ะเป็นการลงทุนเพื่อสร้างอะไรบางอย่างถ้าสร้างสำเร็จเนี่ยเงินมันจะรีเทิร์นกลับมามันอาจจะไม่ใช่รายรับกลับมาในหน่วยแต่มันจะเป็นรายได้ที่เกิดกับชุมชนเกิดกับแผ่นดินซึ่งมันมหาศาลและมันต่อเนื่องยาวนานอันนี้ฝากหน่วยราชการที่เป็นคนอนุมัติเงินผมเชื่อว่ามีเยอะวันก่อนผมไปร่วมงานขอสัก 2-3 นาทีเรามีป่าไม้มีวัดอุทยานซึ่งเกี่ยวพันกับเรื่องความหลากหลายเนาะ
4: ครับผม
3: เรามีเยอะมากครับเรามีป่าอยู่100,000 ไร่ซึ่งน้อยมากนะแต่ในบรรดาป่าน้อยๆเรามี100,000,000 ไร่เรามีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลป่าเนี่ยหลายหมื่นคนแต่คนเหล่านี้ได้ค่าจ้างค่าตอบแทนเนี่ยเดือนหนึ่ง10,000 กว่าบาทนะครับแต่ว่าตะเวนวันละ24 ชั่วโมงเดือนหนึ่งเนี่ยตะเวน7 วันชีวิตเขาอยู่กับป่าเราจะมองว่าแหมชีวิตอยู่กับป่าไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรค่าน้ำค่าไฟก็ไม่ต้องเสียแต่อยากให้เจ้าของหน่วยคือกรมอุทยาน สำนักงบประมาณหรือแม้ทั่งของพี่ถาวรเนี่ยนะครับหน่วยงานที่เอื้อเฟื้องงบประมาณเนี่ยอยากให้มองว่ามันเป็นการลงทุนสำหรับการพัฒนาบุคลากรภาคสร้างงานนวัตกรรมจริงๆถ้าเป็นไปได้เนี่ย300,000-300,000น้อยมากพี่ถาวรผมบอกเลยถ้าเป็นเอกชนเนี่ยผมว่างานนี้ไม่ต่ำกว่า3 ล้านนะครับจริงๆจริงๆแล้วค่าเดินทางที่จ่ายแค่กิโลละ4 บาทกิโลละ5 บาทเนี่ยมันไม่สอดคล้องแล้วน้ำมันลิตรนึงต้องเท่าไหร่40-50 บาทนะครับ
4: คร
3: ับ ครับนี่ก็เป็นมุมมองของผมอยากให้หน่วยของพิตาวรเนี่ยได้งบประมาณเยอะเพื่อลงทุนสร้างนวัตกรรมในการเปลี่ยนแปลงคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวครับ
4: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ถ้าได้แบบนั้นเนี่ยผมจะทำแบบทุ่มเท
3: จะแจวเลยเนาะงานมันจะแข็งขันครับทีนี้อยากฟังต่อนิดนึงครับพี่ถาวรพอภาคีเครือข่ายเหล่านั้นมาในพื้นที่แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อ
4: ครับผมขอย้ำที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของเงินที่เราใช้ตรงนั้นนิดนึงคือการใช้งบประมาณในการสำรองทุนจัดงานเนี่ยเราเรียกในมุมผมมองมันเป็นการกระจายรายได้ครับแม้แต่ค่าเดินทางเนี่ยเราจ่ายตรงผมไม่มีนอกในกับตรงนี้ผมจ่ายทุกได้ระเบียบจ่ายเท่าไหร่ผมจ่ายเท่านั้นครับเราจ่ายกับชุมชนที่เดินทางแต่ว่าผมอยากให้มองตรงนี้ครับเงินไอ้2-3 แสนที่ว่าเนี่ยในกระบวนการทำงานเนี่ยเวลาชุมชนไปเนี่ยของผมพยายามผลักดันให้เกิดการพักในชุมชนนะครับพักโฮมสเตย์ว่าถ้าใครไม่มีโฮมสเตย์คุณจะทำเป็นเต็นท์เป็นอะไรนอนเต็นท์แต่ว่าอยากให้ชุมชนนั้นเรียนรู้การบริการเรื่องของที่พักกับนักท่องเที่ยว
3: โอ้เยี่ยมเลยยอดเยี่ยม
4: เพราะฉะนั้นผมจ่ายเงินให้กับชุมชนที่จัดงานนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเงินนี้จะอยู่ในชุมชนแน่นอน 100% ครับแล้วเรื่องอาหารอีกล่ะพอไปถึงจุดพื้นที่จัดงานปุ๊บเนี่ยค่าอาหารผมจ่ายให้กับชุมชนที่จัดงานครับผมไม่ไปซื้อเองผมให้ชุมชนที่จัดงานคุณดูแลผมสอนให้เขารู้จักบริหารจัดการถ้านักท่องเที่ยวมาคุณจะขายอาหารอะไรหมายถึงว่าคุณจะเอาเมนูอะไรมาบริการเขาให้มันเกิดรายได้ให้มันเกิดความประทับใจเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะคือเงินใน 2-3 แสนนี้เนี่ยตกถึงมือชุมชน 100% เพราะฉะนั้น
3: มันคือการ
4: กระจายรายได้เพราะฉะนั้นที่อาจารย์บอกว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าเรามีใครเห็นจริงๆแล้วคือต้องบอกเรียนอาจารย์อย่างนี้แล้วก็เรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยคือในส่วนของตรงนี้เวลาวิธีการขอหรือการไปดีเฟนต์งบประมาณมันไม่มีเวลาไปนั่งเล่ากันแบบนี้ครับแล้วก็พอเวลาเราพูดแบบนี้เนี่ยมันไม่มีใครฟังนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่เห็นเขาคิดว่าเราเอาเงินมาละลายเหมือนกับที่ผ่านมาม
3: องเป็นรายจ่ายไงมองเป็นจ่ายทิ้งจ่ายทิ้งเนี่ยก็พยายามจะประหยัด
4: ใช่ครับแต่ชุมชนที่เบโดไปสนับสนุนจัดเขาจะรู้ทุกคนจะเข้าใจจริงๆแล้วอยากให้ไปคุยกับเขาเองมากกว่านะครับในของเรื่องของท่องเที่ยวชีวภาพที่เราไปจัดเพราะนั้นนี่แหละไอ้ชุมชนส่วนขันที่ผ่านมาเขาไม่เคยทำเรื่องของท่องเที่ยวเลยครับเขาไม่เคยเลยนะครับแต่ว่าเราพยายามใช้กระบวนการนี้เนี่ยไปสอนเขาข้อผิดพลาดเยอะแยะครับครั้งที่หนึ่งแต่อย่างที่ผมพูดไว้ครั้งที่แล้วว่าของผมเนี่ยผมให้เขาชุมชนเป็นคนดำเนินการเองทั้งหมดเราแนะนำเราแล้วก็วันสุดท้ายเนี่ยนะครับผมมีการระดมความเห็นเราเรียกว่าสรุปบทเรียนกันวันแรกอะเราถามวันแรกอะคุณมาทำไมคราวนี้วันสุดท้ายผมถามนะมาแล้วคุณได้อะไรบ้างเนี่ย
3: โอ้เยี่ยม
2: ใช่
3: ครับ
4: มาแล้วได้
3: พี่ถาวรครับ
4: ผมบันทึกไว้หมดนะครับครับ
3: ครับพี่ถาวรครับผมถามแทนชาวบ้านนิดหนึ่งคือผู้ติดตามฟังรายการของเราเนี่ยทั้งทางวิทยุแล้วก็ทางออนไลน์หรือว่าต่างๆเนี่ยก็จะมีอยู่หลายจังหวัดนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าจะมีชุมชนมากมายที่กำลังฟังรายการนี้อยู่ทั้งสดแล้วก็ในวันอื่นๆถ้าเขาสนใจที่เขาอยากจะยกระดับชุมชนของเขาเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวชีวภาพเขาจะต้องทำยังไงติดต่อพี่ถาวรได้ไหมครับ
4: ผมขออนุญาตอย่างนี้ติดต่อได้บอกได้ก่อนนะติดต่อได้แต่ว่าผมขออนุญาตอย่างนี้คืออันดับแรกเลยเนี่ย1ชุมชนต้องขอสำรวจตัวเองก่อน1คำว่าสำรวจตัวเอง1คุณเป็นกลุ่มก้อนในลักษณะของเป็นวิสาหกิจชุมชนไหมอันนั้นหมายถึงว่าเพราะว่าเราเป็นหน่วยงานรัฐครับผมไม่สามารถไปสนับสนุนคนใดคนหนึ่งเป็นส่วนตัวได้ เพราะนั้นเราจะไปในลักษณะของกลุ่มชุมชนก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือว่าคุณเป็นสหกรณ์แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นสหกรณ์เนี่ยเขาจะไปทําภารกิจเฉพาะอย่างเป็นสหกรณ์การเกษตรเขาจะไม่มาเน้นเรื่องท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่พูดง่ายๆว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่เป็นวิสาหกิจชุมชนเพราะฉะนั้นสํารวจตัวเองก่อนว่าหนึ่งเราทํากิจกรรมกันเป็นกลุ่มไหมถ้าเรายังไม่เป็นกลุ่มถ้าเราจะไปขอความช่วยเหลือผมหรือว่าเบโดเนี่ยมาทําท่องเที่ยวชีวภาพเนี่ยเราพร้อมที่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มไหมถ้าคุณไม่พร้อมที่จะทํางานเป็นกลุ่มอย่าเข้ามาครับสองแต่ถ้าคุณพร้อมที่จะทำงานเป็นกลุ่มแล้วก็ผมไม่อยากให้ติดต่อตรงมากับผมเพราะว่าบางทีมันคือบางทีช่วงนี้เนี่ยช่วงปลายปีก็ประมาณ
3: เดินทางบ่อยพูดง่ายๆอาจจะโทรไม่เจอกัน
4: ใช่ครับอาจจะเดี๋ยวอาจจะหาว่าหาว่าเล่นตัวหาว่าไม่ยอมรับสาย ไม่ใช่ครับไม่ใช่ช่วงนี้ผมนี่คิวผมจนถึงต้นเดือนกันยาครับหมายถึงว่าต้องออกไปช่วยชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นช่องทางที่อยากจะเข้ามาเนี่ยผมบอกอย่างนี้ให้ไปหาหน่วยงานให้ไปหาหน่วยงานพี่เลี้ยงแล้วก็ให้เขาพาจูงเดินเข้ามาอย่างหน่วยงานพี่เลี้ยงเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรได้ก็จะดีมาก
3: กระทรวงทรัพย์นะครับทศของพวกเรานี่เอง
4: ใช่ครับหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรที่ใกล้ชิดกับท่านทุกจังหวัดคือใครบ้างหนึ่งเลยทศจหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆท่านไปขอเขาเลยไปบอกว่าเนี่ยอยากเข้าท่องเที่ยวช่วยว่าไบโด้นี่ช่วยเราหน่อยช่วยแนะนําช่วยพาเราไปหน่อยนะครับสองก็คือถ้าบางจังหวัดเนี่ยเรามีพื้นที่อุทยานวนอุทยานหรือเขตรักษาพันธุ์อยู่ใกล้ก็คืออยู่ใกล้ชุมชนก็อาจจะไปขอเขาจริงๆแล้วของกรมอุทยานมีหลายหน่วยงานมากนะครับที่ผมไปทําที่ศรีสะเกษเกี่ยวข้องกับสวนรุกชาติสวนรุกชาติพวกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซึ่งตอนหลังเนี่ยเขาก็พยายามกับเคลื่อนในเรื่องของท่องเที่ยวโดยชุมชนเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไปหาหน่วยงานพวกนี้นํามารู้จักกับเบโดสออ่าหน่วยงานที่อันช่องทางที่3ก็คือว่ามันมีหลายชุมชนที่เราดูแลเรื่องของป่าชุมชนอยู่แล้วซึ่งท่านก็ใกล้ชิดกับกรมป่าไม้ท่านก็ไปขอเขาว่าอะไรเงี้ยสำนักที่ดูแลเรื่องป่าชุมชนอ่ะเอ๊ะพาเราไปหาเปโดหน่อยไปหาพี่ถาวรหน่อยนะครับผมยินดีแล้วก็อันนี้ไม่ปิดกั้นหน่วยงานนอกกระทรวงนะครับอันนี้ผมแนะนําแนวแบบนี้แต่อย่างสมมติหน่วยงานอื่น ที่เราอยู่กับสปก.หรือว่าเราอยู่กับใครอ่ะหน่วยงานต่างกระทรวงเกษตรเนี่ยได้ครับเพียงแต่ว่าไม่อยากให้ติดต่อส่วนตัวไดเรกช่วงนี้มันค่อนข้างวุ่นวายในเรื่องของงานของผมนะครับแต่ด้วยความยินดีถ้ามีโอกาส
2: ครับคุณถาวรครับ
4: ครับผม
2: ผมอยากเรียนถามนะคะถามในเรื่องของว่าในส่วนของภาคใต้อย่างเช่นจังหวัดสงขลาเนี่ยจังหวัดสงขลามีแหล่งท่องเที่ยวที่เชิงธรรมชาติเชิงชีวภาพนี้ค่อนข้างจะเยอะหลายพื้นที่เกือบจะทุกอำเภอนะมีเกือบทุกอำเภอและเกือบทุกตำบลด้วยนะครับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยเช่นที่สิงห์นครที่เขาแดงเนี่ยถ้าหากว่าจะจัดกิจกรรมอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยคือในเรื่องของเชิงท่องเที่ยวชีวภาพเนี่ยเขาแดงนี่หัวเขาแดงเราจะจัดกิจกรรมได้อย่างไรในแนวไหน
4: ครับจริงๆเราต้องเรียนว่าสงขลาเนี่ยก็คือบ้านผมแล้วก็สิงห์นครด้วย
2: ว่า
4: ผมรู้จักพื้นที่เขาแดงแต่ว่าผมก็ไม่เคยไปทํากับที่นั่นยอมรับสารภาพนะครับ
2: เหตุผล
4: ที่ไม่ได้ไปทําที่นั่นเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกที่อาจารย์จำรัดถามว่าถ้าชุมชนถ้ามีคนสนใจอยากจะเข้าร่วมเนี่ยต้องทำคือด้วยภารกิจเราหนึ่งเงินเราจํากัดอยู่แล้วแหละเงินเพราะฉะนั้นผมไม่เดินเข้าไปหาครับ
2: ครับ
4: ผมไม่เดินเข้าไปหาถ้าวาสนาต้องการต้องมาหาผมครับ
3: ด้วยข้อจํากัด
4: ใช่ครับในขณะเดียวเราย้อนไปถึงที่เขาแดงคราวนี้เนี่ยผมรู้จักเขาแดงคือเขาแดงตรงนั้นเนี่ยถามว่าในเมื่อผมไม่สามารถเดินเข้าไปหาได้แล้วมันไม่มีใครเดินเข้ามาหาผมเหมือนกันพื้นที่ตรงนั้นด้วยที่ว่าหนึ่งแดงเนี่ยมันไม่ใช่มันส่วนใหญ่มันเป็นพื้นที่รัฐถูกไหมครับพื้นที่ที่มันมีมันเป็นพื้นที่รัฐเพราะฉะนั้นคือรัฐเขาไม่มาเขาไม่มีหน้าที่จะไปทําตรงนั้นเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยเมื่อกี้ท่านอาจารย์ถามว่าถ้าจะใช้เครื่องมือท่องเที่ยวชีวภาพไปใช้กับตรงนี้มันจะต้องทำยังไง คืออันนี้ผมขอเล่าไปในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างนี้ครับจริงๆท่องเที่ยวชีวภาพเนี่ยผมจะทำตรงกับชุมชนชุมชนผ่านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับ
2: ครับ
4: แต่ในเมื่อที่นี่ไม่มีผมก็เลยกำลังจะเทียบเคียงว่าเนี่ยวันที่31เนี่ยผมจะไปเปิดตลาดปันรักให้กับที่หนึ่งที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี
2: ครับ
4: การเปิดตลาดปันรักนี้เป็นเครื่องมือย่อยหนึ่งของท่องเที่ยวชีวภาพครับแล้วผมได้ประยุกต์แนวคิดเราก้าวข้ามความเป็นทำกับชุมชนอย่างเดียวอ่านตรงนี้เป็นกรณีศึกษาได้เพราะว่าอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรเนี่ยมีสถานะเป็นเอกชนคือเขาเป็นมูลนิธิครับมูลนิธิเนี่ยถ้าตามกฎหมายเนี่ยมีสถานะเป็นเอกชนผมไปทำกับเขาไม่ได้เราไปสนับสนุนเขาไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันที่เบโดไปทำตรงนี้เนี่ยที่เรากำลังจะเปิดตลาดปันรักเนี่ยเราเปิดตลาดปันรักที่นั่นก็จริงแต่ว่าคนที่มาขายของคือใครรู้ไหมครับเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่อยู่รอบๆที่เป็นเครือข่ายของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เขาให้ความร่วมมือเรื่องของการอนุรักษ์มีความโดดเด่นในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพหรือเขาก็มีความเกี่ยวข้องมีปฏิสัมพันธ์อยู่กับอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรเพราะฉะนั้นการที่เบโดไปทำตลาดปันรักที่นั่นคนที่ได้ประโยชน์ก็คือชุมชนโดยรอบครับไม่ใช่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรเพราะนี่คือเราก้าวข้ามความเป็นวิสาหกิจชุมชนไปแล้วนะครับผมก็เลยย้อนถึงโมเดลที่อาจารย์ถามเรื่องว่าเอ๊ะแล้วพื้นที่เขาแดงเนี่ยถ้าจะทำยังไงผมมองว่าถ้าเป็นไปได้แต่ว่ามันต้องมีจังหวะ
5: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
0: ที่18กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
6: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: เตือนผู้กู้กยศ.รีบปรับโครงสร้างหนี้ทางออนไลน์ลดภาระผ่อนชำระทางแอปไทยดีเป๋าตังรัฐบาลแนะผู้กู้กยศ.ปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ลดเสี่ยงถูกดำเนินคดีผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือแอปเป๋าตังพร้อมเตือนตรวจสอบก่อนชำระหนี้ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างทวงเงินร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เดินหน้าดูแลผู้กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่องโดยเปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมที่ยังมีภาระค้างชำระสามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อลดภาระการผ่อนชำระหนี้และวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีโดยสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID หรือแอปเป๋าตังจากนั้นอัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันตรวจสอบยอดหนี้และยอดผ่อนชำระในแต่ละงวดซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่หน้าเว็บไซต์ระบบการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับช่องทางชำระหนี้ที่ถูกต้องและปลอดภัยคือโมบายแบงกิ้งผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกธนาคารหรือชำระหนี้ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสโดยแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนและจำนวนเงินที่ต้องชำระแต่หากไม่มั่นใจสามารถสอบถามข้อมูลผ่านไลน์บัญชีทางการของกยศ.ได้จบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
6: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
8: คือนางฟ้าลอยลับ กลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
9: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
10: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
11: English please press 1
12: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
13: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
14: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
15: Tab to Read
14: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
15: Play Store และ App Store
13: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
14: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
16: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452 หรือ081-616-2399

0: พี่ทิงคะเมื่อคืนนี้หนูไปดูละครเวทีมาค่ะโอ้โหชุดนักแสดงแต่ละชุดวิลิสมาราจริงๆค่ะ
1: ทำไมเหรอชุดนักแสดงนี่มันแปลกตาแบบที่หนูไม่เคยเห็นมาก่อนเหรอ
0: แปลกตาอะไรกันคะพี่ทินไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อยค่ะวิลิสมาราหมายถึงสวยงามอย่างหรูหราอย่างเช่นชุดนักแสดงละครเวทีเมื่อคืนนี้แต่ละชุดวิลิสมาราก็หมายถึงสวยงามอย่างหรูหราเห็นแล้วน่าทึ่งมากๆเลยค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อเข้าใจแล้วครับแต่คำว่าวิลิสมารานี่มันฟังดูแปลกๆนะมันไม่น่าจะใช่คำไทยนะ
0: พี่ทินเดาได้ถูกต้องแล้วล่ะค่ะวิลิสมาราเป็นคำชวาที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องอีเหนาวิลิสมาราเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์อยู่นอกเมืองดาหาไปทางตะวันออกต้องเดินทางวันหนึ่งจึงจะถึงภูเขาวิลิสมารามีศาลเทพรักษ์ที่เป็นทองทั้งหลังและประดับประดาด้วยลวดลายฉลุงดงามอลังการยิ่งนักค่ะ
1: งั้นแสดงว่าคำนี้ไทยรับมาจากชวามาใช้ซึ่งมีความหมายว่าสวยงามอย่างหรูหราซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของความสวยงามอลังการของภูเขาวิลิสมาราใช่ไหม
0: ก็คงจะใช่นะคะแต่ว่าก็มีการสันนิษฐานเหมือนกันค่ะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าวิลิสมารามีเสียงคำว่าหราซึ่งพ้องกับคำว่าหรูหราก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะ
1: ดีเลยงั้นเย็นนี้ที่เราจะไปร่วมงานแถลงข่าวน้องหนูจะต้องแต่งตัววิลิสมาราซะหน่อยละเพื่อเป็นหน้าตาของบริษัทของเรา
0: ไม่มีปัญหาค่ะพี่ทินแต่งตัวสวยๆใครๆก็อยากแต่งหนูก็อยากแต่งค่ะว่าแต่ว่าพี่ทินต้องออกค่าใช้จ่ายเรื่องเครื่องแต่งกายสวยๆให้หนูด้วยนะคะห้ามปฏิเสธค่ะเพราะถือว่าเป็นหน้าตาของบริษัทเลี้ยงกาแฟหนูด้วยค่ะ
1: อย่างนั้นเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะพี่คะสั่งกาแฟหน่อยนะคะ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
3: ขึ้นโลโก้ช่อง9 Mcot HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในสตูดิโอบอยวิก้มหัวสวัสดี
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2ครับวันนี้อยู่กับผมบอยจัสดาและพี่ลิครับ
5: ใช่ค่ะสวัสดี
4: สวัสดีหนูไม่เจอกันนานมากคิดถึง
5: คิดถึงเช่นกันแล้วก็คิดถึงผู้เข้าแข่งขันของเราด้วยนะคะแล้วก็กรรมการของเราด้วยค่ะโอเคพี่บอยคะเมื่อวานเป็นการแข่งขันในรอบของคนหูหนวกไปแล้ว
4: ถูกต้องฮะ
5: วันนี้ค่ะถึงคิวของคนตาบอดแล้ว
4: ครับผมแล้ววันนี้ต้องบอกก่อนนะอย่าหาว่ารายการของเราโหดร้ายไม่ได้นะ
5: ค่ะ
4: วันนี้ฮะเราจะคัดผู้เข้าแข่งขันจาก4เหลือ
5: 3คนค่ะ
4: 3คนเท่านั้นครับ
5: เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูนะคะว่าใครจะได้เป็นเข้ารอบต่อไปนะคะเราไปดูกติกาในการแข่งขันรอบนี้กันก่อนไหมคะพี่บอย
4: ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ
5: ค่ะ
3: ขึ้นกราฟิกกติกาการแข่งขัน
6: ในรอบมีเดียควิซโชว์นี้ผู้แข่งขันจะต้องโชว์การแสดงที่อัพสกิลขึ้นโดยมีเวลาสร้างสรรค์โชว์คนละ1นาทีพร้อมตอบคำถามจากโจทย์ที่รายการกำหนดภายในเวลา30วินาทีผู้แข่งขันที่ทำคะแนนได้สูงสุด3คนจะได้ผ่านเข้าสู่รอบถัดไป
3: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2
4: เอาละครับและนั่นคือกติกาของเราในรอบนี้นะครับ
5: แล้วก็ถ้าใครค่ะไอเดียปังนะ
4: ครับ
5: ที่เอ็ดบันเจิดนะคะโดนใจกรรมการก็มีสิทธิ์ลุ้นได้คะแนนเต็มเช่นกันนะคะ
4: จะโดนหรือไม่โดนต้องไปถามเขาหน่อยตอนนี้ทั้ง3ท่านพร้อมอยู่แล้วครับกรรมการของเราท่านแรกครับน้องทันสวัสดีครับ
7: สว
4: ั
7: สดีค่ะ
4: ท่านที่2ครับพี่ต้องเหน่งครับและท่านที่3ครับพี่อูจากพกยังอยู่กับเรานะครับพี่อูนะครับผมนี่แหละฮะนี่คือชมหน้ากรรมการของเราทั้ง3ท่านครับ
5: ค่ะและผู้แข่งขันของเราทั้ง4ท่านพร้อมแล้วนะคะพี่บอยเราไปทำความรู้จักกันอีกครั้งค่ะ
4: ท่านแรกเชิญครับ
8: สวัสดีครับผมลาล่าครับ
9: สวัสดีครับยูโรครับ
10: สวัสดีครับผมวัดดี้ครับ
11: สวัสดีค่ะเจนค่ะ
4: เอาละครับผมและนี่คือผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง4ท่านนะครับต้องบอกว่าผ่านแต่ละรอบเข้ามาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะฮะตอนนี้เนี่ยชาย3หญิง1โอ้ถ้าชาย4นี่คือแบบ
5: อิ่มเลยค่ะพี่บอย

0: offering to beautiful destination ความยากลำบากมักนำพาไปสู่ปลายทางที่สวยงามมาแล้วมาเอาแนวไปไว้มาเอาในไปวางมาเอาแนวสุขสำราญไปไว้เถ้าห่วมเพื่อนเด้อ
1: Let's go

0: หมดเวลาโอ้พอดีพอดีฮะพร้อมไหมฟังกรรมการของเราก่อนนะ
1: ได้เลยครับ
0: เชิญท่านแรกครับน้องทานครับเชิญครับ
2: ชื่นชมเลยเพราะว่าเหมือนบัดดี้ได้อัพสกิลจริงๆอ่ะมีการผสมผสานแล้วก็คิดมาอย่างดีแล้วว่า1นาทีจะทำยังไงให้คนเนี่ยเห็นทักษะหรือว่าศักยภาพของตัวเขามากที่สุดค่ะซึ่งวันนี้ได้เห็นแล้วก็ขอชื่นชมแล้วก็อยากให้คีปสกิลต่างๆเหล่านี้ไว้แล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆแล้วก็อยากเห็นขั้นแอดวานซ์กว่านี้อีกก็ยังอยากเห็นสกิลอื่นๆอีกเพราะว่าเชื่อในตัวของบัดดี้เองค่ะว่าบัดดี้ก็จะมีทักษะแล้วก็มีความสามารถในมุมอื่นที่สามารถมาโชว์ให้เราได้เห็นอีกเพิ่มเติมแน่นอน
3: ในแง่ของการเตรียมการ1นาทีเนี่ยแล้วก็คิดโชว์มาว่าเราจะวางรูปแบบยังไงมีการพูดนำเข้านะคะเป็นภาษาอีสานเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะอันนี้คือขอชื่นชมติดนิดเดียวเท่านั้นค่ะคือว่าตั้งแต่ต้นไปนะคะของการโชว์พินเนี่ยกราฟมันค่อนข้างที่จะนิ่งเพราะว่าบัดดี้ให้ความสำคัญกับบีทบ็อกซ์เท่าๆกับการเล่นพินเนาะอยากจะให้ลองบริหารจัดการเวลาใน1นาทีว่าจะมีช่วงไหนที่ได้โชว์โซโล่พินให้เราได้เห็นด้วยนะคะแต่เท่าที่โชว์มาวันนี้ก็คือดีมากแล้วนะคะ
0: ขอบคุณพี่ต้นหนึ่งด้วยนะครับผมนี่พี่ต้นหนึ่งสุดท้ายครับพี่อู๋ครับเป็นยังไงบ้างฮะหนุ่มคนนี้ครับ
4: ค่ะก็น้องบัดดี้ก็ใช้ระยะเวลา1นาทีได้คุ้มมากเพราะว่าเห็นทั้งศักยภาพในหลายๆด้านของน้องบัดดี้แล้วก็ดูลักษณะของน้องบัดดี้ก็น่าจะเป็นคนเก็บในรายละเอียดมีการผูกผ้าขาวม้าแล้วก็เครื่องดนตรีที่น้องเล่นก็ประยุกต์กับบีทบ็อกซ์ได้เป็นอย่างดีนะคะดูแล้วก็ว้าวในการแสดงความสามารถของน้องเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณพี่อู๋ด้วยนะครับฟังแบบนี้แล้วหัวใจเป็นไง
1: ใจฟูคร
0: ับใจฟูเลยนะ
1: รู้สึกว่าโล่งแล้วครับ
5: โล่งแล้ว
1: โล่งครับ
5: หายสั่นแล้ว
1: หายสั่นแล้วครับ
0: นี่เป็นเพียงแค่โชว์แรกเท่านั้นจากบัดดี้ครับผม
1: ขอบคุณครับ
0: และโชว์ถัดไปครับเป็นผู้หญิงหนึ่งเดียวของเราครับกับโชว์ของน้องเจนครับ
6: B 0 5เจนกนิษฐาพลอยชุม
7: เจนในชุดผ้าสิ้นมีผ้าพาดไหล่รำตามจังหวะเพลง

0: คุ้มค่ะพี่บอยเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์นะคะจากกรรมการของเราหน่อยค่ะ
1: เชิญเลยครับ
0: เชิญพี่ต๋องเหน่งค่ะ
2: ก็เป็นการแสดงทักษะความสามารถอีกด้านหนึ่งของเจนที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วเราก็ไม่ได้คาดหวังเลยนะคะว่าวันนี้จะเป็นโชว์ฟ้อนแบบนี้นะคะติดอยู่นิดเดียวเท่านั้นคือเจนอาจจะดูเหมือนยังเกรงดูเหมือนยังกังวลอะไรบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เจนเนี่ยปล่อยใจเลยสนุกกว่านี้อันนี้ท่วงท่าและหน้าก็ยังดูแอบ

0: มีความกังวลอยู่นิดหน่อยนะคะเอาตรงนี้ไปปรับปรุงดูนะคะ
1: ค่ะของที่น้องมาฟอนให้เราดูกันในวันนี้นะคะก็ดูแล้วน้องอาจจะใส่กิมมิกหรืออะไรในการฟอนได้อีกนะลูกเนาะเพราะว่าตรงเนี้ยเราสามารถใส่อารมณ์ได้เต็มที่เลยแล้วก็อาจจะต้องฝึกฝนอีกหน่อยนึงแล้วก็อาจจะเนี่ยค่ะอย่างที่พี่บอกว่าใส่กิมมิกลงไปแล้วก็การฟอนต์ก็จะน่าสนใจมากขึ้นอีกหน่อยนึงค่ะ
2: จริงๆถ้ามีการเกริ่นนำหรือใช้เวลาหรือการแบ่งในท่อนของการรำส่วนหนึ่งเป็นการแนะนำว่าทำไมถึงเลือกการแสดงชุดนี้มาเป็นการเปิดให้มันดูมีความน่าสนใจมากขึ้นมันก็จะทำให้มันดูเป็นการแสดงที่มีลูกเล่นเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งนึงที่อาจจะให้เจนกลับไปพัฒนาเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะให้เจนมั่นใจกับการรำการแสดงอกผายลายผึ่งนู่นนี่นั่นมันก็จะทำให้การแสดงออกมาแบบมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ
3: ขอบคุณน้องทานด้วยนะครับ
4: ตื่นเต้นมากๆค่ะแบบมากๆคือสารภาพเลยว่าหูหนูนี่แทบจะจับจังหวะเพลงอะไรไม่ได้เลยค่ะ
5: เดี๋ยวเราไปชมโชว์ต่อไปกันเลยค่ะเป็นโชว์ของคุณยูโรค่ะ
6: B02 ยูโรผู้วิทย์พอที่สุด
7: สวัสดีครับไม้เท้าขาวที่ผมถืออยู่ในมือนี้นะครับสำหรับคนตาดีหลายคนก็คงมองว่าเป็นไม้ธรรมดาทั่วไปแต่สำหรับคนตาบอดอย่างพวกเราแล้วนะครับไม้เท้าขาวเนี่ยคือเครื่องมือที่ทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างอิสระครับทุกวันนี้ที่ผมสามารถเดินทางไปทำงานที่ผมรักได้ขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถเมล์ไปในที่ที่ผมอยากไปได้ด้วยตัวเองก็ใช้ไม้เท้าขาวนี่แหละครับคนในสังคมหลายคนยังมองนะครับว่าคนตาบอดต้องการความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วเราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ครับเราอยากมีศักดิ์ศรีอยู่ในสังคมเราอยากรู้สึกที่จะว่าจะมีคุณค่าเราอยากช่วยเหลือคนอื่นได้ถ้ามีโอกาสสุดท้ายนี้ผมอยากบอกคนตาบอดหลายๆคนที่ยังไม่กล้าออกมาใช้ชีวิตนะครับลองจับไม้เท้าขาวของคุณครับเดินออกมาใช้ชีวิตทำในสิ่งที่คุณอยากทำนะครับและบอกกับสังคมครับว่าเราสามารถพึ่งพาตัวเองและพร้อมเป็นพลังให้กับสังคมขอบคุณครับ
3: นี่คือข้อมูลล้วนๆและกำลังใจแบบล้วนๆเลยนะครับเชิญพี่อู๋ท่านแรกเลยครับพี่อู๋ครับเป็นไงบ้างฮะ
1: ค่ะของน้องยูโรเนื้อหาสั้นๆกระทัดรัดแต่ว่าโดนใจของคนทำงานกับคนพิการตรงๆเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในสื่อที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วไปเนี่ยได้เห็นศักยภาพแล้วก็คุณค่าของคนพิการในสังคมได้ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณพี่อู๋ด้วยนะครับผมที่สองครับน้องทันครับเชิญครับ
2: คิดว่ายูโรแบบนำเสนอออกมาได้ดีเลยในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งอารมณ์ความรู้สึกรวมถึงเนื้อหาค่ะที่ทำให้เราเห็นไม้เท้าเพียงใน1นาทีที่แบบโอ้เข้าใจเลยว่ามันมีความสำคัญยังไงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการพาคนพิการออกมาใช้ชีวิตในสังคมได้ด้วยตัวเองแล้วก็อิสระโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นค่ะ
3: นี่ฮะขอบคุณน้องทานด้วยนะครับพี่ต้องหนึ่งครับ
0: สิ่งที่พี่อยากจะเพิ่มเติมนิดเดียวเพื่อให้6-7วินาทีที่เหลือเนี่ยได้เอาไปใช้อย่างเต็มที่นะคะก็คือว่าเราเสริมรายละเอียดเกี่ยวกับไม้เท้าขาวดีไหมอย่างเช่นว่าถ้าเป็นคนตาบอดเราจะสามารถทำอย่างไรถึงจะได้ไม้เท้าขาวนี้มาเราจะไปขอรับเลยได้ไหมหรือถ้าจะต้องไปซื้อจะต้องไปที่ไหนอะไรยังไงพี่คิดว่ารายละเอียดตรงนี้ถ้ามีก็จะดีกับคนตาบอดอื่นๆที่ยังไม่มีไม้เท้าขาวตรงนี้นะคะแต่ก็ขอบอกว่าสิ่งที่นำเสนอวันนี้ก็ดีมากๆแล้วนะครับชื่นชมค่ะ
3: ขอบคุณพี่ต้นเอกด้วยนะครับผม
8: ครับคิดว่าแน่นอนนะเวลาที่เหลือมัน6-7วินาทีมันก็เป็นเวลาที่อาจจะถูกตัดไปเนาะเพราะว่าเวลามันคือ1นาทีก็คือใช้เวลาไม่คุ้มค่าทีนี้ถ้าส่วนที่กรรมการเสริมมาผมก็เห็นด้วยนะครับเรื่องคนตาบอดเนี่ยจะเอาไม้เท้าได้ที่ไหนหรือว่าคนในสังคมอ่ะครับทั่วๆไปจะสามารถสนับสนุนในการช่วยซัพพอร์ตเรื่องไม้เท้าเนี่ยได้ที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนด้วยครับ
3: เอาละฮะเรายังมีโชว์เด็ดๆจากหนุ่มเหนือคนนี้นะครับกับคุณลาล่าครับ
6: B01 ลาล่าพรพิทักษ์มโนจิต

0: ดูแลความรักกันดีๆนะครับ
1: เรียบร้อยขอบคุณครับผม
2: หนุ่มเหนือคนนี้วันนี้มาในรูปแบบโรแมนติกจะเป็นยังไงบ้างครับน้องทานเชิญครับ
3: ถ้าถามในมุมของการอัพสกิลหรือสิ่งที่เราอยากเห็นเพิ่มเติมอย่างเงี้ยเราอยากเห็นมูฟเมนต์การเคลื่อนไหวของพี่ลาล่ามากขึ้นหรือแบบว่าอะไรที่มันมีความพิเศษมากขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่าทานรู้สึกว่าเรายังณตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นสิ่งที่เป็นทักษะใหม่ๆในตัวของพี่ลาล่าเพิ่มขึ้นจากการแสดงก่อนหน้าที่เราเคยเห็นมาค
4: ่
3: ะ
4: ในแง่ของเพลงนะคะขออนุญาตถามว่าเพลงนี้พี่ลาล่าแต่งเองอีกหรือเปล่าคะ
2: แต่งเองครับผมจะไม่เล่นเพลงคนอื่นครับผมจะเล่นเพลงแต่ตัวเอง
4: น่ารักที่สุดนะคะข้อดีของการแต่งเพลงเองเนี่ยก็คือมันจะมีความจริงใจในการถ่ายทอดมากๆนะคะแต่เพียงแค่ว่าอัพสกิลในที่นี้เราอาจจะอยากมองเห็นอะไรที่ต่างออกไปในแง่ที่ว่าเพลงในจังหวะที่เร็วขึ้นสนุกขึ้นไหมหรือว่าเป็นเพลงที่ร้องแล้วก็ให้ร้องตอบกลับมาหรืออะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นไอเดียของพี่นะคะถ้าทำตรงนี้ได้นะคะโอ้โหอันนี้คืออัพสกิลมากเลยนะคะลองดูนะคะลองดู
5: ของพี่ลาล่าก็เป็นนักร้องท่านหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าฟังไปก็แอบโยกไปด้วยแอบโยกตามด้วยความอบอุ่นของเพลงด้วยนะคะแต่ว่ามีอันนึงที่เห็นจอมีความคาดหวังละจะมีอะไรเชื่อมโยงกับพี่ลาล่าไหมถ้ามันมีอะไรที่เป็นเนื้อหาหรืออะไรคือให้มันมีลูกเล่นผ่านจอด้วยไหนๆก็เราเอามาวางไว้ด้วยอาจจะเป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจว่าพรีเซนต์ว่าอันนี้คือเป็นเพลงของเรานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้กำลังใจพี่ลาล่านะคะนักร้องท่านหนึ่งของเราค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณพี่อู๋ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับและนั่นคือรอบการแสดงของเรานะครับต้องบอกว่าแต่ละคนนั้นอัพสกิลขึ้นมาค่อนข้างจะเห็นได้ชัดทีเดียว
6: ว้าว
2: ว้าวกันเลย
6: ก็ว้าวทัชใจอีกแล้วค่ะพี่บอย
2: ใช่ไหมฮ
6: ะ
2: แต่ว่ายังมีรอบแก้ตัวในรอบนี้กับการตอบคำถามอย่าลืมนะฮะช่วงนี้เราจะมีเวลาในการตอบคำถามให้คนละ30วินาทีเท่านั้น
6: ค่ะ
2: นะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังคำถามกันดูครับคุณลาล่าฟังคำถามดีๆนะครับคำถามถามว่าคนพิการสามารถเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายได้ที่หน่วยงานใดบ้างให้ยกตัวอย่างอย่างน้อย2หน่วยงานอธิบายแบบสั้นๆนะครับมีเวลาให้30วินาทีพร้อมไหมครับ
7: พร้อมครับ
2: ถ้าพร้อมแล้วจับเวลา
7: คนพิการสามารถไปฝึกงานได้ที่ศูนย์บริการคนพิการนะครับก็จะมีหลายส่วนของจังหวัดหรือว่าพมจนะครับถ้าสมมติว่าไม่รู้จะไปที่ไหนหรือว่ายังนึกอะไรไม่ออกให้ไปติดต่อที่พมจก่อนเลยนะครับพมจจะนำเรื่องเข้าไปที่กรมพัฒนาสังคมนะครับกระทรวงพัฒนาสังคมแล้วก็จะไปโคกับกระทรวงแรงงานนะครับสองหน่วยงานนี้แล้วก็จะเป็นศูนย์บริการเฉพาะทางของคนพิการนะครับอย่างตาบอดก็จะเป็นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับ
2: 30วิหมดเวลาแล้วนะครับเอาละครับต่อไปจะเป็นการตอบคำถามของคุณยูโรครับจับเวลา
8: ครับสำหรับคนตาบอดนะครับก็จะมีที่ดูแลโดยตรงก็คือจะเป็นกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับตรงนี้ก็จะให้ทุนสนับสนุนหน่วยงานต่างๆมาเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการเช่นการทำงานแฮนด์เมดหรือว่าการเหมือนสื่อออนไลน์ที่พอกอเราจะจัดนะครับคือเป็นการค้าขายออนไลน์เป็นการสร้างคอนเทนต์เนี่ยก็คือของพอกอแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่ร่วมกันจะเป็นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับตรงนี้ก็จะดูแลโคกับพอกอนี่แหละครับแล้วก็ดูแลว่าคนพิการเนี่ย
2: ครับผมเอาละครับคำถามนี้นะครับเดี๋ยวจะไปถามทางด้านของบัดดี้กันต่อครับ
9: ศูนย์ฝึกอบรมนะครับตอนแรกก็คือเป็นศูนย์ฝึกทักษะพัฒนาอาชีพนะครับของคนทั่วไปซึ่งในนั้นคนพิการสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างทักษะอาชีพขึ้นมาได้นะครับคือ2นะครับคือพม.จังหวัดที่ตัวเองอยู่นะครับเข้าร่วมโครงการเข้ากิจกรรมเพื่อรับทักษะต่างๆที่จะพัฒนาตัวเองในอาชีพได้เช่นเดียวกันครับผมแล้วก็แถมให้อีกอย่างนึงคือกรมแรงงานเราสามารถติดต่อได้นะครับว่าเราต้องการอยากจะทำอาชีพอะไรเขาก็จะส่งไปตามศูนย์ฝึกพัฒนาอาชีพของจังหวัดแล้วก็
2: 30วิแถมมีของแถมให้ด้วยเป็นไงล่ะมีแถมข้อมูล
6: ยังมีอยู่ยังไม่หมดกัก
2: ถูกต้องครับสุดท้ายครับไปฟังคำตอบจากสาวเจนครับ
10: ค่ะคนพิการสามารถเข้าอบรมอาชีพนะคะได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะก็คือเราสามารถเข้าไปอบรมได้ค่ะก็จะเป็นงานศิลปะงานหัตถกรรมงานด้านอาหารเย็บปักถักร้อยอะไรเงี้ยค่ะคนพิการสามารถเข้าไปฝึกได้ค่ะนอกจากนี้ยังรวมถึงศูนย์ส่งเสริมเกี่ยวกับ คนพิการนะคะส่งเสริมอาชีพค่ะถ้าเป็นคนตาบอดก็ยังมีที่สัมพันธ์นะคะแล้วก็มีที่ปากเกร็ดนะคะนอกจากนี้เรายังสามารถติดต่อขอรับบริการจากศูนย์บริการคนพิการทั่วไปได้ด้วยค่ะซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดนะคะขอบคุณค่ะ
2: เรียบร้อย30วิโอ้โหทันเวลา
11: ใช่บริหารเวลาดีมาก
2: เอาละครับนี่คือการตอบคำถามของทั้ง4คนแล้วนะครับในการเก็บคะแนนในรอบนี้แอบบอกเลยนะว่าสูสีมากเลยนะฮะตัดสินใจยากง่ายขนาดไหนถามกรรมการของเราท่านแรกกันเลยนะครับน้องทันครับผมเชิญครับผม
3: ก็ชื่นชมในความแบบว่าปฏิภาณไหวพริบของแต่ละคนมากๆเพราะด้วยระยะเวลาที่จำกัดแล้วก็ความตื่นเต้นเนาะก็อาจจะแบบนึกเท่าที่นึกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีทางของยูโรกับเจนที่แบบให้ชื่อมาได้อย่างแบบชัดเจนแล้วก็เหมือนตรงประเด็นเลยวันนี้ได้เห็นการตอบคำถามที่เรียกว่าเฉียบคมมากยิ่งขึ้นของแต่ละท่านก็รู้เลยว่าแต่ละคนคือตั้งใจแล้วก็ทำการบ้านมาประมาณนึงเลยค่ะ
2: ขอบคุณทั้งท่านด้วยนะครับคะแนนเบียดกันแน่นอนนะฮะสูสีมากๆเลยครับนี่ต้องยิ้มสวยติดต้องเด้งครับยิ้มแบบนี้แสดงว่าคะแนนใช้ได้เลยใช่ไหมฮะ
4: ก็มีความพอใจในระดับหนึ่งนะคะก็คือทุกท่านทราบว่าถ้าอยากจะพัฒนาทักษะนะคะในด้านอาชีพต้องไปติดต่อที่ไหนนะคะแต่ว่าโอเครายละเอียดแต่ละท่านก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันก็จะไม่ลงในรายละเอียดว่าท่านไหนเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอฟังคำเฉลยพร้อมกันดีกว่าค่ะ
2: ขอบคุณพี่ต้งเหน่งด้วยนะครับพี่อู๋เชิญครับ
5: ในส่วนของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอันนี้ก็จะเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งที่จะมีการฝึกอาชีพให้ของเราก็จริงๆแล้วเรามี8หน่วยงานที่จะฝึกอาชีพแล้วก็อีก1หน่วยงานที่จะเป็นหน่วยที่จ้างคนพิการสำหรับมีอาชีพเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการฝึกอาชีพที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแล้วก็อีกหน่วยงานหนึ่งที่น้องๆได้ตอบกันไปแล้วก็คือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตรงนี้ก็จะเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่จะเป็นโหนดที่ให้ความรู้ให้ทักษะอาชีพกับคนพิการได้ด้วยนะคะแล้วก็เราก็เพิ่งจะมีตัวบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOU ร่วมกันระหว่างกระทรวงแรงงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยรวมทั้งเครือข่ายของการจ้างงานด้วยอย่างเช่นสภาหอการค้าก็มาร่วมกับเราที่จะมีการอบรมฝีมือแรงงานตรงนี้ในหลายๆหลักสูตรนะคะทั้งในเรื่องของอาหารด้วยอาหารว่างศิลปะประดิษฐ์หรือแม้กระทั่งในส่วนของเทคนิคการขายออนไลน์ทั้งหลายตรงนี้เราก็มี MOU ที่จะช่วยในการพัฒนาทักษะตรงนี้ได้เหมือนกันแล้วอีกหนึ่ง MOU ที่เราเพิ่งดำเนินการไปกับมหาวิทยาลัยนะคะตรงนี้ก็สามารถหาข้อมูลได้จากศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตามที่น้องๆได้แจ้งเมื่อสักครู่ก็1300สามารถให้ข้อมูลได้ทั้งหมดเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณพี่อู๋ด้วยนะครับนี่คือข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโดยตรงนะครับจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการจากพี่อู๋นะครับและตอนนี้ฮะรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบถัดไปทั้ง3คนอยู่ในมือผมแล้วครับ
12: ตื่นเต้นแทนเลยพี่บอยค่ะ
2: ตื่นเต้นนะฮะแล้วผมเชื่อว่าเอาจริงๆวันนี้ต่อให้ใครก็ตามที่กลับบ้านไปหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญมากๆคือวันนี้คุณได้มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนแล้วบนเวทีแห่งนี้นั่นเท่ากับว่าคุณชนะใจตัวคุณเองแล้วนะครับเอาละครับผมเชื่อว่าตอนนี้ทั้ง4คนของผมก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันครับผมจะขออนุญาตประกาศผู้ที่ผ่านเข้ารอบถัดไปทั้งหมด3คนด้วยกันแบบไม่เรียงคะแนนนะครับคนที่ผ่านเข้ารอบเป็นคนแรกขอแสดงความยินดีกับขอแสดงความยินดีกับคุณบัดดี้ครับลาล่าครับและรายชื่อที่ผมจะประกาศต่อไปนี้ครับจะเป็นคนที่3ที่ผ่านเข้าสู่รอบถัดไปนะครับและต้องมีอีก1คนที่ต้องกลับบ้านไปครับและผมขอแสดงความยินดีกับคุณยูโรครับผมนั่นหมายความว่าวันนี้น้องเจนผู้หญิงหนึ่งเดียวของเราอาจจะต้องกลับบ้านไปก่อนแต่ไม่เป็นไรครับเจนทุกคนเชื่อว่าวันนี้เจนทำเต็มที่มากแล้วและเจนทำให้หลายๆคนนั้นได้รับถึงแรงบันดาลใจอันใหญ่ยิ่งที่มาจากเจนนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเจนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
12: เลยที่เจนของพี่บอ
2: กนี่ฮะเลยที่เจนของผมครับ
12: ใช่ค่ะมาทางฝั่งกรรมการกันบ้างค่ะทางกรรมการมีอะไรจะฝากข้อแนะนำให้กับผู้เข้าแข่งขันของเราบ้างค่ะ
3: ก็พูดถึงภาพรวมก่อนละกันนะคะว่าเราได้เห็นถึงศักยภาพแล้วก็พัฒนาการของผู้เข้าประกวดแต่ละท่านสำหรับเจนเองค่ะเราได้เห็นในมิติที่แบบว่าน้องมีการเก็บข้อมูลหรือว่าคำแนะนำแล้วก็นำไปพัฒนากับตัวเองเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้เจนเก็บไว้เลยเป็นทักษะหนึ่งที่หนูมีแล้วแบบดีมากๆก็คือการตอบคำถามคือมีความชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่มีข้อมูลแน่นก็หวังว่าจบจากรายการนี้ไปเจนจะได้เอาประโยชน์จากประสบการณ์ที่ร่วมรายการหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการไปส่งต่อให้กับเพื่อนๆคนพิการคนอื่นๆหรือว่าไปพัฒนาตัวเองแล้วก็เป็นตัวอย่างของคนพิการที่น่ายกย่องแล้วก็เป็นแบบอย่างด้านการพัฒนาศักยภาพที่ดีสำหรับคนพิการคนอื่นๆต่อไปค่ะ
5: สำหรับน้องๆทุกคนนะคะวันนี้แสดงความสามารถกันเต็มที่แล้วก็สุดยอดทุกคนนะคะแล้วก็สำหรับน้องเจนอย่าหยุดนะลูกอย่าหยุดที่จะก้าวต่อเพราะว่าหนูมีความสามารถที่หลากหลายแล้วก็มีความมั่นใจในการหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวเองในการพัฒนาได้นะคะพี่เป็นกำลังใจให้แล้วก็เชื่อว่าหนูสามารถก้าวต่อไปในอนาคตได้อย่างดีเลยค่ะ
4: ต้องบอกว่าขอบคุณทุกท่านที่เสียสละตัวเองเสียสละเวลานะคะแล้วก็ทุ่มเทที่จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดซึ่งมันไม่ง่ายแน่นอนแต่ที่ได้แน่นอนคือเราได้พัฒนาตัวเองมันจะเป็นประสบการณ์ที่มีค่าแล้วก็เป็นสิ่งที่พัฒนาศักยภาพของตัวเราเองต่อไปทั้งชีวิต
6: ขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านของเราค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้เข้าแข่งขันทั้ง4ท่านด้วยนะคะ
2: ครับคุณผู้ชมครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาคอยลุ้นคอยเชียร์นะครับสำหรับการแข่งขันนะครับของคนพิการทางการเคลื่อนไหวกันนะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปคัดจาก4เหลือ3คนแบบนี้เหมือนกันนะครับกลับมาติดตามกันได้นะครับกับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:30 นทางช่อง9กดหมายเลข30วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับสวัสดีครับผม
6: สวัสดีค่ะ
11: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกฤติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุทธบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ภาติยศใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสนพลัสจำกัด
13: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
14: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือน พื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
15: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
16: English please press 1
17: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
18: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
19: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
20: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
21: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
22: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้อยากจะหยิบอีกหนึ่งหัวข้อมาชวนคุยนะครับคือเรื่องประโยชน์และโทษของการใช้โซเชียลมีเดียนะครับผมเข้าใจว่าเวลาผมอ่านหนังสือแนวพัฒนาตัวเองเนาะแล้วก็มารีวิวหนังสือเนี่ยเรามักจะไปพูดถึงเรื่องของภัยอันตรายหรือว่าเป็นโทษของโซเชียลมีเดียซะเยอะเลยต้องพูดแบบนี้นะครับเพราะว่าเราคนส่วนใหญ่แล้วกันเนาะเราติดโซเชียลมีเดียแล้วก็มีงานวิจัยมีนักเขียนหลายๆท่านก็ออกมาเตือนว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเกิดการเปรียบเทียบคนอื่นนะมันอาจจะทำให้เรารู้สึกด้อยรู้สึกแย่อะไรเงี้ยแต่ผมก็คิดว่าทุกอย่างในโลกนะมันมีทั้งบวกและลบแหละคือเราไม่ควรจะใช้มากจนเกินไปหรือไม่ใช้เลยนะผมว่าเราอาจจะลองหาจุดที่มันเหมาะสมนะครับวันนี้ก็เลยชวนคุยทั้งด้านบวกและด้านลบดีกว่านะครับเอามุมที่เราไม่ค่อยพูดกันบ้างดีกว่านะครับคือเอาเริ่มจากด้านบวกก่อนว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์กับชีวิตนะถ้าเรารู้จักใช้มันอะเริ่มต้นอันแรกนะสำหรับผมเนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยทำให้ผมได้กลับไปเจอเพื่อนเก่าๆครับยุคผมตอนเรียนจบแม้กระทั่งช่วงมหาวิทยาลัยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยยังไม่ได้แบบคือมันเริ่มมีแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบแพร่หลายเบราว์เซอร์ยังแทบจะไม่มีใครใช้เลยเอางี้ดีกว่ายังเป็นเท็กซ์อยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราติดต่อกันยังไงต้องพูดถึงว่าเราติดต่อกันผ่านโทรศัพท์แล้วก็ต้องพูดต่อยนะว่าโทรศัพท์มือถือก็ยังไม่มีนะครับเวลาเรานัดกันเนี่ยเราจะโทรศัพท์คุยกันโทรศัพท์บ้านนี่แหละนะตอนนั้นเบอร์โทรศัพท์ในกรุงเทพก็ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย02ด้วยเป็นเลข7ตัวแล้วเราก็โทรกันแล้วเราก็บอกเพื่อนๆกันบอกว่าสมมุติว่าเราจะนัดที่มาบุญครองนะบอกชื่อห้างก็รู้เลยวัยไหนเนาะ10โมงเช้าวันเสาร์นะก็จบส่วนไปถึงนู่นแล้วเพื่อนจะมาอยู่ที่ไหนแล้วเราไม่มีสิทธิ์รู้เลยฮะเราก็มีสิทธิ์แค่รอไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นร้านที่เรานัดกันจะเป็นร้านที่นั่งรอกันก่อนจะไปกินข้าวกันเนี่ยอย่างเช่นเราเป็นรัฐแมคโดนัลด์ KFC อะไรประมาณเนี้ยหลังจากเราเรียนจบกันไปแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะมา get together ก็ยากเราก็ต่างคนต่างทำงานนะมันก็แทบไม่เจอกันเลยหรือว่าเพื่อนมัธยมยิ่งแล้วใหญ่ตอนนั้นอินเทอร์เน็ตยังไม่มีเลยตอนเรียนจบแล้วก็มันก็ต้องนัดกันอย่างเงี้ยถ้ามีการนัดแต่พอเข้ามหาลัยแล้วต่างคนก็ต่างมีภาระกันใช่ไหมมันก็ห่างหายกลับมาครับโซเชียลมีเดียอย่างเช่น Facebook มันทำให้เรากลับมาคอนเน็กกับเพื่อน Line ผมนับเป็นโซเชียลมีเดียด้วยแล้วกันนะครับจริงๆมันเป็นแชทนะแต่ว่ามันก็ทำให้เราได้กลับมาพูดคุยกันตอนนี้เพื่อนหลายคนเลยนะต้องบอกว่าเราไม่ได้เจอหน้ากันนะแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าเราคุยกันเกือบทุกวันผ่านกลุ่มของเพื่อนๆเราเห็นเพื่อนไปเที่ยวอัปเดตกันหรือโซเชียลมีเดียเองอ่ะ Facebook เนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้คุยกันเป็นการส่วนตัวแต่ว่าเราเห็นเพื่อนเราทำนู่นทำนี่ประสบความสำเร็จนู่นนี่นั่นลูกเข้ามหาวิทยาลัยได้อะไรเงี้ยเราเหมือนเรายังใกล้ชิดอยู่กับเพื่อนนะอันนี้คือประโยชน์อันแรกที่ผมเห็นว่าชัดๆเลยมันสร้างมันรักษาความสัมพันธ์เดิมอ่ะไหนๆพูดอันนี้แล้วต่ออีกอันนึงแล้วมันสร้างความสัมพันธ์ใหม่ด้วยผมต้องบอกเลยว่าหลายคนน่ะผมรู้จักผ่านโซเชียลมีเดียนะจนคือรู้จักกันก่อนที่จะมาเจอหน้ากันด้วยหลายๆคนเลยแบบเฮ้ยคนนี้เก่งว่ะคนนี้โหเชี่ยวชาญว่ะแล้วก็เราก็อยากจะทำความรู้จักเขาอ่ะผมยกตัวอย่างคนนึงแล้วกันนะครับท่านอาจารย์ณัฐวุฒิเผ่าทวีเนี่ยจริงๆไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวมาก่อนหน้าที่จะมาเป็นเพื่อนกันในโซเชียลมีเดียเลยแต่มันมาจากการที่ผมอ่านหนังสือแล้วผมว่าคนที่เขียนหนังสือดีจังเลยเรื่องพวกเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมอะไรเงี้ยผมก็ไปโพสใน Facebook ว่าใครรู้จักอาจารย์ณัฐวุฒิเผ่าทวีบ้างก็มีคนรู้จักแท็กมาให้ฮะแท็กมาให้ผมก็ทักทายเข้าไปในโซเชียลมีเดียใน Facebook เนี่ยว่าสวัสดีครับอาจารย์ผมอ่านหนังสืออาจารย์แล้วผมชอบมากนู่นนี่นั่นเราก็คุยกันในโซเชียลมีเดียสักพักนึงเลยฮะก่อนที่เราจะมาเจอกันน่ะตอนนั้นอาจารย์ท่านก็อยู่ที่อังกฤษนะมันก็ไม่ได้มีโอกาสเจอกันง่ายๆแต่ว่าช่วงที่อาจารย์กลับไทยอาจารย์ก็ทักมาว่าผมอยู่เมืองไทยนะครับอาจารย์ซึ่งเราคุยกันผ่านโซเชียลมีเดียสักพักแล้วล่ะ เพราะนั้นเนี่ยนอกจากมันสร้างความมันรักษาความสัมพันธ์ของเพื่อนเก่าๆแล้วเนี่ยมันยังสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆได้ด้วยอันที่สองนะผมสำหรับผมเนี่ยโซเชียลมีเดียทำให้ผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ครับบทความหลายๆท่านเนี่ยที่เขียนกันมาเนี่ยมันก็เป็นความรู้ใหม่ๆหรือว่าความรู้อื่นๆหรือที่เห็นชัดๆเลยนะเรื่องเกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยแต่ผมก็เลือกตามนะเอ้ยคุณหมอท่านนี้ดูคอนเทนต์ท่านแล้วน่าจะมีประโยชน์อะไรเงี้ยก็ได้ความรู้เยอะแยะเลยครับคลิปบางคลิปก็ช่วยทำให้ผมเข้าใจอะไรดีขึ้นมากขึ้นหรือแม้กระทั่งต่างประเทศเองเนี่ยเขาก็มีอันยังแม้กระทั่งพิกเกอร์บอลยกตัวอย่างนะผมก็เห็นคลิปเขาสอนเล่นพิกเกอร์บอลอ่ะผมก็รู้จากโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็อ๋อวิธีการตีแบบนี้เขาตีอย่างนี้เออน่าสนใจอะไรเงี้ยอันที่สามนะมันสร้างโอกาสทางธุรกิจได้เลยต้องยอมรับเลยหลายๆครั้งเนี่ยผมทำหนังสือเขียนหนังสือผมโปรโมทผ่านอะไรก็โซเชียลมีเดียนี่แหละหนังสือ The Life Lecture เนี่ยก็ต้องขอบคุณไม่ใช่ผมโปรโมทอยู่คนเดียวนะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายๆคนที่ได้อ่านหนังสือแล้วชอบก็ช่วยแชร์กันเนี่ยทำให้หนังสือติดเบสเซลเลอร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าขอบคุณส่วนหนึ่งก็คือโซเชียลมีเดียเนี่ยถ้าก่อนมีโซเชียลมีเดียก็ไม่รู้จะแชร์ไงก็แค่ปากต่อปากคุยกันวงแคบใช่ไหมแต่พอเห็นโซเชียลมีเดียบางคนไม่รู้จักผมหรอกแต่เห็นหนังสือนี้เฮ้ยคนนั้นก็แชร์คนนี้ก็แชร์เฮ้ยลงไปอ่านดีกว่าเอ้ยดีนี่ว่าอะไรเงี้ยก็จะเรียกว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจอย่างนึงหลายคนก็เป็นเขาเรียก personal brand เนาะผมก็ติดตามหลายๆท่านเพราะรู้จักผ่านโซเชียลมีเดียแล้วก็ทำให้ follower ท่านมีหลักแบบหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นโอกาสทางธุรกิจเหมือนกันนะเพจหลายๆเพจที่เขาเปิดมาเนี่ยก็มีสปอนเซอร์เข้าเพราะว่าเพจมีคนตามเยอะไงสปอนเซอร์ก็มาเอาช่วยโฆษณานู่นนี่นั่นให้หน่อยก็เป็นโอกาสทางธุรกิจเป็นรายได้ที่สามารถทำได้แบรนด์ต่างๆก็ใช้โซเชียลมีเดียในการหาลูกค้าหรือว่ารักษาลูกค้าเดิมสื่อสารไปยังลูกค้าเนาะอันที่4เนาะอาจจะไม่ได้เป็นโอกาสทางธุรกิจแต่มันเป็นพื้นที่ของการแสดงออกนะครับหลายๆครั้งโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ทำให้เรารู้ว่าอ๋อคนนี้เขามีความคิดเรื่องธุรกิจแบบนี้แบบนั้นหรือแม้กระทั่งการสร้างชุมชนที่สนใจเรื่องเดียวกันผมทำบุ๊กคลับมาเนี่ยช่วงแรกๆก็ต้องยอมรับผมก็ใช้โซเชียลมีเดียแต่ตอนนี้โอเคผมมีสมาชิกที่เหนียวแน่นกันอยู่แล้วคือรู้จักกันมานานละแต่ถ้าช่วงแรกๆเนี่ยเคยจะไปรู้อะครับว่านพดลสตอรี่เขาจัดบุ๊กคลับเนี่ยก็ไม่รู้ฮะผมก็ทำกลุ่มขึ้นมาใน Facebook นพดลสตอรี่บุ๊กคลับแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือพูดถึงกลุ่มนี้นะซึ่งเป็นกลุ่มปิดนะครับต้องขอแอดเข้ามานะครับแต่ก็มีสมาชิกประมาณ 6,000 7,000 คนแล้วอ่ะผมก็เอามานั่งอัปเดตหนังสือกันว่าอ่านหนังสือกันกี่เล่มอะไรเงี้ยอ่านกันไปถึงไหนแล้วก็เป็นพื้นที่ในการแสดงออกว่าเอออาจารย์นพดลชอบอ่านหนังสือผมก็เห็นกลุ่มของคนที่ชอบถ่ายรูปผมก็เห็นกลุ่มของคนที่เล่นพิกเกิลบอลผมก็เห็นกลุ่มของคนที่ชอบทำอาหารผมไม่ได้อยู่นะภรรยาผมอาจจะสนใจมากกว่าอะไรเงี้ยมันเป็นพื้นที่การแสดงออกครับอันที่5ฮะมันเป็นพื้นที่ในการรับข่าวสารครับแล้วมันเป็นช่องทางที่เร็วถ้าเป็นสมัยก่อนมีอินเทอร์เน็ตในยุคนั้นเลยเนี่ยคุณจะรู้ข่าวก็นู่นฮะตอนเช้าอ่านหนังสือพิมพ์ฮะหรือเร็วสุดแบบข่าวด่วนสุดก็ต้องดูทีวีช่วงเวลาข่าวซึ่งมันไม่ได้มีตลอดเวลานะตอนนั้นมันไม่มีช่องแบบ CNN ให้ผมดูหรอกนะตอนนั้นก็มีแบบ3579อะไรเงี้ยแล้วก็แบบ2ทุ่มก็จะมีข่าวอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็ช้าๆเดี๋ยวนี้เป็นไงฮะเกิดอะไรขึ้นไม่ถึง5นาทีปึ๊บขึ้นโซเชียลมีเดียหมดแล้วไม่ใช่แค่ข่าวในประเทศนะครับอเมริกาบุกอิหร่านแล้วโหเกิดค่อนโลกเลยอยู่คนละประเทศเลยปุ๊บรู้หมดเลยทางโซเชียลมีเดียเนี่ยรู้ก่อนด้วยผมไม่ได้เข้าไปดูในเว็บ cnn.com นะฮะผมเห็นแชร์มาผมก็รู้ละและที่6นะผมคิดว่าประโยชน์คือถ้าเราเลือกคอนเทนต์ดีๆหรือว่าข้อมูลดีๆเนี่ยมันสร้างแรงบันดาลใจนะบทความหลายบทความที่เขียนในโซเชียลมีเดียสร้างแรงบันดาลใจผมยังดูคลิปบางคลิปแต่ของต่างประเทศนะเขาพูดดีจังเลยผมติดตามเลยสร้างแรงบันดาลใจ หรือเราอาจจะอ่านเรื่องราวของผู้อื่นนะอย่างผมยกตัวอย่างพี่โจธนาเทียนอัจฉริยะเนี่ยเขียนเพจเขียนไว้ให้เธอจริงพี่โจบอกเขียนไว้ให้เธอหมายถึงเขียนไว้ให้ลูกสาวพี่โจนะแต่เราได้อ่านแล้วก็ได้รู้ประสบการณ์พี่โจประสบการณ์คนอื่นๆอะไรเงี้ยบางทีก็ได้ไอเดียใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทวนประโยชน์นะ1คือสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนๆหรือคนรู้จักหรือครอบครัว2คือเรียนรู้สิ่งใหม่ครับ3สร้างโอกาสทางธุรกิจ4คือเป็นพื้นที่ในการแสดงออกในหลายๆเรื่องนะ5เป็นช่องทางในการรับข่าวสารนะแล้ว6คือเป็นเครื่องมือหรือช่องทางที่ทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจส่วนเรื่องโทษเนี่ยแน่นอนฮะเราเคยคุยกันมาแล้วก็ขอมาสรุปที่ผมคิดว่าต้องระมัดระวังก็คือเสียเวลาครับโซเชียลมีเดียบางทีมันดูแล้วติดคือมันถูกดีไซน์หรือออกแบบมาให้เราติดฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วไม่เลิกทั้งงานการไม่ทำฮะติดเลยครับลูดไปเรื่อยๆดูคลิปรีวติ๊กต็อกอะไรเงี้ยติดแบบไม่ได้ตั้งใจเลยอันที่สองเนี่ยเวลาทำงานนะสมาธิมันลดลงเดี๋ยวก็ตึ้งดึงดูละคือใครแท็กมาว่าเฮ้ยโอมาแซวเราอย่างนี้ต้องตอบคือสลับไปสลับมาผมถึงบอกว่าถ้าจะต้องการทำงานแบบจริงจังนะ disconnect อินเทอร์เน็ตไปจริงหรืออยู่อย่างน้อยๆเนี่ยปิด notification ก็ยังดี notification คือระบบแจ้งเตือนอย่าให้มันมีเสียงตึ้งติ้งอะไรเงี้ยไม่เอาถ้าไม่งั้นเดี๋ยวคุณอดไม่ได้แล้วมันคันน่ะต้องใช้คำว่าคันคือมันเห็นแล้วมันแวบๆอยู่เนี่ยสมมติ LINE มันเด้งขึ้นมามันก็อยากอ่านไงอีใครวะอะไรเงี้ยประสิทธิภาพเราลดลงในการทำงานสมาธิมันสั้นนะอันที่3นี่เราพูดกันบ่อยเลยคือมันเป็นที่ที่เราไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเนี่ยเราเคยคุยกันแล้วนะฮะว่าโซเชียลมีเดียผู้คนจะนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเขาที่ผมบอกไงเขากินอาหารธรรมดาที่บ้านเขาไม่โพสต์ลงแต่เขาจะโพสต์ตอนเขากินร้านอาหารที่ได้มิชลินสตาร์ตอนที่เขานั่งทำงานอยู่ที่บ้านหรือที่ทำงานเขาไม่โพสต์แต่เขาโพสต์ตอนที่เขาไปเที่ยวต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้โหแต่ละคนทำไมชีวิตดีทำไมมีเราอยู่คนเดียววะที่ชีวิตไม่ดีไม่ฮะเขาก็เหมือนเราหรืออาจจะแย่กว่าเราด้วยแต่เขาไม่โพสต์ช่วงแย่ก็เหมือนเราอะเราก็ไม่โพสต์ช่วงแย่เราก็โพสต์ช่วงที่เราแบบยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขสวยหล่ออะอย่างเงี้ยเรื่องสวยหล่อนี่ก็ใช่นะคือถ่ายรูปมา10รูปเนี่ยอ้วน9รูปผอมหล่อมุมนี้หล่ออยู่มุมเดียวก็เอารูปที่10ลงอ่ะ9รูปไม่โพสทำไมเพื่อนเราหุ่นดีอย่างงี้วะทำไมเพื่อนเราหล่ออย่างงี้วะเอาแน่นอนนี่คัดมาก็ตอนคุณลงคุณยังคัดรูปหล่อรูปสวยคุณลงเลยอย่างเงี้ยมันทำให้คนอื่นรู้สึกว่ามีฉันอ้วนอยู่คนเดียวมีฉันจนอยู่คนเดียวมีฉันยุ่งอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็ระวังครับอันที่4ครับถ้าเราติดหนักเนี่ยมันกระทบต่อสุขภาพจิตเราได้นะมันเกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลลงได้นะครับหรือไม่ถึงน้อยนะสุขภาพอย่างเช่นการนอนลดลงนี่ก็แย่แล้วนะเป็นต้นเหตุของสุขภาพเสียในหลายๆเรื่องเลยอันที่5นี้อันนี้ต้องระวังอย่างยิ่งเหมือนกันนะครับพวกเฟคนิวฮะเฟคนิวมันคือข่าวปลอมหรือข้อมูลที่มันบิดเบือนที่ผมมีหลายมุมเลยแต่ที่เจอบ่อยนะพวกข่าวปลอมประเภทที่เขาเรียกอะไรนะพวกมิจฉาชีพเนี่ยอันตรายมากนะครับหลอกคนไปลงทุนนู่นนี่นั่นหรือบางคนก็ไม่ได้เป็นข่าวปลอมในเชิงหลอกหรอกแต่ว่ามันเป็นข่าวปลอมที่ทำให้คนเข้าใจผิดทางด้านสุขภาพทางด้านการแพทย์อะไรเงี้ยกินอันนี้หายแน่นอนจากโรคนี้อะไรเงี้ยซึ่งแบบบางทีคนดูไม่ได้ระวังอ่ะเชื่อเลยใครโพสต์ก็ไม่รู้แต่บอกเลยเขาบอกว่าให้ทำอันนี้สิรับรองนอนหลับแน่นอนกินยานี้สิอะไรเงี้ยอันเนี้ยเฟคนิวเยอะอันที่6ต้องมีความระมัดระวังเรื่องโซเชียลมีเดียมีโอกาสที่ทำให้เราแบบหลุดความเป็นส่วนตัวไปยกตัวอย่างเนี่ยบางคนผมเห็นโพสต์รูปบัตรประชาชนเนี้ยเขาอาจจะต้องการโพสต์แค่จะโชว์ว่าดูสิหน้าบัตรประชาชนสมัยแต่ก่อนหน้าเราเป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้สวยขึ้นตั้งเยอะแต่ลืมปิดข้อมูลวันเกิดเลขที่บัตรอย่างเงี้ยอันนี้อันตรายเพราะว่าความเป็นส่วนตัวหายแล้วเป็นช่องทางมิจฉาชีพอีกก๊อปปี้ไปเลยครับ ข้อมูลบางข้อมูลเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะไม่ใช่ไปเที่ยวโพสต์ไปทั่วและสุดท้ายนะที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องระวังนะก็คือการเสพติดคำว่าเสพติดไม่ใช่ติดแบบเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าดูแล้วไม่เลิกนะแต่เสพติดประเภทเขาเรียกโดพามีนเนี่ยเขียนแล้วต้องมีคนไลค์พอไม่ถ้าคนไม่ไลค์รู้สึกดาวแล้วทำไมนะเราตั้งใจเขียนบทความนี้ทำไมคนไม่สนใจเลยนู่นนี่นั่นอันเนี้ยเป็นการเสพติดหรือเสพติดเรื่องอื่นๆก็ได้นะบางทีผมก็เป็นนะต้องบอกว่าบางทีผมก็ไม่ได้บอกว่าโอ้โหใช้งานได้ดีตลอดเวลาไอ้จะเรียกซีรีส์แนวตั้งใช่ไหมบางทีเขาก็หลอกล่อมันตัดแบบไฮไลท์มากดดูเท่านั้นแหละติดอันนั้นก็เสพติดอีกแบบหนึ่งนะเสพติดอย่างที่เล่าให้ฟังก็ถ้าสรุปโทษนะเสียเวลาแน่นอนถ้าใช้มากไปสมาธิสั้นลงฮะงานไม่เสร็จหรอกนะครับถ้าเปิดคู่กันเนี่ยอันที่3นะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะแล้วก็รู้สึกด้อยนะอันที่4อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตยิ่งไปอ่านเรื่องคิดเครียดเรื่องหัวร้อนนี่ก็เป็นเรื่องนะอันที่5โดนหลอกฮะข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือนที่เราเรียกว่าเฟคนิวฮะอันที่6ระวังเรื่องความเป็นส่วนตัวครับและอันที่7คืออย่าไปเสพติดว่าจะต้องมีคนติดตามนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะก็หวังว่าคือทุกเรื่องนะมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียก็ให้ใช้คือไม่ได้บอกห้ามใช้เลยนะแต่ว่าก็พยายามใช้ในมุมที่มันดีๆได้แต่ว่าก็อย่ามากเกินไปจนกระทั่งติดก็ต้องมีข้อควรระวังอยู่ด้วยนะครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเราเลือกข้อดีก็แล้วกันนะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story, a life-changing story.

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมล่าองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: กองทัพภาคที่2รำลึกวีรชนชายแดนไทยกัมพูชาครบ1ปีสดุดีทหารกล้า46นายพร้อมพุทธาภิเษกเหรียญยุทธบดินทร์ศตวรรษสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้เสียสละที่พุทธศาสสถานค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโอกาสนี้พลโทวีรยุทธรักศีลแม่ทัพภาคที่2ให้การต้อนรับคณะผู้ร่วมพิธีโดยช่วงเช้าได้ประกอบพิธีสงฆ์อุทิศส่วนกุศลณพุทธสถานกองทัพภาคที่2ก่อนประกอบพิธีเชิดชูเกียรติกำลังพลที่เสียชีวิตจากการสู้รบมีการประดับแผ่นป้ายจารึกบนแท่นประดับเพื่อจารึกเกียรติประวัติแห่งความกล้าหาญการเป่าแตนอนและการยิงสรุดเพื่อแสดงความเคารพสูงสุดโดยมีพลเอกอนุภาพเป็นประธานในพิธีในนามผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกพิธีการรำลึกถึงวีรชนทหารกล้าทั้ง46นายที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติโดยกองทัพบกระบุว่าการสูญเสียแม้จะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในสมรภูมิแต่ความเสียสละของกำลังพลทุกนายได้ทำรงไว้ซึ่งความมั่นคงและความสงบสุขของประเทศพร้อมส่งกำลังใจไปยังครอบครัวของผู้เสียสละทุกครอบครัวให้ภาคภูมิใจในเกียรติของวีรชนผู้ปกป้องแผ่นดินจบข่าวเยาวรักษ์สายคำศูนย์ข่าวมชท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพ่อนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

านเท่าเจนไพรหัวเราะในลำคอมวนบุหรี่ใบตองแห้งช้าๆในมือในป่าใครจะมามีเล่ห์กลอะไรกับนายรพินได้มีแต่ว่านายรพินจะหลอกเอาพวกนั้นไปตายซะละมากกว่าใครจะตามต่อให้มันเก่งมาจากไหนเดินป่ากับนายรพินก็เหมือนลูกไก่อยู่ในกำมือแล้วนายรพินคนเดียวเมื่อไหร่อย่างไอ้คำไอ้จันไอ้เกิดก็ไอ้เสยทหารเอกสี่ตัวของนายรพินนั่นแต่ละตัวยังกับผีไพรทั้งนั้นเรื่องนี้นานอินไม่เคยห่วงนักหรอกห่วงแต่ว่านายรพินน่ะเป็นคนซื่อสัตย์และทำงานจริงไม่เคยทรยศต่อใครเลยอีที่นี่ไอเรือบินลำนั้นมันไปตกอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้หน้าที่ของแกก็คือจะต้องพาไปค้นให้พบเรือบินตกอาจจะต้องเดินงมหากันตลอดชาติก็ได้นานอินเห็นด้วยที่ว่าจะต้องออกตามเพราะคนอย่างนายรพินทั้งงานที่แกรับจ้างไม่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแกก็ไม่ยอมกลับเหมือนกันว่าแต่นี่ทางเจ้านายเหอะ

ก็พอดีลุงอินโผล่พอดีพวกฉันทีแรกก็จะไปกัน4คนนี่แหละคือนายใหญ่ตัวฉันนายทหารชยันแล้วก็นายหญิงดารินได้ลุงอินมาสมทบเป็นพรานนำทางอีกคนนึงก็รวมเป็น5ส่วนพวกลูกหาบเราก็จะเอาไป10คนเท่ากับลูกหาบของคณะรพินก็เหมือนกันโดยให้คุณนำพลกับนายช่วงที่นั่งอยู่เนี่ยจัดหาให้จากคนในหนองน้ำแห้งเลือกเอาพวกที่เคยชำนาญในการแบกหามเดินป่าโดยเฉพาะเข้าของฝ่ายเราก็จะไม่เอาไปมากนักหรอกก็เฉพาะของที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นอาจจะมีน้ำหนักน้อยกว่าฝรั่งพวกนั้นซะอีกเพราะเราไม่ต้องมีเครื่องมือเครื่องไม้อะไรที่เกี่ยวกับการกู้ระเบิดอาหารกระป๋องเราก็มีไปไม่มากฝากท้องไว้กับป่าข้างหน้าลุงจะมีอะไรแนะนำเรามั่งไหมของน่ะเอาไปน้อยๆแหละดีไม่ต้องแบกน้ำหนักมากถ้าไม่เดินเร็วขึ้นข้าวปลากันนั้นอินน่ะนะเรื่องอาหารไม่ต้องห่วงจำเป็นเข้าจริงๆหัวเผือกหัวกลอยก็ประทังชีวิตได้นายชดเองก็ย่อมรู้อยู่แล้วเพราะคราวนั้นเรากินข้าวลึงข้าวลิงหลายมือติดต่อกันเราก็ยังไม่ตายแล้วแกก็หัวเราะถอดผ้าขาวม้าที่โพกศีรษะออกมาเห็นเส้นผมขาวมากกว่าดำและสะบัดผึบผับไล่มแมลงข้างตัวไอ้คนที่จะเอาไปด้วย10คนน่ะพวกเจ้านายแน่ใจเหรอว่ามันจะยอมไปกับเราตลอดเพราะเดินทางคราวนี้น่ะมันเสี่ยงมากนะอาจจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกลุงนายอัมพลเป็นคนตอบทุกคนน่ะล้วนรักนับถือระพินแล้วก็เป็นเครือญาติกับพรานสี่คนนั่นทั้งนั้นทุกคนมีความห่วงระพินไม่น้อยไปกว่าเราแล้วก็อาสาที่จะไปด้วยทั้งนั้นจนต้องคัดออกเลือกเอาเฉพาะที่แข็งแรงและชำนาญป่าจริงๆเท่านั้นค่าจ้างเขาก็ไม่ต้องการรับขอเพียงให้ไปตามเจ้านายของเขาเท่านั้นถ้างั้นก็ดีพรานเท่าว่าแล้วมองไปยังฝ่ายเจ้านายทีละคนอย่างเคารพชื่นชมนั้นอินบูชาน้ำใจของเจ้านายทั้งหมดที่คิดจะไปตามนายรพินครั้งนี้แปลว่าพวกเจ้านายทุกคนเป็นคนจริงรู้จักค่าของคนที่เคยรับใช้เจ้านายมาแล้วด้วยชีวิตแล้วก็เป็นเพื่อนแท้ไม่ยอมทิ้งกันสำหรับนานอินน่ะถ้ามารู้ข่าวนี่ซะก่อนนานอินก็คงออกติดรอยนายรพินไปก่อนแล้วทิ้งแกไม่ได้เหมือนกันมัวแต่ร่อนเร่พเนจรอยู่ในราวไพรไม่ได้ผ่านมาทางนี้ซะนานก็เลยไม่รู้เรื่องกันคนอย่างนายรพินน่ะเป็นคนหายากน้ำใจของแกประเสริฐสุดนานอินเองก็รอดตายเพราะแกมาหลายครั้งก่อนจะออกเดินทางไปกับนายชดครั้งนั้นน่ะนะมารู้ข่าวเอาเดี๋ยวนี้ก็ออกจะใจหายเชษฐายิ้มขรึมขรึมจุดซิก้าพวกเราก็เชื่อเหมือนกันว่าถ้านานอินรู้ข่าวก็คงออกตามไปแล้วว่าแต่ลุงเถอะเห็นพวกเราที่เตรียมตัวเดินทางในคราวนี้มีอะไรน่าหนักใจบ้างไหมพรานอาวุโสชั้นครูระบือชื่อไปทั่วทั้งฝั่งพม่าและฝั่งไทยสั่นหัวไม่มีอะไรที่นานอินจะต้องหนักใจหรือเป็นห่วงนักเจ้านายทั้ง4คนรวมทั้งนายหญิงนั่นล้วนแล้วแต่เคยเดินป่าหนักที่สุดมาแล้วทั้งนั้นรู้และชำนาญดีอยู่แล้วว่าป่านะมันคืออะไรไม่ใช่มือหัดใหม่ถึงแม้จะทิ้งไปนานวันสองวันแรกอาจไม่คล่องนักแต่พอให้เส้นสายยืดกำลังอยู่ตัวสักหน่อยเท่านั้นทุกคนก็เหมือนพรานอาชีพแทบจะปล่อยเดียวได้ทุกคนเสียดายอยู่ก็ตรงที่นายแหม่มมาเรียไม่ได้มาด้วยเพราะออกลูกนายทหารชัยยันก็ใจเด็ดแท้เมียเพิ่งออกลูกยกก็บุกมาตามเพื่อนเลยเมียกับลูกเขาน่ะสุขสบายดีแล้วแต่เพื่อนกำลังตกทุกข์ได้ยากเราก็ต้องห่วงเพื่อนมากกว่าละชยันตอบโพล่งออกมาคนเราเพื่อนแท้แค่ไหนมันก็รู้กันก็ตอนที่เพื่อนกำลังทุกข์ยากนี่แหละนานอิน

พูดทื่อๆด้วยภาษาง่ายๆของแกแต่มันก็เป็นปรัชญาน่าคิดและกินใจลึกในความรู้สึกของทุกคนที่ได้ยินพรุ่งนี้เราจะเริ่มต้นกันยังไงก็หารือกันซะเดี๋ยวนี้เลยลุงฉันมอบหน้าที่ในการนำทางให้กับลุงนะอดีตชดประชากรถามขึ้นคนตั้ง20คนไปกันเป็นขบวนใหญ่ตามยางตามรอยไม่ยากหรอกนายชดจะเรียกนามเดิมที่คุ้นปากของหม่อมราชวงศ์อนุชาวราริศเชื่อว่าร่องรอยจะต้องทิ้งให้เราคลำได้เป็นระยะไปทีเดียวอีกอย่างหนึ่งก็เพิ่งล่วงหน้าไปแค่7-8วันเท่านั้นยังไม่นานนักนานินตั้งใจว่าจะมุ่งเข้าหาหมู่บ้านกะเหรี่ยงซับบอนก่อนคิดว่าคณะของนายรพินคงจะไปพักแรมอยู่ที่นั่นเป็นคืนแรกสอบถามเอาความไม่แน่ชัดจากชาวบ้านพวกนั้นพอรู้แน่ยังไงแล้วเราก็จะใช้วิธีก้าวสกัดตัดทางไปยังห้วยเสือร้องไม่ต้องตามรอยไล่หลังเข้าไปทุกระยะให้เสียเวลาใช้วิธีเก่งเป้าหมายแล้วดักเป็นจุดๆไปสิ่งที่เจ้านายทุกคนจะต้องรู้ก็คือเราจะต้องทำเวลาเดินให้เร็วที่สุดชักช้าเสียเวลาไม่ได้เลยเชษฐาดีดนิ้วอย่างพอใจนั่นเป็นวิธีที่ดีที่สุดเชียวแล้วฉันก็คิดอย่างนั้นก่อนแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าเราจะสกัดกั้นเส้นทางเขาได้ถูกหรือไม่เท่านั้นแต่เมื่อมีนานอินมาร่วมแล้วเช่นนี้ก็เบาใจไปแยะทีเดียวเพราะในเรื่องเดินป่าแล้วนอกจากแง่ทรายก็คงมีนานอินอยู่อีกคนเดียวเท่านั้นแหละที่จะอ่านรหัสอ่านใจระพินได้ถูกว่าเขาควรจะบ่ายหน้าไปทางไหน ก็ยังไม่แน่เหมือนกันนายใหญ่เราเสี่ยงกันดูเท่านั้นเล่นเอาเธอเจ้าหลอกกับนายระพินในป่านะมันไม่ใช่ของง่ายนะครั้งหนึ่งนานอินเคยสะกดตามหลังแกเว้นระยะห่างกันแค่วันเดียวเท่านั้นยังตามไม่ทันเลยดันดนสืบหาไปทุกถ้ำทุกเขาร่วมครึ่งเดือนจนหมดหวังแล้วดันพากลับมาพบแกที่หนองน้ำแห้งนี่เองแกกลับมาถึงก่อนหน้านานอินตั้ง 3-4 วันแต่ตอนนั้นน่ะแกตามช้างร้ายของแกอยู่คนเดียวไม่ได้ออกเดินทางเป็นขบวนใหญ่แบบนี้นายระพินน่ะเดินป่าเหมือนพรานคนอื่นๆที่ไหนตัดเขาได้เมื่อไรน่ะแกตัดมุดถ้ำได้เมื่อไรแกก็มุดเรียกว่าไม่มีทิศทางเดินให้เดาได้หรอกจนกระทั่งบางทีนานอินยังคิดว่าแกใช้วิชาตัวเบาหรือนั่งเทียนเบิกภูเขาไปงั้นแหละอยู่ในป่าน่ะนายระพินกับคนธรรมดาซึ่งเมื่อไหร่ผีป่าแท้ๆต่อให้แง่ทรายก็เถอะถ้าจะให้ตามกันเดี่ยวๆจริงๆแล้วจ้างก็ตามนายระพินกันไม่ทันไอ้พวกฝรั่งน่ะมันฉลาดที่สุดก็ถึงได้มาฟ้าเอาตัวนายระพินไปคราวนี้ฉลาดเท่าๆกับพวกเจ้านายที่แกที่มาจ้างแกไปตามตัวนานอินกับนายชดทีเดียวแหละทุกคนเพิ่งจะหัวเราะออกมาพร้อมๆกันได้เป็นครั้งแรกก็เพราะคำพูดของพรานอาวุโสที่แฝงแววขบขันไว้ชัยยันนึกสนุกเริ่มขนองปากก็เลยสอตูมตามออกมาว่าเอ๊ฉันว่าไอ้ฝรั่งพวกนั้นฉลาดกว่าคณะของฉันที่เคยมาจ้างระพินในครั้งนั้นซะอีกนาเพราะคราวนั้นน่ะพวกฉันมีผู้หญิงขี้ริ้วร่วมเดินทางไปคนเดียวคือคนที่นั่งหน้าเศร้าอยู่นี่ไงชายันชี้มือไปที่ดารินพร้อมกล่าวต่อแต่ฝรั่งพวกนั้นน่ะเอาแม่มสาวๆมาพร้อมกัน2คนแต่ละคนน่ะสวยเสด็จญาติบาดใจด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ไม่ใช่เมียไอ้ฝรั่งผู้ชาย2คนด้วยเป็นสาวโสดรับรองว่านายระพินของหนานอินคงพาเดินเขาลงห้วยมุดถ้ำเพลินไปเลยล่ะประโยคหลังเขาเจตนาที่จะยั่วล้อเลียนดารินโดยตรงแต่แล้วก็รู้สึกเสียใจที่ไม่ควรพูดออกไปเพราะความขนองปากเช่นนั้นเมื่อเห็นเพื่อนสาวที่เปรียบเสมือนญาติในตาตกลงพื้นใบหน้าซีดเซียวลงไปอีก
เชษฐากับอนุชาถลึงตามองมายังชยันเรากันนัดกันไว้แล้วลอบเอานิ้วแตะริมฝีปากเชิงให้เบรกวาจาเอาไว้บ้างชยันจึงได้แต่ยิ้มแห้งๆหน้าเจื่อนไปแต่นานอินไม่รู้ความในใดๆทั้งสิ้นพูดตามประสาซื่อของแกว่าขึ้นชื่อว่าผู้หญิงไม่ว่าสาวหรือแกไม่ว่าสวยหรือไม่สวยไม่มีความหมายสำหรับนายรพินหรอกนานอินรู้จักนายรพินมานานแล้วนายรพินไม่ใช่คนไวไฟเจ้าชู้เรื่องนี้คนที่คุ้นเคยกับแกต้องรู้ดีทุกคนแกอยู่ที่นี่มาจนจวนจะเป็นปู่ของป่าแล้วนานอินยังไม่เคยเห็นแกข้องแวะกับผู้หญิงคนไหนไม่ว่าคนกรุงจากเมืองหลวงหรือคนป่าคนเขาดารินวราฤทธิ์ลุกขึ้นจากที่นั่นเดินช้าๆอย่างปราศจากความหมายไปหยุดยืนกอดอกอยู่ที่หน้าต่างทอดสายตาฝ่าความมืดขึ้นไปยังหมู่ดาวบนท้องฟ้าอนุชาใช้กำปั้นซัดปึกลงมากลางหลังของสหายปากเปราะของเขากระซิบไอ้บากก็ไม่น่าจะทำให้น้อยต้องเสียใจเลยบากพล่อยไม่เข้าเรื่องแค่นี้ประสาทก็จะกินตายอยู่แล้วชยันหัวเราะแห้งๆแล้วค่อยๆลุกขึ้นย่องตามเพื่อนสาวเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆเอามือโอบเอวไว้น้อยฉันขอโทษนะถ้าพูดอะไรทำให้เธอไม่สบายใจฉันแค่ล้อเธอเล่นนะริมฝีปากคู่นั้นปรากฏรอยยิ้มจางๆตาคงมองออกไปยังความมืดเช่นนั้นไม่หรอกชยันฉันไม่ใช่คนอ่อนแอถึงขนาดนั้นหรอกน้อยนี่ถามอะไรอย่างจริงใจสักอย่างได้ไหมเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆนะจะถามอะไรเคยมีอะไรกับระพินเกินเลยกว่าสภาพของการเป็นคนรักบ้างไหมชยันกระซิบเบาที่สุด

ามอะไรอย่างจริงใจสักอย่างได้ไหมเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆนะจะถามอะไรเคยมีอะไรกับระพินเกินเลยกว่าสภาพของการเป็นคนรักบ้างไหมชยันกระซิบเบาที่สุดดารินทร์วราริศหันช้าๆมาประสานสายตาตรงกับเพื่อนชายผู้สนิทเท่ากับพี่ยิ้มเศร้าๆสันหน้าฉันเสียดายเหลือเกินที่เราไม่เคยมีอะไรกันเลยอาจจะเป็นเพราะฉันเล่นตัวอาจจะเป็นเพราะเขาเป็นสุภาพบุรุษเกินไปจริงๆนะชยันฉันอยากจะให้มีเหลือเกินเพื่อว่าอย่างน้อยก่อนที่เขาจะตัดสินใจไปในครั้งนี้อาจมีอะไรเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งให้เขาต้องรีรอเพราะห่วงพันยาของเขาแต่นี่เขาไม่มีอะไรจะต้องห่วงเลยบทจะไปก็ปุบปับไปง่ายๆเสียงของดารินแหบเหือดเครือลงกัดริมฝีปากแน่นกระซิบแผ่วต่อมาว่าระพินน่ะเป็นคนคิดมากแล้วก็เจียมตัวที่สุดเขาดูเหมือนจะไม่เชื่อหรอกนะว่าฉันรักเขาจริงคอยคิดระแวงอยู่เสมอว่าฉันจะทอดทิ้งหมดความเอาใจใส่ต่อเขาภายหลังจากที่เราห่างไกลกันแล้วนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลข้อหนึ่งที่ทำให้เขาหมดอะไรตายอยากกับชีวิตหมดหวังถ้าฉันยอมเป็นพันยาเขาซะทั้งที่มีโอกาสตั้งพันครั้งฉันเชื่อว่าเป็นตายร้ายดีเขาก็คงไม่จากฉันไปในคราวนี้หรอกหรือถ้าจะไปก็คงจะต้องส่งข่าวให้รู้ไม่ใช่หนีไปแบบนี้คำพูดปนสะอื้นของดารินทำให้ชยันนิ่งซึมไปนานแต่เขาจะเชื่อแน่ว่าเธอรักเขาอย่างเด็ดเดี่ยวจริงจังเมื่อเธอเสี่ยงชีวิตตามเขาไปนะน้อยใช่ฉันก็หวังไว้เช่นนั้นแต่อะไรจะมาเป็นหลักประกันว่าฉันจะตามไปพบเขาในสภาพที่ยังหายใจอยู่ไม่ใช่พบเฉพาะแต่หลุมฝังศพหรือกระดูกของเขาในหนทางที่เรากำลังจะบุกบั่นไปล่ะเพื่อนรักกันมาแต่เล็กแต่น้อยสนิทเหมือนพี่น้องคลานตามฝ่ายหนึ่งชายอีกฝ่ายหนึ่งหญิงมองตากันนิ่งไปเช่นนั้นครั้นแล้วขณะหนึ่งต่อมาชยันก็จับต้นแขนทั้งสองข้างของหม่อมราชวงศ์สาวไว้บีบหนักแรงน้อยอย่าคิดในแง่อัปมงคลเราต้องตัดสินใจในด้านที่ดีงามและมีความหวังไว้ก่อนครั้งก่อนนี่ตอนเราออกตามอนุชากนานอินเรายังไร้ความหวังยิ่งกว่านี้สัก10เท่ากระมังเชื่อแน่กันตั้ง 99% ว่าไม่มีทางได้ตัวกลับคืนมาแต่ในที่สุดเราก็ยังทำกันได้สำเร็จมาคราวนี้ฉันขอตั้งความหวังไว้ถึง 75% เลยว่าเราจะต้องตามเขาพบในสภาพที่ปลอดภัยเรียบร้อยและเอาตัวกลับคืนมาได้ดารินฝืนยิ้มโรยๆอะไรทำให้เธอตั้งความหวังไว้มากมายถึงเพียงนั้นล่ะชยันก็ง่ายๆนะน้อยไม่ต้องคิดอะไรให้เปลืองสมองระพินน่ะพรานชำนาญป่าส่วนเราบังอาจพยายามไปตามตัวเขาเองน่ะที่จะต้องเอาตัวรอดได้อย่างสบายแล้วตรงข้ามพวกเราที่จะไปกันนี่สิชยันบุ้ยปากไปยังพักพวกทุกคนพวกเราได้ถามตัวเองดูแล้วหรือยังน่ะว่าเราชำนาญเท่าเขาหรือเปล่าต่อให้แต่ละคนเคยผ่านประสบการณ์มาสักแค่ไหนก็ตามเทียบกับระพินแล้วเรามันก็แค่ลูกศิษย์เท่านั้นพวกเราในชั้นประถมชวนเขาในชั้นอุดมศึกษาสิ่งที่น่าห่วงฉันว่าไม่ใช่เขาหรอกแต่ควรเป็นพวกเราต่างหากจะมีใครพลาดพลั้งเสียชีวิตลงบ้างหรือไม่ในการเดินทางคราวนี้เพราะฉะนั้นฉันว่าเธอเลิกกังวลทุกข์ใจเกินกว่าเหตุจะเถิดน้อยยึดมั่นอย่างเดียวว่าเราจะไปตามเขาให้ได้ก็แล้วกัน
แล้วเราก็กำลังจะไปกันอยู่แล้วราชสกุลสาวส่งมือไปให้ชยันจับแล้วบีบกระชับแน่นตกลงชยันฉันจะทำใจให้ได้อย่างที่เธอแนะนำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งชยันกล่าวหนักแน่นต่อไปเราก็ควรจะสบายใจและมีความหวังเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเท่าตัวนะเมื่อนันอินโผล่มาในคืนนี้และพร้อมที่จะไปกับเราด้วยลอยลำเลยแบบนี้ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วถึงไหนถึงกันการโผล่มาของหลานนันอินครั้งนี้นับว่าเป็นลางดีหรือมหาโชคในการเดินทางของเราบอกตรงๆนะว่าลำพังอนุชาต่อให้เราเชื่อว่าเขาแน่สักขนาดไหนฉันก็ยังไม่เชื่อฝีมือนักหรอกในด้านแกะรอยนะเราอาจเหนื่อยอาจต้องเสี่ยงชีวิตกันแทบเลือดตากระเด็นไม่น้อยกว่าการเดินทางครั้งนั้นแต่ความหวังเราก็มีมากกว่ามาทางนี้เถอะน้อยตั้งแต่หัวค่ำแล้วพอกินอาหารเสร็จเธอก็ไม่มาร่วมอะไรกับเราเลยเข้าห้องปิดประตูเงียบนี่มาช่วยฉันกระเตรียมของดีกว่าส่วนเรื่องเตรียมแผนเดินทางนะปล่อยเป็นหน้าที่ของอนุชาเชษฐาแล้วก็นานอินเขาจะได้หารือกันพร้อมกับพูดชายันจูงมือเพื่อนสาวตรงมายังกองสัมภาระอันสมพเนินอยู่และลงมือจัดเตรียมเพื่อให้เป็นหมวดหมู่สำหรับการบรรจุเข้าหีบห่อหรือถุงทะเลทันทีดารินมานั่งคุกเข่าดูอยู่ด้วยท่ามกลางสิ่งของเหล่านั้นแต่ก็ยังงงช่วยทำอะไรไม่ถูกนักอันเนื่องมาจากข้อได้เปรียบที่สอบรู้กันได้ล่วงหน้าจากนายอัมพลว่ามีอาวุธและอุปกรณ์ชนิดใดบ้างซึ่งฝ่ายนายจ้างอเมริกันของระพินจัดเตรียมและออกเดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วชยันและเชษฐาซึ่งทำหน้าที่วางแผนทางเสนาธิการจึงกำหนดสิ่งของโดยเฉพาะยุทธสัมภาระชนิดที่จะไม่ยอมเสียเปรียบอเมริกันเหล่านั้นเลยสามคนคือเชษฐาอนุชาและชยันจะใช้ไรเฟิลติดตัวประจำมือในภาวะปกติเหมือนกันทั้งหมดเพื่อสะดวกในการอาศัยกระสุนแทนกันได้คือขนาดจุด .458 วินเชสเตอร์แมกนัมสำหรับการป้องกันตัวจากสัตว์ใหญ่และหาอาหาร M16 แบบคอมมานโดพับฐานสำรองไปอีก4กระบอกสำหรับบุคคลทั้ง4หากว่าเกิดเหตุจำเป็นที่จะต้องสู้รบหรือเกิดสถานการณ์ที่กริ่งเกรงไว้ล่วงหน้าแถมด้วยเครื่องยิงระเบิดขนาด40มม.แบบ M79 อีก2กระบอกพร้อมทั้งกระสุนขนาดที่พอเพียงจะตั้งรับหรือถล่มทหารได้เป็นกองร้อยอาวุธสงครามเหล่านี้จะถูกแพ็คเข้าหีบห่อเรียบร้อยและกำหนดกันไว้ว่าจะงัดออกมาใช้ก็ต่อเมื่อถึงคราวจำเป็นเท่านั้นวัตถุระเบิดเพื่อการดัดแปลงเป็นกับระเบิดหรือทำลายสถานที่พร้อมเชื้อปะทุจำนวนหนึ่งโดยตัดระเบิดมือแบบขว้างออกไปเสียเพราะมี M79 ใช้แทนในระยะไกลและให้ความแม่นยำรุนแรงพอกันอยู่แล้วสำหรับลูกหาบทั้ง10คนที่คัดเลือกตัวได้แล้วจะใช้ลูกซองบรรจุ5นัดทั้งหมดบางกระบอกเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติบางกระบอกก็เป็นแบบสไลด์แอคชั่นสุดแต่นายอัมพลจะจัดสรรหามาให้ได้รวมทั้งของส่วนตัวที่บางคนก็มีอยู่บ้างแล้วสำหรับดารินนั้นอาวุธหลักประจำตัวเจ้าตัวเองยังไม่ได้กำหนดแน่ลงไปว่าจะใช้อะไรเพราะมัวแต่หมดกระจิตกระใจที่จะคิดทำอะไรนอกจากความเศร้าซึมเดี๋ยวนี้เมื่อมานั่งเท้าคางมองดูชยันจัดของอยู่ก็ได้รับการแนะนำจากเพื่อนชายว่านี่น้อยเพื่อความคล่องตัวและเบาไม่เป็นภาระในการติดตัวเธอใช้ M16 ก็แล้วกันหน้าที่คุ้มกันอันตรายจากสัตว์ใหญ่เป็นของพวกผู้ชายเขาอยู่แล้วดารินสั่นศีรษะช้าๆและพูดเน้นหนักอย่างมั่นใจขณะที่หรีตาลงว่าไม่เอาพวกเอ็มมัดห่อรวมไปตามเดิมฮะฉันจะใช้ปืนกระบอกเดิมของฉันคือ300เวแม็กกระบอกนั้นน่ะ
ระพินยังเก็บรักษาไว้อย่างดีเยี่ยมในตู้มันจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับฉันและมีความหมายฉันได้เตือนระลึกไปถึงอดีตฉันทิ้งมันไม่ได้หรอกไรเฟิลประจำมือกระบอกนั้นชายันหัวเราะอ่ะถ้างั้นก็แปลว่าฉันทายใจเธอถูกดินี่ไงกระสุนจุด .300 เวเทอร์แม็กฉันเตรียมให้เธอแล้วเผื่อไว้สัก5กล่อง100นัดพอไหมหล่อนพยักหน้าด้วยอาการใจลอยอยู่เช่นนั้นแล้วพูดมาอีกทางหนึ่งว่าเธอรู้ไหมชยันปืนของฉันกระบอกนั้นน่ะระพินเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุดไม่มีรอยสนิมแม้แต่นิดเดียวเหมือนจะรอให้ฉันกลับมาใช้อย่างนั้นแหละฉันเปิดตรวจดูแล้วในตู้ปลายเตียงในห้องนอนของเขาหนีน้อยฉันก็ไม่รู้นะว่าเธอเสี่ยงสัตว์อธิษฐานไว้ว่ายังไงเกี่ยวกับปืนกระบอกนั้นแต่ที่เปิดออกมาแล้วไม่พบสนิมน่ะมันเป็นเรื่องธรรมดายอดชายของเธอน่ะมันไรเฟิลแมนตัวฉกาจอยู่แล้วก็จะปล่อยให้ปืนที่อยู่ในความดูแลของเขาเกิดสนิมขึ้นมาได้ยังไงคนฝากชีวิตในป่าน่ะมันก็ต้องรักปืนแล้วคนรักปืนมันก็ไม่ปล่อยให้ปืนเป็นสนิมหรอกไม่ว่าจะกระบอกไหนทั้งนั้นน่ะแล้วเป็นไงไปเปิดตรวจดูคลังปืนของเขาแล้วเห็นปืนเก่าๆชุดนั้นของพวกเราอยู่ครบไหมโดยเฉพาะจุด .600 ดับเบิลไรเฟิลของฉันน่ะดารินพยักหน้าครบไม่มีกระบอกไหนขาดหายไปเฉยๆหรอกนอกจากบางกระบอกที่เขาจำเป็นจะต้องเอาติดตัวไปด้วยสำหรับ600ไนโตรของเธอน่ะยังอยู่ครั้งนี้เธอไม่แบกไปอีกเหรอชายันหัวเราะดังๆโถน้อยคนเราน่ะมันก็ต้องโง่ซะก่อนถึงจะฉลาดภายหลังคราวนี้ฉันไม่โง่แบกปืนหนักแรงถีบขนาดนักรวยนักมวยเฮฟวี่เวทต่อยไหลให้บ้าอีกอะแล้วกระสุนก็หาไม่ได้เลิกผลิตไปแล้วคิดถึงสมัยก่อนแล้วมันน่าหัวเราะนะพวกเราทุกคนแต่ละคนกลายเป็นตัวตลกไปทั้งนั้นยกเว้นเชษฐาคนเดียวที่รักษาเหลี่ยมคูไว้ได้ดีที่สุดยิ่งเธอเองยังก็จะมาถ่ายหนังเลยเพื่อนชายพยายามพูดคุยด้วยเพื่อให้เห็นเป็นเรื่องสนุกสนานร่าเริงดารินได้แต่ยิ้มจืดๆไม่กระปรี้กระเปร่าใดๆทั้งสิ้นเอามือข้างที่เท้าคางกัดเล็บมองดูชายันจัดของง่วนอยู่คนเดียวในระหว่างที่อีกมุมหนึ่งไม่ห่างออกไปนักนายอัมพลเชษฐาอนุชาและหนานอินกำลังหารือกันอย่างเคร่งเครียดเกี่ยวกับการวางแผนเดินทางชายันฉวย M79 ขึ้นมากระบอกหนึ่งหักคอลงแล้วยกขึ้นส่องดูลำกล้องภายในพึมพำออกมาว่านี่ให้ตายเถอะนี่ฉันเดาไม่ถูกเลยนะว่าถ้าตามพบกันในป่าอะไรมันจะเกิดขึ้นระหว่างเรากับอเมริกันพวกนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราหนักใจที่สุดโอกาสที่จะพูดกันรู้เรื่องและไม่รู้เรื่องมันมีอยู่ครึ่งต่อครึ่งเพราะฝ่ายเขาก็ถือว่าไปทำงานลับสุดยอดที่จะไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยไอ้ข้างเราหรือก็จะไปตามเอาตัวคนของเราคืนมาทำความเข้าใจกันได้มันก็ดีไปแต่ถ้าไม่เข้าใจกันบอกตรงๆพอถล่มด้วย M79 เลยพับพาดิ

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ชยันฉันก็ไม่คิดว่าพวกฝรั่งน่ะเขาจะมีพิษมีภัยอะไรกับพวกเราหรอกนะคนเราเจริญด้วยกันแล้วแล้วอีกอย่างนึงพวกเขาจริงๆนะก็มีกันแค่4คนเท่านั้นก็ใช่ไอ้4คนน่ะมันแค่ที่ไปทางภาคพื้นดินไอ้ที่จะส่งกำลังบำรุงแบบหน่วยคอมมานโดซึ่งจะมาทางอากาศน่ะเธอไม่คิดมั่งเหรอพวกนั้นน่ะสามารถติดต่อกับกองบัญชาการหรือสถานีควบคุมการเดินทางของเขาได้ตลอดเวลาจะเรียกกำลังมาเพิ่มเติมเมื่อไหร่ก็ได้นี่เป็นสิ่งน่าคิดน่ะฉันกระเชษฐาถึงได้ตัดสินใจเอาอาวุธหนักไปด้วยเอาปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าที่จะต้องมาเสียใจภายหลังนี่คือยุทธวิธีของนักสู้ที่ไม่ประมาทเราเสี่ยงตายไปตามระพินครั้งนี้ฉันว่าไม่ใช่เสี่ยงเพราะการที่จะต้องลำบากยากเย็นหรือเพศภัยในป่าหรอกแต่เสี่ยงกับการที่อาจจะต้องปะทะกับพวกนั้นใช่มากกว่ามันก็เหมือนกับว่าเราไปแย่งตัวระพินคืนมาหรือไปรู้ความลับที่ไม่ต้องการจะเปิดเผยของเขาหญิงสาวไม่แสดงความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้นนั่งเฉยอยู่เช่นเดิมสำหรับเครื่องมือสื่อสารติดต่อในกรณีที่แต่ละคนอาจจะต้องแยกหมู่หรือพลัดจากกันไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามในเมื่อรู้ล่วงหน้าก่อนแล้วว่าฝ่ายอเมริกันมีตระเตรียมไปพร้อมเชษฐาและฝ่ายชยันก็ไม่ยอมเสียเปรียบและมองเห็นประโยชน์ของมันอย่างยิ่งจากประสบการณ์ที่เคยเผชิญมาแล้วในยามหลงป่าพลัดกันดังนั้นวิทยุรับส่งแบบมือถือขนาดกระทัดรัดที่สุดเท่าที่จะแสวงหาได้อย่างรีบด่วนจำนวน5เครื่องจึงถูกเตรียมไปด้วยเครื่องรับส่งกำหนดไว้เป็นพิเศษที่จะไม่ไปเข้าข่ายใดๆของใครทั้งสิ้นนอกจากใช้กันเองได้ในระหว่าง5เครื่องที่ตระเตรียมมาโดยเฉพาะกำลังเครื่องละ5วัตต์ขนาดพอที่จะร้อยสายเข็มขัดติดเอวหรือใส่เป้หลังได้โดยไม่เกะกะเป็นภาระมีแบตเตอรี่แห้งอะไรเตรียมไปด้วยเพียงแต่ว่าเป็นวิทยุมือถือรับส่งธรรมดาซึ่งจะต้องกดคีย์ผลัดเปลี่ยนกันพูดโต้ตอบเท่านั้นไม่พิเศษจนถึงขนาดที่จะใช้ได้แบบวิทยุโทรศัพท์4เครื่องจะแจกประจำติดตัวไว้ในแต่ละคนอีก1เครื่องสำรองพิเศษไว้เพื่ออาจพิจารณามอบให้หัวหน้าลูกหาบหรือบุคคลใดตามความเหมาะสมในการประสานงานได้อย่างสะดวกฉับพลันระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉินดารินหยิบขึ้นมาพิจารณาดูเครื่องหนึ่งและพิมพ์คำว่าในคราวที่ไปตามพี่กลางครั้งนั้นน่ะนะถ้าเรามีวิทยุติดต่อแบบนี้ไปด้วยก็จะสะดวกขึ้นอีกมากเรานึกไปไม่ถึงเลยทั้งที่จะหาก็คงหาได้สมัยนั้นน่ะฉันเห็นระพินกับแง่ทรายต้องใช้รหัสติดต่อกันด้วยแสงสะท้อนจากดวงตะวันหรือไฟฉายกระพริบในระยะไกลโดยใช้รหัสมอสทุเรศจังแต่ก็ยังโชคดีที่ทั้งแง่ทรายระพินและเธอเองล้วนแล้วแต่ผ่านงานในด้านสื่อสารทางทหารมาแล้วทั้งนั้นไม่งั้นคงยุ่งก็ถึงว่าสิบอกแล้วไงโง่ต้องมาก่อนฉลาดแล้วเราก็ฉลาดไหวทันขึ้นมาได้ในคราวนี้ก็เพราะคุณนำพลเป็นสปายบอกความลับให้เรารู้ล่วงหน้าว่าฝ่ายตรงข้ามที่มาฉกตัวเราพินไปน่ะก็มีอุปกรณ์อะไรมั่งเราก็เลยไม่เสียเปรียบเราไปคราวนี้น่ะไม่ใช่นักเดินป่าธรรมดาเหมือนครั้งนั้นนะแต่ไปในลักษณะของทหารป่าหรือหน่วยคอมมานโดพร้อมที่จะจู่โจมได้ทุกขณะขอให้เธอรับรู้ไว้ล่วงหน้าด้วยวิทยุของเราทั้ง5เครื่องนี้ก็เหมือนกันเราติดตั้งแร่รับส่งแยกความถี่ของคลื่นเผื่อไว้อีกถึง4ช่องเพื่อหวังว่าปะเหมาะวิทยุที่พวกนั้นใช้อยู่เกิดฟลุกมาตรงกับขนาดความถี่คลื่นใดคลื่นหนึ่งที่เราทำดักไว้ก่อนก็จะสบายมากฉันหมายถึงวิทยุแบบมือถือด้วยกันไม่ได้หมายถึงวิทยุเครื่องใหญ่ที่พวกนั้นใช้ติดต่อกับหอควบคุมการเดินทางที่ฉันสันนิษฐานว่าเป็นสถานีลอยกลางอากาศหรือบนดาวเทียมหรอกเพราะคลื่นความถี่ของวิทยุแบบนั้นน่ะมันคงจะเกินสมรรถภาพของวิทยุสังกะบวยของเราที่เอามาด้วยดารินทดลองเปิดสวิตช์กดคีย์เล่นอย่างไม่มีความหมายอะไรแล้วถามว่าวิทยุยังกับของเด็กเล่นที่เธออุตส่าห์เตรียมมาด้วยนี่เหร
รัศมีรับส่งมันไปได้ไกลสักแค่ไหนเนี่ยถ้าในพื้นที่ราบโล่งอากาศดีๆมันก็ไกลเหมือนกันแหละไอ้ละแวก 5-6 กิโลน่ะสบายมากระหว่างเครื่องต่อเครื่องนะแต่ถ้าภูเขาบังมากอากาศไม่อำนวยหรือเข้าบริเวณที่อับคลื่นวิทยุมันก็จะหดระยะสั้นเข้ามาตามส่วนถึงยังไงมันก็ยังดีกว่าใช้การกู่ตะโกนเรียกอะหรือต้องเอาใบมีดส่องกระแสงตะวันส่งสัญญาณกันเหมือนสมัยที่ระพินเคยใช้กับแง่ทรายตั้งพันเท่าเออแล้วเครื่องมือทางแพทย์ของเธอแน่ใจไหมว่าสมบูรณ์แบบแล้วก็ทันสมัยที่สุดในส่วนที่เป็นหน้าที่รับผิดชอบของฉันน่ะรับรองชัวร์หล่อนบอกมาเบาๆนี่น้อยฉันดูเธอไม่กระฉับกระเฉงเลยนะโรยๆยังไงพี่กลนี่ไปนอนพักซะเถอะไปทางนี้ฉันกับพวกเราจัดการเองกินยานอนหลับหรือยาระงับประสาทซะเอาแรงไว้เดินทางพรุ่งนี้เราอาจจะออกสายหน่อยก็ได้นะชัยยันบอกด้วยความหวังดีดารินยังไม่แยกยังไม่ขยับตัวเพียงแต่เอามือดึงคอเสื้อคลุมให้แนบชิดเข้ามาเพราะความหนาวเย็นของอากาศกลางดึกแล้วถามว่าเวลาเท่าไหร่แล้วนี่อดีตนายทหารปืนใหญ่สะบัดข้อมือขึ้นมาดู5:25ฉันไม่ได้หลับเลยนะตั้งแต่เข้าไปในห้องเมื่อหัวค่ำนี่หลังอาหารเมื่อคืนที่แล้วก็เหมือนกันไม่ได้หลับเลยสักงีบดารินพูดเสียงแผ่วใช้นิ้วมือทั้งสองข้างกดแตะไว้ที่เปลือกตาชายันมองลงอย่างสงสารเข้ามาโอบไหล่กอดไว้นี่สะกดจิตสะกดใจไว้มั่งน้อยเชื่อฉันเข้าไปนอนซะฉันนอนไม่หลับหรอกชายันหลับตาทีไรฉันก็เห็นเขาในสภาพที่กำลังนอนเจ็บป่วยตัวสั่นเทาอยู่กลางป่าเพียงเดียวดายทุกครั้งไปเรื่องอื่นๆเนี่ยฉันไม่ห่วงเขาหรอกห่วงตอนเจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นแหละใครจะดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือเขาได้ลูกน้อง4คนน่ะเหรออย่างดีก็แค่นั่งล้อมวงทำตาปริบๆดูเจ้านายนอนครางฮือๆอย่างเดียวเท่านั้นแหละเชื่อเหอะหน้าน้อยไม่เป็นไรหรอกถึงแม้จะเกิดอาการขึ้นมามีเหรอที่อเมริกันพวกนั้นจะดูดายเขาในเมื่อหวังประโยชน์จากเขาอยู่เต็มที่ไอ้แมมสองคนนั่นก็มีคนนึงที่เป็นแพทย์ด้วยนี่แต่ระพินก็ไม่ได้เป็นโคตรญาติอะไรกับแมมผมแดงหรือแมมผมทองน่ะนะเขาก็แค่ลูกจ้างนำทางธรรมดาเท่านั้นแหละพวกนั้นจะมีน้ำใจกับเขาได้สักแค่ไหนฉันรู้อาการของระพินเวลาจับสั่นขึ้นมาน่ะเขาเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดเธอพี่ใหญ่หรือพี่กลางหรือจะใครๆก็ไม่เคยมีใครได้เห็นเขาในสภาพนั้นหรอกแต่ฉันน่ะเคยเห็นมาแล้วตั้งหลายครั้งเฮ้ยชายันร้องออกมาดังๆจนกระทั่งเชษฐาอนุชานายอัมพลและคนอื่นๆที่กำลังจับกลุ่มกันอยู่อีกทางนึงหันมามองเป็นตาเดียวอนุชาร้องถามมาว่าอะไรเหรอชายันชายันขยับปากแต่แล้วก็โบกมือกลบเกลื่อนเลี่ยงไปซะเปล่าเปล่าไม่มีอะไรหรอกของมันยุ่งไปหมดไม่รู้จะจัดยังไงถูกแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็คงเข้าที่เข้าทางเองแหละปรึกษาหารือกันให้ดีก็แล้วกันสำหรับฝ่ายมักคุเทศผู้วางแผนทั้งหลายอ่ะฉันกับน้อยจะเป็นฝ่ายสัมภาระเองพวกนั้นละความสนใจหันไปพูดกันในหมู่ตามเดิมชายันจึงเหลือบตามองหน้าดารินแล้วกระซิบเสียงต่ำๆรำพึงรำพันซะเหลือเกินไม่ใช่เพราะคุณเลยนี่ถ้าฉันเป็นผู้วิเศษพอที่จะไปแบกนายรพินของเธอมาให้ได้ละก็ฉันจะรีบเหาะไปแบกมาให้ทีเดียวนะชยันถ้าเธอทำได้อย่างนั้นน่ะฉันมีสมบัติพัสสถานอะไรอยู่บ้างจะยกให้จนหมดตัวเลยเห็นใจฉันและพี่ชายของเธอทั้งสองคนก็ช่วยกันอย่างสุดฤทธิ์แล้วอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยจะทำอะไรได้มากไปกว่านี้อีกอะชยันเธอว่าป่านนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้ระพินอยู่ที่ไหนและอยู่ในภาวะอะไรอาจ
จะกำลังนอนกอดแม่ผมแดงหรือแม่ผมทองอยู่ใต้ร่มไม้ใบบางที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วก็ไม่ได้คิดถึงเธออีกก็ได้นะชยันโผล่ออกมาเพราะชักรำคาญเต็มทีเขาจะนอนกอดใครในระหว่างสองคนนั่นไม่สำคัญหรอกสำคัญว่าเขาอบอุ่นและปลอดภัยเท่านั้นนี่คือความรู้สึกจากใจจริงของฉันชัยยันดารินพูดเบาก็จริงแต่แช่มช้าและชัดเจนที่สุดแล้วก็ลุกขึ้นยืนช้าๆเดินปลีกตัวกลับเข้าไปในห้องเงียบๆโดยไม่กล่าวคำใดกับใครอีกทั้งสิ้นเสียงชัยยันตะโกนตามหลังมาว่าอย่าลืมกินยานอนหลับนะน้อยไม่งั้นพรุ่งนี้ไม่มีแรงเดินด้วยจะบอกให้ราชสกุลสาวไม่แสดงอาการยินยนต่อเสียงนั้นไม่แม้แต่จะเหลียวกลับมาพอพ้นธรณีประตูก็ปิดประตูซะตามองไปยังไรเฟิลคู่ชีพประจำมือในอดีตที่หล่อนยังวางทิ้งไว้บนเตียงเอื้อมมือไปลูบคลำแผ่วเบาเนื้อเหล็กของมันที่สัมผัสกับมือของหล่อนเย็นเยียบดารินค่อยๆหยิบมันขึ้นมาแนบไว้กับอกแล้วเดินออกไปเปิดตู้ปลายเท้าของเตียงอีกครั้งตั้งใจจะเก็บมันไว้ที่เดิมก่อนจนกว่าจะพรุ่งนี้พลันตาก็เหลือบลงไปยังพื้นตู้ด้านล่างเห็นกล่องกระสุนเก่าๆมีรอยเปิดแล้วกล่องหนึ่งวางเป็นที่สะดุดตาจึงก้มลงไปหยิบขึ้นมาดูปรากฏว่ามันเป็นกล่องกระสุนขนาดจุด300เวเธอร์บีแมกนัมที่ใช้กับปืนของหล่อนนั่นเองเหลือกระสุนเสียบอยู่ในร่องกระดาษของกล่องประมาณ 7-8 นัดจึงหยิบขึ้นมานัดหนึ่งโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้สึกหรือเข้าใจว่ากำลังทำอะไรเดาะในมือขึ้นช้าๆแล้วเปิดลูกเลื่อนขึ้นบรรจงสอดกระสุนนั้นเข้าไปในรางเพลิงปิดลูกเลื่อนเข้าที่ตบก้านลูกเลื่อนลงเดินมาหยุดอยู่ที่หน้าต่างของห้องมองฝ่าเงามืดของแมกไม้พงไพรที่แวดล้อมสถานที่ออกไปอย่างปราศจากจุดหมายลมป่ากลางดึกพัดเส้นผมหล่อนปลิวเป็นระลอกและกระทบผิวหน้าจนหนาวสะท้านหล่อนจะยืนถือไรเฟิลมือมองอย่างไร้จุดหมายออกไปนานสักเท่าใดไม่ทราบได้จักษุประสาทก็เริ่มจะทำพิษหล่อนเห็นเงาตะคุ่มลักษณะประหลาดสันฐานเหมือนมนุษย์แต่สูงใหญ่ผิดปกติเคลื่อนไหวช้าๆด้วยอาการเหมือนจะโบกมือเรียกมาทางหล่อนตรงบริเวณลานดินเบื้องล่างที่ห่างไปประมาณ25เมตรดารินฟ้าไฟฉายที่วางอยู่บนโต๊ะใกล้ๆขึ้นมาส่องปราดออกไปก็ปรากฏว่ามันเป็นต้นไม้ตายซากที่ยืนแดงแห้งโกรนเหมือนเสาหลักซึ่งชาวบ้านปล่อยทิ้งไว้สำหรับให้ต้นฟักข้าวขึ้นพาดพันพอดับไฟก็โยกอยู่ไปมาและกวักมือเรียกอยู่เช่นนั้นฉายไฟก็หายไปอีกสลับอยู่เช่นนั้นถึง 3-4 ครั้ง

ดารินฟ้าไฟฉายที่วางอยู่บนโต๊ะใกล้ๆขึ้นมาส่องปราดออกไปก็ปรากฏว่ามันเป็นต้นไม้ตายซากที่ยืนแดงแห้งโกรนเหมือนเสาหลักซึ่งชาวบ้านปล่อยทิ้งไว้สำหรับให้ต้นฟักข้าวขึ้นพาดพันพอดับไฟก็โยกอยู่ไปมาแล้วกวักมือเรียกอยู่เช่นนั้นฉายไฟก็หายไปอีกสลับอยู่เช่นนั้นถึง 3-4 ครั้งบัดดลในโสตหรือทางจิตสัมผัสก็ไม่ทราบได้ดารินแว่วเสียงกระซิบผู้กองกำลังตกอยู่ในห้วงภัยนายหญิงภัยเหมือนลักษณะที่นายหญิงเห็นอยู่ในขณะนี้แหละวูบนั่นเองผ่านท้ายไรเฟิลก็ขึ้นมาประทับไหล่หลอนวาดปากกระบอกปืนไปยังเงาที่เห็นในความมืดแล้วเหนี่ยวไกทันทีเสียงตูมสนั่นหวั่นไหวปานว่าหน้าผาทั้งแถบจะทลายลงคลื่นความกระเทือนของกัมปนาตไรเฟิลกระทบกับลืบหินในถ้ำแล้วสะท้อนเข้ามาก้องอยู่ในโสดของระพินไพรวันเขาสะดุ้งพรวดขึ้นทั้งตัวพังงกกายขึ้นคริสติน่าที่นอนซบหลับอยู่กะไหลก็ผวาหลุดออกมาจากอ้อมกอดกลิ่งตะแคงไปทางหนึ่งเข็มน้ำเกลือที่จิ้มติดอยู่กับแขนหลุดออกทันทีเพราะการดึงกายขึ้นอย่างพรวดพราดของเขากังวานของกระสุนระเบิดยังไม่ทันสิ้นไปก็แว่วเสียงตะโกนเอะอะโวยวายฟังไม่ได้สับของใครที่เฝ้ายามอยู่หน้าถ้ำหกสิบห้าสิ่งแรกที่คว้าขึ้นมาคือไรเฟิลประจำมือโดยไม่คำนึงถึงว่าตนเองในภาวะนี้จะเป็นเช่นไรจอมพรานผุดจะลุกขึ้นยืนยังไม่ทันจะทรงตัวตรงคริสติน่าก็โดดเข้าจับตัวเขาไว้ระพินอย่าเพิ่งลุกขึ้นนอนลงเขาไม่ฟังเสียงซะแล้วและดูเหมือนจะลืมอะไรหมดพรากลอนเซออกไปพร้อมกับบอกเร็วปรือว่าอย่ามัวแต่มาเกาะหน้าเกาะหลังผมอยู่อย่างนี้นะปืนคุณอยู่ไหนประโยคหลังไม่ใช่เป็นคำถามแต่ดูเหมือนจะเป็นคำเตือนมากกว่าแล้วก็ก้าวพรวดพราดออกไปทางปากถ้ำทันทีในขณะที่สะเอิงและลูกเมียของมันที่นอนกันอยู่อีกมุมหนึ่งพากันตื่นและส่งเสียงร้องถามอะไรแซดไปหมดคริสติน่าคว้า M16 ถลันไล่หลังเข้ามาพร้อมกับไฟฉายก่อนที่ระพินจะพ้นปากถ้ำซึ่งมีแต่กองไฟรีโซมอยู่ไรเฟิลก็ก้องขึ้นมาอีกหนึ่งนัดมันดังจริงๆบนหน้าผาที่มีแต่ความสงัดยามวิกาลเช่นนี้แต่คราวนี้ดูเหมือนจะดังมาจากปีกด้านซ้ายของตำแหน่งถ้ำที่เขานอนพักอยู่และไม่ต้องสงสัยเลยเสียงปืนที่คำรามขึ้นกลางดึกถึงสองนัดติดต่อกันภายในเวลาไม่ถึงอึดใจจะไม่ปลุกเรียกให้คณะพักพวกทุกคนรวมทั้งลูกหาบและกระเหรี่ยงตะเคียนทองทั้งหมดที่อาศัยนอนอยู่ตามโพรงถ้ำรอบด้านทั้งสูงและต่ำตื่นชุลมุนขึ้นพร้อมกันพรานใหญ่ขยับลูกเลื่อนขึ้นลำทันทีที่พุ่งตัวออกมายืนริมทางเดินแคบๆอันจะเป็นบริเวณที่เดินเลาะเลียบไหล่ผาบริเวณนั้นเขาเห็นแสงไฟฉาย 3-4 ดวงสาดวูบวาบไปมาจากตำแหน่งต่างๆและดวงที่ใกล้ที่สุดห่างจากหน้าถ้ำเขาเยื้องต่ำลงไปเพียงไม่เกิน10เมตรเท่านั้นดูเหมือนจะเป็นบุญคำเพราะจำเสียงสะบดด่าขรมถมเถของแกในขณะนั้นได้บุญคำอะไรระพินตะโกนถามลงไปเป็นเวลาเดียวกับที่คริสติน่าตามติดออกมายืนประชิดใกล้ในมือกระชับ M16 พร้อมนายบุญคำยิงไอ้ผีดิบร่วงจากหน้าผาลงไปตัวหนึ่งแล้วมันไต่ขยักขยักเข้ามาจนเกือบถึงที่บุญคำนอนอยู่ห่างแค่สองวาเท่านั้นปากกระบอกปืนแย่พรวดลงไปเกือบชิดหน้ามันพอดีเสียงสมุนมือขวาของเขาตะโกนบอกขึ้นมาบนกระเสียงร้องเหมือนจะบอกความอะไรมาจากอีกด้านหนึ่งที่จันเฝ้าอยู่ห่างไปทางซี่ขวามือที่เป็นดวงไฟส่องกราดอยู่ระพินไต่ทาง
และถลายลื่นลงไปยืนตรงตำแหน่งที่บุญคำชี้โบชี้เบอยู่ในพริบตานั้นเรี่ยวแรงพละกำลังดูเหมือนจะกลับคืนมาเหมือนเดิมแล้วในภาวะนี้ลำไฟฉายของบุญคำยังส่องจ้าลงไปที่ชะง่อนหินตำแหน่งที่เขามีอะไรกับเบเมื่อคืนที่แล้วทำให้มองเห็นซากอย่างหนึ่งได้ถนัดบัดนี้มันนอนแข็งทื่อคว่ำหน้าค้างอยู่ตรงบริเวณนั้นเพราะมีหินกั้นอยู่มีรอยถลายลื่นคลูดเป็นทางเพราะร่างกายที่พลิกกลิ้งลงไปเสียงคริสติน่าอุทานอะไรออกมาคำนึงสำหรับเขาเพียงแค่เห็นแค่นั้นก็เดาอะไรได้ถูกหมดโดยไม่ต้องอธิบายอะไรอีกทั้งสิ้นคริสใช้ไฟลงไปข้างล่างกราดรอบๆระพินสั่งโดยเร็วพร้อมกับประทับปืนพร้อมสายปากกระบอกตามแสงไฟที่แม่ผมทองปฏิบัติตามคำสั่งหล่อนกราดไปตามหมู่ไม้เล็กๆที่งอกอยู่ตามชั้นของหน้าผาและก้อนหินที่ต่ำลงไปแล้วร้องลั่นนั่นระพินนั่นนั่นนั่นหล่อนโวยวายเสียงแหลมละล่ำละลักเมื่อไฟของแบตเตอรี่หกก้อนเป็นจุดโฟกัสวงกลมจับเข้าศีรษะและใบหน้าอันน่าเกลียดดวงหนึ่งที่กำลังบังลับๆล่อๆอยู่ตรงพุ่มไม้โปร่งเล็กเพียงแค่สุดเสียงร้องของหล่อนเท่านั้นจอมพรานก็กระดิกไกกระสุนไรเฟิลขนาดหนักของเขาระเบิดสะเทือนเหมือนฟ้าผ่าเห็นชัดกับตาในแสงไฟฉายของแม่ผมทองว่าโหนกแก้มอันสูงไปด้วยกระดูกมีหนังสีน้ำตาลหุ้มอยู่แหกหลุดหายไปทั้งกระบี่แล้วร่างใหญ่โตที่กำลังเกาะแง่หินมีอาการเหมือนกำลังจะไต่เงียบขึ้นมาก็พลิกตีลังกากริ้งกรวดลนกราดคลุกคลุกคลุกคลุกลงไปตามแนวชันของหน้าผาหายแวบไปในซอกชะเงื้อมหินที่โผล่บังอยู่ม่านฝุ่นจากหินลูกรังสีแดงกระจายคลุ้งส่องอีกส่องอีกช่วยกันส่องกราดไปทั่วๆเขาตะโกนบอกคริสติน่ากับบุญคำที่ถือไฟฉายกันอยู่คนละดวงและเตรียมจ้องยิงถ้าหากพบเป้าหมายต่อไปแต่ก็ไม่ปรากฏว่าจะพบเห็นร่างใดในบริเวณนั้นอีกแสดงว่ามันไต่ตามกันขึ้นมาสองตัวตัวแรกกระเด็นลงไปแล้วด้วยลูกปืนอาคมของบุญคำส่วนอีกตัวหนึ่งหน้าหายไปทั้งแถบด้วยกระสุนล้มช้างของระพินหล่นร่วงในพริบตาขณะนั้นเสียงเออะก็ดังแซ่ครมมาจากถ้ำใหญ่อันเป็นที่พักของเชิดบุตรและนายจ้างทั้งหลายไฟฉายอีกหลายดวงกราดเป็นลำตัดกันไปมาพร้อมกับเสียงตะโกนถามแยกสำเนียงไม่ถูกว่าใครเป็นใครบ้างซึ่งแน่ละทุกคนตื่นตกใจขึ้นมาด้วยเสียงปืนที่ดังปานจะถล่มหน้าผาซีกนั้นลงทั้งแถบความจริงลูกปืนอาจจะไม่ดังเกินไปนักแต่เนื่องจากในราตรีมืดสงัดและในสถานที่อันเป็นหน้าผาหินมีเขาล้อมรอบอยู่เช่นนั้นทั้งสามนัดที่ระเบิดออกไปแล้วมันดังหูดับตับไม่ใครไม่สะดุ้งตื่นขึ้นมาในยามนี้มัวแต่นอนหลับอยู่ได้ก็คงเป็นคนที่ตายแล้วหรือคนที่ขี้เซาที่สุดในโลกเพื่อกันความเข้าใจผิดจากพวกพ้องที่พากันถือปืนและไฟฉายโผล่มาจากโพรงถ้ำมุมต่างๆระพินไพรวันคว้าไฟฉายจากมือคริสส่องแกว่งไปมาตรงตำแหน่งที่ตัวเขาเองคริสติน่าและบุญคำยืนอยู่เพื่อไม่ให้พวกนั้นตาฝาดมองเห็นเป็นอย่างอื่นแล้วอาจยิงลงมาทางด้านจันที่เฝ้าอยู่เยื้องกับปากถ้ำของนายจ้างก็กูตะโกนบอกความมาจันยิงร่วงไปตัวหนึ่งนายมันกำลังจะย่องเข้ามาเล่นงานในเซยเพราะมัวแต่หลับอยู่ช่วยกันส่องไฟไว้ตรวจดูตามโขดหินด้านล่างให้ทั่วเห็นตัวก็ยิงทันทีระพินตะโกนบอกเฮ้ยก็อะไรขึ้นโว้ยช้างบุกหรือไงจำได้ว่ามันเป็นเสียงเอ็ดอึงของนายคิดที่ตะโกนดังลั่นแทบจะกลบเสียงของคนอื่นหมดสิ้นระพินไม่ตอบเพราะป่วยการที่จะตะโกนคอแหบคอแห้งเชื่อว่าฝ่ายนายจ้างทุกคนเดี๋ยวก็รู้เรื่องแน่ชัดเองว่าอะไรเป็นอะไรเพราะมีเชิดวุฒิเป็นล่ามอยู่ทั้งคนอีกอย่างเบลกับสแตนลีย์ก็ฟังภาษาไทยออกอยู่ดี
รวมทั้งอยู่ใกล้ๆกับจันทร์ที่เฝ้าระวังอยู่ปากถ้ำด้วยตัวรพินเองบุญคำและคริสติน่ายืนระวังคุมเชิงอยู่ตรงตำแหน่งนั้นอีกพักใหญ่คอยส่องไฟตรวจค้นหาทางด้านอื่นก็ดูเหมือนจะเข้าใจสถานการณ์ดีแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นและกำลังช่วยกันตรวจส่องอยู่ทุกก้อนหินทุกพุ่มพงที่ขึ้นหรืองอกอยู่เป็นระยะระยะตามแนวผาชันก่อนที่จะขึ้นมาถึงตำแหน่งโพรงถ้ำที่คนทั้งหมดอาศัยหลบนอนอยู่ล้วนแลเห็นเงาตะคุ่มเต็มไปด้วยปริศนาชวนสงสัยเต็มไปหมดตำแหน่งไหนที่กลายเป็นที่สงสัยว่าไอ้พวกผีดิบที่พยายามไต่เงียบระบายพลขึ้นมายังกลุ่มของมนุษย์ซึ่งมาอาศัยนอนอยู่บนถ้ำล้วนถูกกระสุนขนาดต่างๆยิงจะเป็นการตรวจสอบไปทุกจุดเสียงปืนดังสลับกันอยู่เป็นจังหวะประเดี๋ยวจุดนั้นประเดี๋ยวจุดนี้หัวกระสุนตัดกิ่งไม้และก้อนหินเปิดประกายไฟแลบวูบวาบและปุ่นอันเกิดจากรอยกระทบของหัวกระสุนไปว่อนระวังพวกมันอาจจะแอบซ่อนหลบมุมอยู่หลังก้อนหินตามทางที่เราไต่ขึ้นมาแล้วเสียงด็อกเตอร์สแตนลีย์ร้องสั่งการและเมื่อนั้นเองอาจจะเป็นคีธ ริชาร์ดวูดคนใดคนหนึ่งก็ยิงลูกขนาดเล็กชนิดมือถือขึ้นไปกลางอากาศอึดใจต่อมาแสงสว่างจากพลุสำหรับส่องแสงก็จ้าขึ้นส่องให้เห็นไปทั่วทั้งบริเวณหน้าผาตอนนั้นแล้วลอดลงไปถึงพื้นข้างล่างด้วยจากแสงสว่างขนาด 20,000 แรงเทียนที่แผ่อยู่เหนือบริเวณนั้นทั้งหมดทำให้ทุกซอกทุกมุมอันน่าสงสัยกระจ่างชัดกับสายตาราวกับกลางวันทุกคนของคณะพักยืนถือปืนระวังเตรียมพร้อมอยู่ตามจุดต่างๆคนละมุมสุดแต่ว่าใครจะโผล่มาจากซอกมุมไหนตัวที่ระพินยิงยังมองไม่เห็นเพราะหล่นบังลับมุมของสายตาที่จะมองลงไปจากพื้นเบื้องสูงตัวที่จันยิงก็ร่วงหายไปเช่นกันคงเห็นแต่ร่างที่ตกเป็นเป้ากระสุนของบุญคำซึ่งดูจะเป็นกระสุนนัดแรกที่ระเบิดขึ้นนั่นแหละที่คว่ำหน้าคาโขดหินอยู่ห่างลงไปเพียงไม่เกินสิบวาบุญคำขยับตัวจะเดินตามลงไปแต่ระพินคว้าไหล่ไว้ช่างมันปล่อยทิ้งไว้งั้นแหละอย่าลงไปตอนนี้เป็นอันขาดมันจะไต่ขึ้นมาทางถ้ำที่นายนอนพักอยู่ดีนะที่บุญคำเฝ้ายามดักปากถ้ำไว้แล้วตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงก้อนหินลั่นเลยกดตูมออกไปทันถ้ามันถึงตัวบุญคำก่อนบุญคำก็คงคอหมุนได้รอบเหมือนอย่างลูกหาบสองคนแล้วต่อจากนั้นมันก็คงจะเข้าไปเยี่ยมนาย

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ทลายเครือข่ายผลิตสินค้าปลอมยึดสินค้าอุปโภคบริโภคเพียบเครื่องดื่มโกโก้กาแฟน้ำยาปรับผ้านุ่มนายอาวุธวงศ์สวัสดิ์รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาแถลงผลการกวาดล้างและบุกทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคปลอมเครื่องหมายการค้ารวมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าปลอมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพร้อมลดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั้งนี้ของกลางที่จับกุมได้เป็นสินค้าเครื่องดื่มโกโก้กาแฟน้ำยาปรับผ้านุ่มมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า3ล้านบาทปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหา4รายเพื่อดำเนินคดีในฐานความผิดร่วมกันปลอมและมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วอัตราโทษจำคุกสูงสุด4ปีปรับสูงสุด 400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับการจับกุมเป็นผลจากการสืบสวนขยายผลจนพบเครือข่ายนี้ลักลอบขนส่งสินค้าไปจำหน่ายยังร้านค้าต่างๆทั่วประเทศซึ่งสร้างความเสียหายให้กับเจ้าของเครื่องหมายการค้าอันเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเนื่องจากสินค้าเหล่านี้ผลิตโดยการนำส่วนผสมที่ไม่ได้มาตรฐานมาบรรจุซองที่ไม่ถูกสุขอนามัยอาจมีสารเคมีปลอมปนอยู่กับสินค้าและอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนผู้บริโภคเนื่องจากสินค้าเหล่านี้ผลิตขึ้นโดยการนำส่วนผสมที่ไม่ได้มาตรฐานมาบรรจุซองที่ไม่ถูกสุขอนามัยอาจมีสารเคมีปลอมปนอยู่กับสินค้าและอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนผู้บริโภคจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: พี่พศครับทำไมพี่คนนั้นเขาต้องตั้งใจอ่านหนังสือขนาดนั้นล่ะครับ
1: อ๋อก็คงใกล้สอบแล้วละมั้งไปตั้งใจอ่านหนังสือขนาดนั้นแล้วทั้งสองคนรู้ไหมว่าคนที่ชอบอ่านหนังสือมากๆเขาเรียกว่าอะไร
2: ไม่รู้ค่ะ
1: เขาเรียกว่าหนอนหนังสือจ้ะพวกหนอนหนังสือเนี่ยจะชอบอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจอ่านได้ทั้งวันอ่านหนังสือได้ทุกประเภทรอบรู้ทุกเรื่อง
3: งั้นถ้าเราสองคนอยากเรียนเก่งๆก็ต้องเป็นหนอนหนังสืออ่านหนังสือทั้งวันใช่ไหมคะพี่พศ
1: พี่ว่าทั้งสองคนไม่ต้องถึงขนาดเป็นหนอนหนังสือหรอกถ้าอยากเรียนเก่งก็ต้องตั้งใจเรียนในห้องเรียนกลับมาบ้านก็ทบทวนบทเรียนเท่านี้ทั้งคู่ก็จะเรียนเก่งแล้ว
2: เข้าใจแล้วค่ะ
4: จำไว้นะครับ
5: เรา

อยซ่ามันลดราคาดิมันสิเบิดก่อนเลยกันหาได้

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ตำรวจไซเบอร์จับช่างปืนไทยประดิษฐ์พร้อมของกลางอื้อใช้เฟซบุ๊กอวตารโพสต์อวดผลงานหาลูกค้าพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผบช.สอท.สั่งการให้พลตำรวจตรีศิลาการจรักผบก.สอท.5พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจกก.4ได้จับกลุ่มนายวันชัยอายุ39ปีพร้อมอาวุธปืนลำกล้องอาวุธปืนและเครื่องมือในการผลิตสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนทราบว่ามีการลักลอบซื้อขายอาวุธปืนผิดกฎหมายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมบัญชีเฟซบุ๊กชื่อกิตทวีคนนอนนาก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นทวีกิตรับซ่อมรถทุกชนิดและเปลี่ยนชื่ออีกครั้งในปัจจุบันคือหนุ่มทวีนอนนานการช่างมีพฤติกรรมโพสต์อวดอาวุธปืนที่ตัวเองผลิตขึ้นรวมทั้งลอบๆขายอาวุธปืนและส่วนประกอบอาวุธปืนแบบออนไลน์เฟซบุ๊กดังกล่าวค่อนข้างระวังตนมากมีการล็อกโปรไฟล์ใช้ภาพอวตารมักโพสต์ขายอาวุธปืนทิ้งไว้ไม่เกิน3ชั่วโมงแล้วก็ลบทิ้งส่วนลูกค้าต้องคุยตกลงราคาในช่องแชทส่วนตัวเท่านั้นรวมทั้งหากทราบว่าลูกค้าหรือคนที่เคยติดต่อไปโดนจับกุมเจ้าของบัญชีก็จะปิดเฟซบุ๊กทันทีแล้วกลับมาเปิดบัญชีใหม่โดยใช้ชื่อและภาพอวตารแตกต่างกันไปเรื่อยๆเพื่ออำพรางตบตาเจ้าหน้าที่แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถสืบสวนจนทราบว่าเจ้าของเฟซบุ๊กดังกล่าวคือนายวันชัยพยานหลักฐานได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายค้นจากศาลเพื่อเข้าตรวจค้นและจับแหล่งที่คาดว่าใช้เป็นสถานที่ผลิตอาวุธปืนดังกล่าวได้สำเร็จและตรวจค้นพร้อมยึดของกลางเป็นอาวุธปืนยาวลูกกรดไทยประดิษฐ์ขนาดจุด22นิ้ว1กระบอกเหล็กลำกล้องปืนเกลียวด้านในขนาดจุด22นิ้วความยาวขนาดต่างๆกว่า10ลำกล้องกระสุนปืนขนาดจุด22นิ้วจำนวน50นัดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เครื่องมือการช่างต่างๆที่ใช้ผลิตอาวุธปืนรวมทั้งส่วนประกอบชุดไกปืนรวมของกลางทั้งหมด20รายการเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาทำประกอบซ่อมแซมเปลี่ยนลักษณะสั่งนำเข้ามีหรือจำหน่ายซึ่งอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนและมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนจึงควบคุมตัวพร้อมของกลางนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดา ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: เกษตรเพื่อประชาเพื่อให้คำปรึกษาด้านบัญชีแก่เกษตรกรให้มีความรู้การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือนและการประกอบอาชีพเสริมสร้างความรู้ด้านการบัญชีแก่เกษตรกรเพื่อให้นำข้อมูลทางบัญชีไปใช้วางแผนในการประกอบอาชีพอันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและชุมชนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เพื่อให้งานวิจัยพัฒนาและงานบริการจัดการไร่นาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เกษตรกรได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ตลอดจนสร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมและศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ดำเนินโครงการ รู้จักใช้เทคโนโลยีการเกษตรหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตและสร้างแรงจูงใจในการกระตุ้นเศรษฐกิจการผลิตภาคการเกษตรโดยจำเป็นต้องมีการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตรโดยดำเนินงานในรูปแบบการบูรณาการนักวิชาการแต่ละสาขาทั้งด้านพืชปศุสัตว์ประมงพัฒนาที่ดินและการบัญชีเกษตรกรรายบุคคลเป็นต้นโดยอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์เข้าช่วยในการปฏิบัติงานจากผลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวทำให้การบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีบรรลุผลสำเร็จสามารถกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดการตื่นตัวและยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆได้ในระดับหนึ่งดังนั้นเพื่อติดตามให้บริการและช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่องจึงได้ดำเนินการคลินิกเคลื่อนที่ในระดับจังหวัดให้บริการในลักษณะเคลื่อนที่หมุนเวียนไปในตำบลต่างๆตามแผนที่ที่กำหนดไว้สนับสนุนโดยกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมลาองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: เลขาธิการสอบต.เปิดงานสมโภชแห่พระลุยไฟศาลเจ้าโก้เล่งจีครั้งที่57หนุนท่องเที่ยวเศรษฐกิจและสืบสานประเพณีเมืองนราธิวาสนายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานในพิธีเปิดงานสมโภชแห่พระลุยไฟประจำปี2569ณศาลเจ้าโก้เล้งจีจังหวัดนราธิวาสท่ามกลางผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมอย่างคึกคักการจัดงานสมโภชแห่พระลุยไฟศาลเจ้าโก้เล้งจีจัดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509โดยในปี2569นับเป็นการจัดงานครั้งที่57มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งนำรายได้จากการทำบุญของผู้มีจิตศรัทธาไปใช้ในการซ่อมแซมและบูรณะศาลเจ้าให้มีความมั่นคงถาวรตลอดจนเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่จังหวัดนราธิวาสสำหรับการจัดงานในปีนี้แบ่งกิจกรรมออกเป็น3ส่วนประกอบด้วยส่วนพิธีกรรมวันที่27กรกฎาคมเป็นพิธีเปิดงานและพิธียกเสาโกเด้งวันที่28กรกฎาคมมีพิธีประมูลวัตถุมงคลและพิธีอัญเชิญองค์เทพเจ้าขึ้นประทับบนเกี้ยวและวันที่29กรกฎาคมเป็นพิธีอัญเชิญองค์เทพเจ้าออกแห่รอบเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสพร้อมพิธีลุยไฟนอกจากนี้ทุกคืนของการจัดงานจะมีพิธีสะเดาะเคราะห์ตั้งแต่เวลา 20:00 น.ส่วนการแสดงจัดให้มีการแสดงจากผู้มีจิตศรัทธาและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสตั้งแต่เวลา 19:00 น.ตลอดการจัดงานรวมทั้งการแสดงมโนราจากโรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่109อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสการแสดงเชิดสิงโตจากคณะชิงซานชวนจังหวัดยะลาและการแสดงจากศิลปินที่มาร่วมสร้างสีสันและความบันเทิงให้กับผู้ร่วม งานทุกค่ำคืนขณะที่กิจกรรมตอบแทนสังคมประกอบด้วยการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่การมอบวีลแชร์แก่ผู้พิการและพิธีทิ้งกระจาดแจกทานเพื่อช่วยเหลือและแบ่งปันแก่ประชาชนในจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้การจัดงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานอย่างดียิ่งสะท้อนถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ประเพณีเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาสอย่างต่อเนื่อง
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนจมูกมด
10: สีสวัสดิ์วันนี้พี่เก่งมีปลาย่างของโปรดของพวกเราด้วยนะ
11: ก็เติมรู้หรือเปล่า
10: คงไม่รู้หรอก
12: รู้สิรู้สิฉันรู้แล้วเธอมีปลาย่างกินกันใช่ไหมล่ะ
10: ทำไมเธอรู้ว่าเรามีปลาย่างคลุกข้าวทั้งที่ยังไม่ได้บอก
12: ฉันรู้ก็เพราะว่าฉันเดินผ่านครัวมาแล้วได้กลิ่นปลาย่างอะสิ
10: แหมเธอเนี่ยจมูกมดเลยนะ
12: ฉันจมูกแมวต่างหากไม่ใช่จมูกมด
11: วิชินมาผู้เปรียบเทียบว่าเธอรู้เรื่องไวเหมือนกับเธอมีจมูกมดต่างหาก
12: ทำไมล่ะ
11: ก็เธอรู้เรื่องเร็วอย่างนี้แหละที่เรียกว่ามีจมูกมดละ
13: จมูกมดเป็นสำนวนหมายถึงการรู้เรื่องรู้ข่าวอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดเปรียบเหมือนกับมดซึ่งมีจมูกดมกลิ่นได้ฉับไวเมื่อมีสิ่งที่จะเป็นอาหารของมดอยู่ที่ใดมดก็จะไปถึงที่นั้นในเวลาอันรวดเร็ว
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมล่าองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ปปส.เตือนอีกครั้งรับหิ้วของเสี่ยงตกเป็นเหยื่อขบวนการซุกยาเสพติดจากกรณีที่ครอบครัวของนางสาวจุฑาทิพย์อายุ28ปีร้องขอความช่วยเหลือหลังบุตรสาวซึ่งรับจ้างหิ้วของไปประเทศญี่ปุ่นถูกเจ้าหน้าที่สนามบินฟุกุโอกะควบคุมตัวเมื่อวันที่12กรกฎาคมหลังตรวจพบยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟภายในสัมภาระและถูกแจ้งข้อหานำเข้ายาเสพติดครอบครัวยืนยันว่านางสาวจุฑาทิพย์ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดพร้อมยอมรับว่าไม่ได้ตรวจสอบพัสดุอย่างรอบคอบและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบผู้ที่ฝากหิ้วของเนื่องจากเชื่อว่าอาจเป็นขบวนการหลอกใช้ให้ผู้รับจ้างหิ้วของตามที่มีรายงานข่าวไปแล้วนั้นนางสาวอาริภักดิ์เงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยว่าสำหรับกรณีการรับจ้างหิ้วฝากของส่งไปยังต่างประเทศทางสำนักงานปปส.ได้มีการพยายามเตือนและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องว่าไม่ควรรับฝากหรือรับจ้างนำสัมภาระหรือพัสดุไปต่างประเทศและไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตามทั้งอาชีพลูกเรือสายการบินไกด์นำเที่ยวหรือแม้กระทั่งผู้ที่เปิดเพจออนไลน์รับหิ้วฝากของสินค้าข้ามประเทศย่อมมีความเสี่ยงทั้งสิ้นและไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือบุคคลใกล้ชิดหรือคนรู้จักหรือคนที่เสนอค่าตอบแทนให้แลกกับการนำกระเป๋าหรือสิ่งของไปส่งให้บุคคลอื่นในต่างประเทศแม้ผู้ฝากจะอ้างว่าเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรู้จักแต่ผู้เดินทางไม่สามารถทราบได้ว่าสิ่งของภายในกระเป๋าหรือพัสดุมีอะไรบ้างจึงมีความเสี่ยงที่จะหนุบนำไปซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายโดยที่เจ้าตัวไม่รู้อีกทั้งหากท้ายสุดสิ่งของที่ถูกลักลอบซุกซ่อนในสัมภาระนั้นเป็นของต้องห้ามสินค้าหนีภาษีหรือยาเสพติดซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงในหลายประเทศเจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตรวจพบผู้ที่ถือครองกระเป๋าหรือพัสดุจะถูกพิจารณาให้เป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายและอาจถูกดำเนินคดีแม้จะอ้างว่าไม่ทราบว่าสิ่งของภายในเป็นของผิดกฎหมายก็ตามจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: News. ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
14: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
15: ตอนตัดต้นไม้รุกล้ำบ้านผิดหรือเปล่านะ
16: น้ำหมู่บ้านเขียวชอุ่มพ่อใหญ่ปีชากำลังจะตัดกิ่งไม้ของเพื่อนบ้านที่ลุกล้ำเข้ามาข้างกำแพงบ้าน
15: นี่ไงเดี๋ยวจะตัดเข้าให้ยาวดีนัก
16: พ่อหยุดก่อนสต็อปตัดไม่ได้นะพ่ออ้
15: าวแล้วทำไมจะตัดไม่ได้ล่ะก็กิ่งมันล้ำเข้ามาในบ้านเราแล้วใบมันก็ร่วงสกปรกถ้าไม่ให้ฉันตัดแล้วจะทำยังไงอ่ะไหนบอกหน่อยสิ
16: พ่อจะไปตัดต้นไม้บ้านคนอื่นไม่ได้นะแต่ถ้าจะตัดก็ต้องไปบอกเจ้าของต้นไม้เขาก่อนแล้วถ้าบอกแล้วเขาไม่ตัดเราถึงจะตัดได
17: ้ถูกต้องแล้วค่ะวิธีจัดการต้นไม้ของเพื่อนบ้านส่วนที่รุกล้ำเข้ามาในบ้านเรามีวิธีง่ายๆค่ะก็คือในส่วนของกิ่งไม้ถ้าจะตัดก็ให้แจ้งหรือบอกเพื่อนบ้านเจ้าของต้นไม้ให้เขาทราบก่อนถ้าเขาไม่ตัดแล้วเราถึงจะตัดเองได้แต่ถ้าเป็นส่วนของรากต้นไม้ที่รุกล้ำเข้ามาในเขตของบ้านเราอันนี้ไม่ต้องบอกสามารถตัดได้เลยค่ะส่วนที่มันเกิดจากต้นถ้าหล่นลงมาก็กินได้ไม่ผิดค่ะแต่อย่าเผลอไปเด็ดจากต้นมากินเชียวนะคะลำต้นก็ห้ามตัดของเขาเพราะว่ามันผิดกฎหมายข้อหาทำให้เสียทรัพย์นะคะจะบอกใ
15: อย่างนี้นี่เองแค่ตัดต้นไม้ข้างบ้านก็มีความผิด
14: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: 5อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมล่าองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: กรมสอบสวนคดีพิเศษเดินหน้าความร่วมมือไทยมาเลเซียขับเคลื่อนตรวจ DNA ช่วยคนไทยตกหล่นทางทะเบียนพร้อมหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงนายเจตนาเหมมุลผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือ DSI จังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยว่าพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมอบหมายให้ DSI จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมคณะเป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าร่วมสังเกตการโครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมหรือ DNA ระหว่างวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569ณสถานกงสุลใหญ่เมืองโกตาบารูประเทศมาเลเซียเพื่อช่วยเหลือคนไทยในรัฐกาลันตันและรัฐตรังกานูที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎรโดยปี2569มีผู้ลงทะเบียนตรวจ DNA จำนวน201รายจาก66ครอบครัวเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางเครือญาติและเปิดโอกาสให้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของรัฐได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายในงานยังมีการให้บริการแพทย์เคลื่อนที่แก่คนไทยในมาเลเซียทั้งการตรวจสุขภาพทันตกรรมฉีดวัคซีนและคัดกรองโรคผ่านความร่วมมือของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสสถานกงสุลใหญ่ไทยณเมืองโกตาบารูและกรมการปกครองนอกจากนี้นายเจตนาเหมมุลยังได้เข้าพบนายภาสิทธิ์จุฑาพุทธกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานมิติด้านความมั่นคงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการค้ามนุษย์การลักลอบเข้าเมืองรวมถึงการคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยที่พำนักอยู่ในรัฐกาลันตันและรัฐตรังกานูของมาเลเซียอีกด้วย
4: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนปัก
10: พี่เก่งก็มีปริศนามาทายอยากฟังไหม
11: ก็ลองทายมาก่อนสิเดี๋ยวจะบอกว่าอยากฟังหรือเปล่าร
10: ับรองพี่เก่งทายไม่ถูกแน่ๆ
11: ก็อะไรเล่าโยกโย้จริงๆไม่ทายก็อย่าทาย
10: โอ้ทายจะทายอะไรเอ่ยเวลายืนจะมองไม่เห็นนั่งเมื่อไรจึงจะเห็น
11: ได้ไงอ่ะยืนสิจะได้เห็นได้ชัดถ้านั่งก็จะเห็นอะไรล่ะถูกบังหมด
10: เห็นก็แล้วกันอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนี่เอง
11: อะไรของก้อยนะฮะยอมก็ได
10: ้ก็ตักยังไงเล่าพี่เก่งยืนแล้วก็ไม่เห็นตักพอนั่งลงก็เห็นตักทันทีจริงไหม
11: เออจริงด้วยแหลมคมหน้าน้องพี่แล้วแมวอย่างเรามีตักไหม
12: นั่นน่ะสิ
13: ตักเป็นคำนามหมายถึงหน้าขาตอนเข่าถึงโคนขาเรียกว่าตักเฉพาะเวลานั่ง
8: แล้วพบกันใหม่นะครับ
14: รู้รักภาษาไทย
15: เราถึงฟังโดยธรรมชาติเมื่อเราไม่เข้าใจแต่เสียงของคนเราเข้าใจถูกใจเราก็ยังหวั่นไหวอยู่คันไม่ถูกใจเราก็ยังหวั่นไหวอยู่เมื่อเราได้มาฝึกมาบวชมาปฏิบัติแล้วเราจะต้องก้มหน้าก้มตาดูรูปดูเสียงที่มันเกิดอยู่กับจิตกับใจเราว่ารูปมีลักษณะอย่างนี้เสียงนั้นมีลักษณะอย่างนี้ให้เรากำหนดรู้ในสิ่งเหล่านี้เมื่อเรากำหนดรู้ในสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเราจะมีความรู้สึกเย็นใจเราจะมีความรู้สึกสบายใจเราจะมีความรู้สึกเบาใจเมื่อเย็นใจเบาใจได้แล้วข้อปฏิบัติใดๆของเราก็จะละเอียดขึ้นข้อปฏิบัติใดๆของเราก็จะเย็นขึ้นข้อปฏิบัติใดๆของเราก็จะหนักแน่นขึ้นเย็นขึ้นหนักแน่นขึ้นเมื่อเราเย็นและหนักแน่นแล้วความละเอียดของตัวปัญญาความละเอียดของเหตุของผลมันก็จะเกิดขึ้นกับใจเราละเอียดรอบคอบสุขุมกับใจเราทำให้เรารู้จุดยืนที่เราต้องฟังต้องดูต้องได้ยินต้องได้รับรู้ว่ารูปนั้นมีลักษณะอย่างนี้เสียงนี้มีลักษณะอย่างนี้ปัญญามันจะกำหนดได้ในรูปในเสียงอยู่ตลอดเวลาที่ดีเด่นโด่งดังได้ไม่ใช่ดีเด่นเพราะไม่มีเสียงที่ดีเด่นโด่งดังได้ไม่ใช่ดีเด่นโด่งดังเพราะมีเสียงไม่ได้ดีได้เพราะความเงียบไม่ได้ดีได้เพราะเสียงอึกกระทึกคึกโครมหากดีได้โดยการทำความเข้าใจในเสียงในรูปที่มีอยู่โดยทั่วไป หากเราทำความเข้าใจในรูปในเสียงที่มีอยู่โดยทั่วๆไปได้แล้วความละเอียดของตัวปัญญามันก็จะเกิดขึ้นกับจิตกับใจเราความละเอียดของตัวปัญญามันก็จะเกิดขึ้นกับจิตกับใจเราว่าความจริงมันมีลักษณะเป็นอย่างนี้รูปที่น่ารักมีลักษณะอย่างไรเสียงที่น่าชอบใจพอใจนั้นมีลักษณะอย่างไรที่มาของรูปที่มาของเสียงมีความจริงเป็นอย่างไรให้เรากำหนดไว้อยู่อย่างนั้นปัญญามันจะดูที่มาดูที่ไปที่มาที่ไปของเสียงและรูปเมื่อปัญญามันเกิดอยู่อย่างนี้นานเข้านานเข้าแล้วมันจะเข้าใจว่าอ๋อคนจะดีจะเด่นจะโด่งจะดังจะเป็นที่ยอมรับหรือดูดดื่มหัวใจคนได้โดยส่วนมากแล้วจะต้องเป็นคนที่เข้าใจในรูปในเสียงที่มีอยู่โดยทั่วไปเมื่อเข้าใจได้แล้วมันก็จะเกิดความจริงกับเจ้าของว่านี่คือส่วนของธรรมที่ปรากฏเบ่งบานอยู่ในโลกแห่งความจริงโดยทั่วไปทุกคนจะปฏิเสธไม่ได้ทุกคนจะปฏิเสธไม่ได้สิทธาราชกุมารก็มีรูปกับเสียงสิทธาราชกุมารออกบวชก็เพราะรูปกับเสียงสิทธาราชกุมารออกบวชแล้วได้ตรัสรู้ก็เพราะรูปกับเสียงไม่ได้เรื่องอื่นใดมากไปกว่านี้นะเดี๋ยวจะเห็นเป็นเรื่องอื่นว่ามรรคผลนิพพานน่ะเป็นเรื่องที่อื่นไกลหากรูปกับเสียงไม่เข้าใจในความจริงแล้วถ้าปัญญาไม่เกิดขึ้นกับรูปกับเสียงแล้วฉะไหนการเกิดขึ้นของศาสดาจอมศาสนาเช่นศาสดาของโลกจะปรากฏได้เชื่อมั่นและมั่นใจในรูปกับเสียงเป็นที่ตั้งของเหตุของผลรูปกับเสียงเป็นที่ตั้งของที่มาที่ไปของทุกสิ่งทุกอย่างหลงหรือไม่หลงเผลอหรือไม่เผลอยอมรับหรือไม่ยอมรับเข้าใจหรือไม่เข้าใจรูปกับเสียงนี้ยังปรากฏอยู่โดยทั่วๆไปเหมือนกับพระจันทร์กับพระอาทิตย์เหมือนกับมืดกับแจ้งส่วนจะเป็นปีเก่าปีใหม่ก็เป็นเรื่องของการกำหนดตามวันเวลาเพื่อง่ายชัดเจนต่อการจำแม่นยำต่อการรับรู้รับผิดชอบหน้าที่ทำให้เราอยู่ได้โดยเหตุโดยผลก็เพราะสิ่งที่เรากำหนดกฎเกณฑ์ว่ามีหญิงมีชายมีวันมีเดือนมีปีมีขึ้นมีแรมครั้งขึ้นครั้งแรมนี้คือสิ่งที่กำหนดด้วยมนุษย์เพื่อคนส่วนมากจะอยู่ได้ด้วยความมีเหตุมีผลถ้าไม่อย่างนั้นมันจะมั่วขนาดมีกฎมีเกณฑ์มีกติกาตามโลกสมมุติมันยังมั่วตีเส้นจราจรแล้วยังไม่อยากจะเดินกำหนดเส้นทางให้เดินแต่ละคนแล้วยังไม่อยากจะอยู่ในร่องในรอยนี่ขนาดกำหนดไว้แล้วยังขนาดนี้ถ้าไม่กำหนดไว้แล้วมันจะมีระเบียบอย่างไรเช่นการนั่งบนศาลาพระราชทาถ้าไม่ได้ปูอาสนะให้นั่งเป็นสัดเป็นส่วนแล้วญาติโยมที่มาก็จะนั่งแบบมั่วๆโทษเถอะนั่งแบบตามใจฉันเมื่อเป็นเช่นนี้จึงปูอาสนะให้นั่งนั่งในที่กำหนดให้นั่งเพื่อความสะดวกสบายของการเข้าออกของผู้ที่จะเข้าจะออกผู้ที่จะมาใหม่ผู้ที่จะกลับไปแล้วจะได้เป็นระเบียบสัดส่วนในการขึ้นลงเข้าออกของบนศาลาพระราชทาที่มาของกฎเกณฑ์จึงเป็นอยู่อย่างนี้นี่ปรากฏด้วยเครื่องหมายของการสมมุติผู้ปฏิบัติจะปฏิเสธไม่ได้ผู้ไม่ปฏิบัติก็จะปฏิเสธไม่ได้ถ้าไม่มีอย่างนี้เช่นนี้อย่างนี้เราจะอยู่กันไม่ได้เราจะไม่มีระเบียบเราจะไม่มีการที่สูงที่ต่ำเราจะเข้าออกลำบากเพราะคนน่ะมักง่ายโดยส่วนมากเรามักง่ายตามใจฉันสะดวกอย่างไรนั่งอย่างนั้นนี่คือหลักของคนโดยทั่วๆไปอะไรมันจะยากเกินกว่าคนอะไรมันจะลำบากเกินกว่าคนขนาดตีเส้นให้นั่งให้เดินให้ยืนให้อยู่อย่างมีกฎเกณฑ์ในกติกาของสังคมแล้วยังล้ำเส้นยังเกินกว่าที่กำหนดไว้สังคมจึงมีปัญหาและมีเรื่องยุ่งยากวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดก็โดยความเข้าใจแล้วจำต้องละเอียดจำต้องรอบคอบจำต้องเยือกเย็นจำต้องมีเหตุมีผลเพียงพอถ้าความมีเหตุมีผลไม่เพียงพอแล้ว ปัญญามันก็เกิดไม่ได้เมื่อปัญญามันเกิดไม่ได้แล้วมันก็ไม่มีความอะไรเกิดขึ้นกับใจอ่ะครับไม่มีเมื่อไม่มีแล้วมันก็มีที่มามีที่ไปเราต้องมีข้อปฏิบัติเคร่งครัดกับใจของว่าเรานั้นจำต้องอยู่ด้วยกฎเกณฑ์กติกาของสังคมเรานั้นจำต้องอยู่ด้วยเหตุผลของความจริงความน่าอยู่มันถึงจะเกิดขึ้นถ้าตราบใดเมื่อไรไม่มีผู้น้อยผู้ใหญ่ไม่มีผู้ที่บังคับบัญชาได้แล้วแล้วที่สุดมันก็จะมีเรื่องจากบุคคลเท่ากันถึงบุคคลเท่ากันแล้วมันก็จะเดือดร้อนเพราะบุคคลเท่ากันนั่นแหละที่มีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานมีศิษย์มีครูมีอาจารย์มีที่กำหนดว่าตรงนั้นตรงนี้อย่างนั้นอย่างนี้นี่คือสิ่งที่ปรากฏโดยรูป

สะดวกสบายเพราะเรานั้นมีเครื่องหมายของความจริงในชีวิตนี้ชีวิตนี้มีความจริงเป็นอย่างนี้ถึงพูดอยู่เรื่อยว่าถ้ามันมีปัญหาเพราะเรื่องบ้านให้ไปขายบ้านหรือเผาบ้านทิ้งมันจะมีปัญหาไหมถ้ามันยังมีปัญหาอยู่แสดงว่ามันไม่ได้เกิดที่บ้านถ้ามันมีปัญหาในเรื่องสามีภรรยาให้เราหย่ากันซะเลิกกันแล้วมันจะมีปัญหาไหมถ้ามันยังมีปัญหาอยู่เราก็ต้องไม่ใช่แล้วถ้าจะมีปัญหาเพราะเรื่องหนึ่งเรื่องใดให้เราพิจารณาด้วยความเข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรแล้วมันมีอะไรเป็นต้นตอที่มาที่ไปคำว่าอริยมรรคอริยผลมันถึงจะปรากฏขึ้นกับใจของทุกคนได้คำว่าอริยมรรคอริยผลมันถึงจะปรากฏขึ้นกับจิตกับใจของทุกคนได้มันจะต้องกำหนดด้วยเหตุด้วยผลในลักษณะอย่างนี้มันไม่ได้มีปัญหาเพราะเรื่องบ้านหรอกเพราะบ้านมันไม่ได้มีวิญญาณมันไม่ได้มีปัญหาเพราะเรื่องคนดอกแต่มันมีปัญหาในเรื่องของคนไม่เข้าใจในความจริงเท่านั้นมีสามีก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งมีภรรยาก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งมีเงินก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งไม่มีเงินก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งมีบุตรก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งไม่มีบุตรก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งมันมีความทุกข์ที่แตกต่างกันให้เข้าใจในสัจจะความจริงที่ปรากฏอยู่โดยทั่วไปว่ามันช่างมีความน่าเบื่อบางทีมียศแล้วมันยังเป็นทุกข์บางทีมีเงินแล้วมันยังเป็นทุกข์บางทีมีสามีภรรยาบุตรธิดาแล้วมันยังเป็นทุกข์แล้วบางทีมันมีเสียทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็ยังเป็นทุกข์มันคืออะไรเพราะอะไรถามในใจเราว่ามันเกิดจากอะไรที่เราต้องเข้าวัดเข้าวาเพื่อต้องการหาความจริงจากสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นไม่ได้ไปหาลมแรงๆไม่ได้ไปหาที่ภูเขาเหล่ากาไม่ได้ไปหาที่ความเงียบอื่นใดนะหาจากสัจจะคือความจริงที่มีอยู่ในส่วนของรูปของเสียงทั้งนั้นมีกฎมีเกณฑ์มีกติกาทั้งนั้นความละเอียดของปัญญามันจะเกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเห็นสัจจะในชีวิตว่าจริงๆแล้วมันของเก่านะของเก่าเอสะธรรมโมสนันตโนธรรมนั้นเป็นของเก่าทั้งนั้นแหละไม่ใช่เป็นของใหม่มันมีเรื่องอยู่กับรูปกับเสียงนี่แหละถ้าไม่เข้าใจในการใช้รูปถ้าไม่เข้าใจในการใช้เสียงมันก็มีเรื่องจะต้องทะเลาะกันอยู่อย่างนี้เรื่อยๆบางทีเราถึงบอกว่าเฉยซะถ้าเราไม่สบายใจไม่พอใจเราเฉยเราไม่สนใจไม่ดูไม่พูดไม่คุยไม่อะไรทั้งนั้นแหละทำเป็นเอาหูไปนาตาไปไร่ทำเป็นไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ฟังทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วเราก็สบายเองพอเราพูดไปมันก็เสียผลประโยชน์ถ้าพูดไปซ้ำร้ายให้โทษมากกว่าคุณเราไม่พูดไม่คุยกันดีกว่าเฉยจนกว่าทุกอย่างมันจะเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันเกิดขึ้นบางทีเฉยได้นะมันดีนะเฉยได้แต่มันดีหลับตาบ้างปิดปากบ้างโทษเดิมไม่ได้ทำเป็นไม่ได้ยินได้ฟังบ้างแล้วมันดีได้มันกลับดีขึ้นหน้ามือเป็นหลังมือซึ่งแตกต่างกับไปเรื่องมั่วๆที่ไม่หยุดไม่หย่อนแตกต่างกันมากๆแตกต่างกันมากๆแตกต่างกันเขาไม่ได้ดีพูดมากยุ่งมากพูดน้อยยุ่งน้อยคันไม่พูดซะเลยก็น่าเบื่อน่ารำคาญเหมือนกันคันไม่พูดเฉลยก็น่าคิดทำให้เกิดความรู้สึกคิดมากขึ้นมาอีกก็พูดบ้างไม่พูดบ้างแต่จำเป็นก็ต้องพูดทำไมจำเป็นก็ต้องอย่าพูดรู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อมันไม่ใช่เรื่องง่ายเราจะต้องระวังล่ะรูปกับเสียงนี่มันบาดตาบาดใจเสียงกับรูปนี่มันบาดตาบาดใจจะสิ้นเนื้อประดาตัวก็รูปกับเสียงนี่แหละจะร่ำรวยสวยอะไรก็รูปกับเสียงนี่แหละอย่าเห็นเป็นเรื่องอื่นนะอย่าเข้าใจเป็นเรื่องอื่นนะอย่าเห็นเป็นอย่างอื่นรูปนี่แหละเสียงนี่แหละที่ดิ้นและทุรนทุรายกระวนกระวายก็เพราะเรื่องรูปกับเสียงนี่แหละ

ศาสนานี้เข้าใจง่ายง่ายถ้าเราเป็นคนนักสังเกตสังกาด้วยความมีเหตุมีผลแล้วเราจะเข้าใจอ๋อศาสนานี้เป็นของง่ายเพียงแต่ไม่มองแล้วจะเกิดความรู้สึกผิดปกติแล้วเพียงแต่จะไม่พูดก็จะเกิดความรู้สึกผิดปกติแล้วเพียงแต่ไม่มองไม่ดูจะเกิดความรู้สึกอะไรผิดปกติขึ้นแล้วตามีไว้ดูถ้าไม่ดูมันผิดปกติแล้วหูมีไว้ฟังถ้าไม่ฟังมันผิดปกติแล้วเสียงกับรูปนี่เป็นสิ่งที่เราต้องนั่งดูนอนดูเดินอยู่เดินดูยืนดูว่าที่มาของรูปของเสียงนี่คืออะไรใครเป็นคนกำหนดทุกข์ก็เพราะเรื่องรูปใช่ไหมทุกข์ก็เพราะเรื่องเสียงใช่ไหมทุกข์เพราะบ้านมันไม่มีวิญญาณแต่เราก็ไปทุกข์ให้มันทุกข์เพราะรถมันไม่มีวิญญาณเราก็ไปทุกข์ให้มันทุกข์เพราะเรื่องที่ดินมันก็อย่างว่าดินมันไม่รู้ราคามันหรอกแต่เราก็ไปทุกข์เพราะเรื่องที่ดินทุกข์เพราะเรื่องบ้านทุกข์เพราะเรื่องที่ดินรุกเพราะเรื่องรถนั่งนาเข้าก็ทุกข์เพราะเรื่องที่ทำงานไอ้รูปนั้นน่ะมันพายทุกข์ก็เรื่องเหล่านี้ทั้งนั้นของง่ายๆนี่แหละสังเกตดูไม่ใช่ยากนะทุกข์ก็เรื่องเหล่านี้แหละทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทุกข์เพราะเรื่องอย่างอื่นนะที่เดือดร้อนวุ่นวายสับสนเราเนี่ยมีแต่เรื่องทุกข์กับสิ่งเหล่านี้แหละทุกข์เพราะเรื่องบ้านทุกข์เพราะเรื่องงานทุกข์เพราะเรื่องเงินทุกข์เพราะเรื่องที่ดินนางนาเข้าทุกข์เพราะเรื่องสามีภรรยาบุตรธิดานี่เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะมีความทุกข์กับสิ่งเหล่านี้เลยแต่ความที่ไม่เข้าใจนั่นแหละมันก็มาทุกข์กับเรื่องเหล่านี้ปัญญาไม่เข้าถึงศาสนาด้วยเหตุด้วยผลจึงต้องทุกข์เพราะเรื่องเหล่านี้ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปก็ทุกข์เพราะเรื่องเหล่านี้ทั้งนั้นนอกจากเรื่องเหล่านี้ไม่มีอะไรล่ะภาระหเวทุกขังโลเกส่วนที่เราต้องกินต้องถ่ายต้องใช้ต้องอยู่ต้องมาต้องไปต้องได้ต้องมีต้องเป็นต้องเห็นต้องรู้ต้องรับรู้ต้องรับผิดชอบมันก็เป็นเรื่องของความทุกข์ที่เกิดอยู่กับตัวเรามันทุกข์กับสิ่งเหล่านี้แหละทุกข์กับสิ่งเหล่านี้แหละไม่ใช่เรื่องอื่นใดนะคันว่าทุกข์กับเรื่องเสียงนี้ก็อย่างที่บอกแล้วนกกระจิบนกกระจอกนกอื่นใดมันเราไม่รู้ภาษามันเป็นธรรมชาติเราก็เลยสบายใจแต่ว่าเสียงด่าเสียงนินทาเสียงยกย่องเสียงสรรเสริญมันทำให้เรานั้นเกิดความรู้สึกอาการผิดปกติตื่นเต้นได้จิตใจเต้นแรงได้หน้าตาผิดปกติได้อะไรต่อมีอะไรมันผิดปกติได้นี่ต้องระวังนะพระพุทธเจ้าจึงให้กำหนดไว้ที่ปัจจุบันธรรมเวลาได้ดูรูปก็พยายามมองเปิดใจกว้างเวลาได้ฟังเสียงก็ต้องทำใจกว้างต้องทำใจกว้างอธิบายให้ผู้ที่ติดตามฟังว่ารถวอลโว่เหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันมันคนละรุ่นที่1ที่2ที่3ถึงปัจจุบันมันไม่เหมือนกันรถโฟกเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันรุ่นที่1ถึงรุ่นสุดท้ายนี่มันไม่เหมือนกันแม้แต่รถเบนซ์รถฮอนด้ารถยี่ห้ออื่นใดมันก็เหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันถามว่าทำไมมันถึงไม่เหมือนกันล่ะมันก็ต้องมีเหตุจูงใจทำให้เกิดความแตกต่างเกินนิดเกินหน่อยเกินเล็กเกินน้อยเกินนั่นเกินนี่นิดๆหน่อยๆก็ยังดีคนแท้ๆซึ่งร้อยเล่พันเหลี่ยมร้อยชั้นพันคมอะไรมันจะเหมือนกันล่ะมันจะต้องเปิดใจกว้างๆกับสิ่งเหล่านี้ต้องเปิดใจรับกับสิ่งเหล่านี้มันต้องเปิดใจรับกับสิ่งเหล่านี้มันต้องเปิดใจรับกับสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่เปิดใจรับกับสิ่งเหล่านี้มันจะมีปัญหากับสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลามันจะมีปัญหากับเรื่องเหล่านี้ทั้งนั้นแหละถึงบอกว่าเปิดใจกว้างเปิดใจเป็นธรรมพร้อมที่จะดูพร้อมที่จะฟังพร้อมที่จะรับรู้สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นแหละความละเอียดของปัญญามันถึงจะเกิดขึ้นความมีเหตุมีผลของใจมันถึงจะเกิดขึ้นมันถึงจะดับตัวโลภตัวโกรธตัวหลงได้มันถึงจะดับตัวอิจฉาริษยาได้ทางปฏิบัตินั้นพยายามเอาความจริงมาตีแผ่
ความจริงที่มันทำให้เรานั้นเกิดดับในความพอใจไม่พอใจมันต้องรู้ต้องดูมีสติมาประมุขาเวลาพอใจเกิดขึ้นก็ให้กำหนดรู้ในอาการแห่งความพอใจว่ามันเกิดจากเหตุอะไรแล้วทำไมมันถึงเกิดความพอใจเวลาไม่พอใจเกิดขึ้นก็ต้องกำหนดรู้ในสิ่งที่เราไม่พอใจว่าทำไมมันถึงไม่พอใจไม่พอใจเพราะเรื่องอะไรทำไมเราถึงไม่พอใจทำไมเราถึงไม่ชอบใจมันเพราะเรื่องอะไรของเก่าย้ำทุกวันเตือนทุกวันสอนทุกวันไม่ใช่เรื่องใหม่ทั้งนั้นแหละให้ความละเอียดมันเกิดขึ้นกับคำว่าชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจให้มันชัดเจนในสิ่งที่เราชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจนี่แหละหากมันชัดเจนแล้วความมหัศจรรย์มันก็จะเกิดขึ้นว่าเออดีตรงนี้เองศาสนานี้เราถึงบอกกำหนดไว้อย่างนี้แหละไม่ได้ไปกำหนดที่ภูเขาลูกโน้นกุฏิหลังโน้นศาลาหลังโน้นอาจารย์รูปนี้อาจารย์รูปนั้นหรอกไม่มีลักษณะอย่างนั้นศาสนานี้เป็นเรื่องของการกำหนดในความรู้สึกชอบใจไม่พอใจได้ดังใจกับไม่ได้ดังใจกำหนดดูรูปดูเสียงดูความจริงที่มันเกิดอยู่กับใจเรานี่แหละแล้วมันจะรู้ว่าศาสนานั้นมันมีเหตุมีผลตรงนี้เพราะทุกคนมีศาสนาแล้วทุกคนมีกายทุกคนมีใจทุกคนมีการกระทำทุกคนมีการพูดให้เรากำหนดไว้ในลักษณะของการกระทำคำพูดนี่แหละมันจะรัดกุมแล้วมันจะเรียบร้อยแล้วมันจะรอบคอบแล้วมันก็จะสุขุมขึ้นทำให้เราเข้าใจในหลักแห่งความจริงว่าโทษทุกโทษเวรภัยเนี่ยมันเกิดอยู่ตรงนี้แหละเผลอไปไหมล่ะพร้อมหน้าความอยากไหมล่ะพร้อมหน้าความโลภไหมล่ะพร้อมหน้าความละโมบไหมล่ะพร้อมหน้าของการเพ่งเล็งเอาแต่ได้ไหมล่ะมันถึงเกิดอย่างนี้มันถึงมีอย่างนี้มันถึงได้อย่างนี้ให้เรากำหนดไว้ด้วยความเข้าใจความละเอียดของตัวปัญญานะมันก็จะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆอ๋อที่เราพยายามให้เข้าถึงหลักศาสนานะไม่ใช่เข้าถึงความอื่นใดนะเข้าถึงหลักของรูปหลักของเสียงความจริงที่มันปรากฏอยู่กับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างนี้คือศาสดาและศาสนาที่ปรากฏอยู่ในตัวแต่ละคนก็พระพุทธเจ้าของเรานั้นประกาศความจริงก็ประกาศเรื่องกายกับใจสิ่งที่ทำคำที่พูดออกไปจากใจเมื่อเรามานั่งมาฝึกมาปฏิบัติแล้วเราไม่เข้าใจในลักษณะของรูปของเสียงแล้วไม่ทราบว่าเราจะเปิดใจกว้างกับศาสนานี้อย่างไรแถมจะมีโทษเพราะการได้รูปได้เสียงแถมจะมีโทษเพราะการได้รูปได้เสียงถ้าเราเข้าใจในรูปในเสียงเราจะได้คุณเราจะได้ประโยชน์เราจะเข้าถึงศาสนาที่แท้จริงว่าอ๋อส่วนของรูปมีลักษณะอย่างนี้ส่วนของเสียงมีลักษณะอย่างนี้เข้าใจในลักษณะของรูปเข้าใจในลักษณะของเสียงอยู่กับศาลาไม่รู้ลักษณะของศาลาคงใช้ภาษาลายากอยู่กับบ้านไม่รู้ลักษณะของบ้านคงอยู่บ้านยากอยู่กับงานถ้าไม่เข้าใจในลักษณะของงานคงอยู่ที่ทำงานลำบากอยู่กับสามีภรรยาบุตรธิดาทรัพย์สินสริงคารถ้าไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็คงอยู่ยากอยู่ลำบากเหมือนกันทั้งนั้นจำต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเราจะไม่ติดใจอะไรทั้งนั้นแหละเราจะสบายเย็นใจกับสิ่งเหล่านี้ว่าจริงๆแล้วเรานั้นมีความสุขกับสิ่งที่เราอยู่กับสิ่งเหล่านี้ว่ารูปนั้นคงเป็นรูปลักษณะของรูปมีความจริงปรากฏกับทุกคนเหมือนกันหมดตั้งแต่เกิดใหม่จนถึงตายใหม่ตายเก่าและตายนานความจริงของรูปมีลักษณะอย่างนี้ความจริงของเสียงก็เหมือนกันเสียงตั้งแต่เป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวและแก่ตัวลงแล้วมาถึงเวลานี้เสียงก็มีความเปลี่ยนแปลงในเสียงอยู่ตลอดเวลารูปก็มีความเปลี่ยนแปลงในรูปอยู่ตลอดเวลาเสียงก็มีความเปลี่ยนแปลงในเสียงอยู่ตลอดเวลาเข้าใจในความจริงของรูปเข้าใจในความจริงของเสียงความรักมันเกิดจากรูปความเปลี่ยนแปลงมันเกิดจากรูปสิ่งที่เราอยู่กันด้วยเหตุด้วยผลก็มันเกิดจากรูปสิ่งที่เราเข้าใจซึ่งกันและกันมันก็เกิดจากรูปมันไม่ได้เกิดจากอื่นสิ่งอื่นใดมันเกิดจากรูปทั้งนั้นแหละอาศัยใจที่เราสงบเย็นลงปัญญาที่มีอยู่มันก็จะค่อยดูที่มาที่ไปของรูปของเสียงว่ามีลักษณะหน้าตาอย่างนี้มีความจริงเป็นอย่างนี้มีความมีเหตุมีผลเป็นอย่างนี้เม
มื่อเหตุผลของรูปของเสียงมันปรากฏในลักษณะอย่างนี้แล้วเราเข้าใจแล้วว่ามันคืออะไรหน้าตาของเรามีลักษณะอย่างไรซุ้มเสียงของเรามีลักษณะอย่างไรคนที่หลงในรูปเสียรูปใช้รูปเปลืองหลงคือลืมลืมคือจำไม่ได้ไม่แน่ใจในรูปของตัวเองคนที่หลงในเสียงเสียเสียงแล้วรักษาหลอดเสียงไม่ได้เสียงน่ะเป๋เสียงนั้นใช้ได้ไม่นานเพราะใช้จนเกินพอดีแล้วเสียงมันก็แตกหลอดเสียงแตกแล้วก็มีปัญหาตามมา 108,000 อย่างไม่ระมัดระวังในการใช้รูปไม่ระมัดระวังในการใช้เสียงเขาเรียกว่ารับผิดชอบน้อยไปปล่อยจนเลยจนเกินจนขาดความพอรับผิดชอบแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือความผิดปกติของรูปผิดปกติของเสียงแล้วแทนที่จะใช้ได้นานกลับใช้ได้ไม่นานแทนที่จะได้ประโยชน์กลับไม่ได้ประโยชน์แทนที่จะข้ามฟ้าข้ามฝั่งกลับไม่ข้ามไม่ข้ามฟ้าข้ามฝั่งทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะหลงรูปหลงเสียงเราทั้งหลายที่มานั่งฝึกมาปฏิบัติเราเข้าใจในกฎสัจจะของเสียงของรูปว่ามันมีลักษณะอย่างไรการนั่งเรือข้ามฟากหากเรือมันรั่วเราจะต้องทำอย่างไรเราจะแก้อย่างไรถ้าแน่ใจว่าข้ามแล้วไม่ต้องกลับมาอีกเราจะต้องทำอย่างไรนี่คือคำถามคำตอบตัวเราเสียงกับรูปเป็นที่มาของความจริงของใจถ้าเราควบคุมเสียงกับรูปได้แล้วศาสนานี้ช่างอัศจรรย์กับใจเราทุกคู่ทุกคนว่าอยู่ตรงนี้แหละมันจะอยู่ที่อื่นถ้าเราควบคุมได้แล้วมันเข้าใจหลักศาสนาว่าอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่รูปกับเสียงนี่แหละลองนั่งดูนอนดูเดินดูยืนดูทบทวนดูว่าที่มันอยู่ได้กับอยู่ไม่ได้มันเรื่องอะไรกันแน่เราใช้ผิดประเภทใช้เงินผิดประเภทก็มีปัญหาใช้คนผิดประเภทก็มีปัญหาใช้รถผิดประเภทก็มีปัญหาใช้คนผิดประเภทยิ่งมีปัญหาใหญ่ใช้รูปผิดประเภทก็มีปัญหาใช้เสียงผิดประเภทใช้เสียงผิดเวลาใช้เสียงไม่รู้จักฐานะใช้เสียงไม่รู้จักสภาพสิ่งแวดล้อมมันก็มีปัญหาทั้งนั้นแหละมันมีปัญหาตามมาทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเป็นอย่างนี้จึงต้องระวังเรื่องรูประวังเรื่องเสียงให้เกิดความรู้สึกว่าต้องระวังเรื่องรูปเรื่องเสียงต้องระวังถ้าเราเป็นคนระมัดระวังเรื่องรูปเรื่องเสียงได้แล้วเราจะเข้าใจว่ามันคืออะไรอะไรมันคือความจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปมันมีอะไรอิทธิพลของรูปอิทธิพลของเสียงในมีส่วนทำให้เรานั้นวกไปเวียนมาเกิดแล้วเกิดอีกแก่แล้วแก่อีกเจ็บแล้วเจ็บอีกตายแล้วตายอีกเพราะอำนาจของรูปของเสียงนี่เองเช่นเดียวกันถ้าเราเข้าใจในลักษณะของรูปของเสียงก็ทำให้เราไม่ต้องเกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตายอีกวกไปเวียนมาเพราะเรื่องของรูปของเสียงเหล่านี้อย่าเห็นเป็นเรื่องเล็กนะจะเห็นว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญนะจงสร้างความแม่นยำให้กับรูปกับเสียงของตัวเองว่าเรานั้นต้องเข้าใจในลักษณะของรูปของเสียงเราเมื่อเราเข้าใจในลักษณะของรูปของเสียงเราได้แล้วความละเอียดของตัวปัญญามันก็จะเกิดขึ้นว่าการใดควรพูดการใดไม่ควรทำการใดจำต้องทำการใดจำต้องพูดความมีเหตุมีผลของใจมันก็จะเกิดขึ้นที่มาของคำว่าดึงดูดหัวใจดื่มดูดดื่มหัวใจมันก็จะเกิดขึ้นที่มาของคำว่าดึงดูดดูดดื่มหัวใจมันก็จะเกิดขึ้นความรอบคอบความละเอียดของใจมันก็จะเกิดขึ้นปัญญามันเกิดขึ้นโดยเหตุโดยผลปัญญามันเกิดขึ้นโดยความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เมื่อปัญญามันเกิดขึ้นโดยความมีเหตุมีผลโดยความรู้ความเข้าใจแล้วสิ่งอื่นใดอย่างใดมันก็ตามมากับทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งอื่นใดอย่างใดมันก็ตามมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เรานั้นเข้าถึงหลักศาสนาได้ง่ายขึ้นทำให้เรานั้นเข้าถึงหลักแห่งความจริงได้ง่ายขึ้น
ข้อปฏิบัติที่เรานั่งนอนเดินยืนให้กำหนดไว้ในลักษณะของการดูรูปดูเสียงนี่แหละสร้างความมีเหตุมีผลก็รูปกับเสียงนี่แหละสร้างให้เราหลุดพ้นก็รูปกับเสียงนี่แหละสร้างให้เรามีทุกข์น้อยที่สุดก็รูปกับเสียงนี่แหละตรงกันข้ามก็รูปกับเสียงนี่แหละที่เราอุตส่าห์เสียสละเวลามาอยู่ถือบวชปฏิบัติส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็เพื่อเห็นความสำคัญของรูปกับเสียงที่จะได้ประโยชน์ที่จะให้ประโยชน์และที่จะมีประโยชน์กับสังคมเมื่อใจนั้นมันเย็นลงด้วยเหตุด้วยผลแล้วความละเอียดของการใช้กายวาจาใจมันก็จะมากขึ้นทำให้เรานั้นรักษาตัวเองและรับผิดชอบสังคมได้มากขึ้นที่ว่าวุ่นวายทุกวันนี้เพราะไม่เข้าใจในเรื่องลักษณะของรูปลักษณะของเสียงแล้วที่สุดใช้รูปใช้เสียงก็ไม่รู้จักกาลเทศะพอนั่งเข้าก็ขาดความพอดีพอเหมาะพองามมันเลยพอมันเลยแล้วมันก็ขาดเหมือนกับไฟถ้าใช้เกินแล้วฟิวขาดความจริงของรูปของเสียงมีลักษณะเป็นอย่างนี้ความจริงของเหตุของผลมีลักษณะเป็นอย่างนี้ความจริงของรูปของเสียงมีลักษณะเป็นอย่างนี้เข้าใจยอมรับเมื่อเข้าใจยอมรับแล้วในทางธรรมะปฏิบัติของเราก็จะดูว่ามีที่มามีที่ไปมีความเข้าใจได้ว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้มีความเข้าใจได้ว่ามีความจริงเป็นอย่างนี้มีความเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลว่ามีความจริงเป็นอย่างนี้ยึดรูปก็เสียหลักเข้าใจในรูปไม่เสียหลักยึดเสียงก็เสียเสียงแต่ถ้าเข้าใจในเสียงนั้นไม่เสียหลักไม่เสียเสียงความละเอียดของตัวปัญญามันก็จะกำหนดในลักษณะที่ดูรูปดูเสียงอยู่อย่างนี้แหละดูปุ๊บเกิดความเข้าใจฟังปุ๊บเกิดความเข้าใจดูปุ๊บเกิดความรู้สึกไม่พอใจฟังปุ๊บเกิดความรู้สึกไม่สบายใจให้เรากำหนดลงไปในเหตุของรูปของเสียงเหล่านี้ที่มันสัมผัสด้วยใจความละเอียดของปัญญามันก็จะเกิดขึ้นจากรูปกับเสียงเหล่านี้ผู้ปฏิบัติจึงเน้นอยู่ที่กายกับใจนี่แหละเป็นต้นตอของศาสนาเราไม่ได้เอาต้นตอของศาสนาที่อื่นอย่างอื่นเรามีจุดยืนของศาสนามีเป้าหมายของการนับถือศาสนาว่าศาสนานี้เป็นเรื่องของกายกับใจเมื่อเราควบคุมกายกับใจได้แล้วมันเห็นแล้วว่านี่คือที่มาของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่มันปรากฏไปจากใจทั้งนั้นแหละถ้าใจมันละเอียดลงแล้วมันเข้าใจความจริงทั้งหมดว่ามีลักษณะอย่างนี้เมื่อใจมันละเอียดลงแล้วมันเข้าใจในความจริงในลักษณะอย่างนี้มารู้ที่มารู้ที่ไปรู้ตื้นลึกหนาบางของสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปเห็นสัจธรรมในชีวิตของตัวเองเข้าใจสัจธรรมในชีวิตของคนอื่นเห็นความแตกต่างของเขาของเราความละเอียดของปัญญามันก็เกิดขึ้นคราวนี้มันไม่มีอารมณ์ที่จะต้องไปว้าวุ่นวายกับเรื่องที่มีอยู่ชอบใจก็ควบคุมได้ไม่ชอบใจก็ควบคุมได้พอใจก็ควบคุมได้ไม่พอใจก็ควบคุมได้เขาเรียกว่าจำกัดจำเขี่ยจำกัดพื้นที่มันได้มีรั้วรอบขอบชิดมีกฎมีเกณฑ์ในการรับรู้มีกฎมีเกณฑ์ในการใช้เขาเรียกว่าไม่เลยไม่ขาดไม่มากไม่น้อยในความจริงของการใช้รูปใช้เสียงมันก็จะละเอียดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้เมื่อมันละเอียดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้เราก็จะรู้ว่าศาสนานี้มีลักษณะอย่างนี้นอนกำหนดพุทโธเฉยๆนี่ทำให้เราเย็นนั่งกำหนดพุทโธเฉยๆทำให้เราเย็นยืนเดินหากเรากำหนดพุทโธไว้เฉยๆนี่มันทำให้เราเย็นความไพบูลย์ของใจเนี่ยมันเกิดขึ้นความละเอียดของปัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นความสว่างกระจ่างแจ้งในจิตในใจเนี่ยมันเกิดขึ้นจุดหมายปลายทางของความเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่มันเกิดขึ้นในธรรมะปฏิบัติจึงบอกว่ามีเวลากำหนดกำหนดดูรูปกำหนดดูเสียงให้เกิดความละเอียดกับจิตกับใจเราให้ได้ว่าเสียงนี้คือความจริงเป็นอย่างนี้รูปนี้มีความจริงเป็นอย่างนี้แล้วความอัศจรรย์ในความเข้าใจในรูปในเสียงมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อเรามีความอัศจรรย์ใจในรูปในเสียงเกิดขึ้นแล้วอย่างอื่นใดมันก็จะเกิดความมีเหตุมีผลกับเราทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดความอัศจรรย์ในตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างว่าอย่างนี้แหละเราคุมมันได้หรือเราคุมมันไม่ได้เราจำกัดพื้นที่มันได้หรือเราจำกัดพื้นที่มันไม่ไ
เรารู้จักใช้มันหรือไม่รู้จักใช้มันความจริงมันก็จะปรากฏอยู่กับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างเกินขาดพอดีความจริงของชีวิตมันมีเหตุมีผลเป็นอย่างนี้พุทธานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันไม่ว่าจะขยันทางคดีโลกคดีธรรมก็ขอให้มีความขยันขยันหมั่นเพียรพยายามไม่จะทำไปหยุดไปทำไปหยุดไปมันต้องทำอย่างต่อเนื่องยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดฝึกสติให้อยู่กับเนื้อกับตัวได้ทุกขณะจิตไม่ใช่เรื่องลมแรงๆไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันไม่ใช่เรื่องคิดมากไม่ใช่เรื่องปรุงมากไม่ใช่เรื่องแต่งมากไม่ใช่เรื่องขยายความมากยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติสัมปชัญญะคอยกำหนดระลึกรู้ตัวอยู่ทุกขณะจิตความละเอียดของเหตุของผลมันก็จะเกิดขึ้นกับใจของทุกคนงานใดที่ถูกรับผิดชอบก็ทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นไม่ว่างานนั้นจะต้องพูดงานนั้นจะต้องทำถ้าเรามีปัญญาแล้วมันจะละเอียดขึ้นกับสิ่งที่ต้องรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างความละเอียดของปัญญาแล้วมันจะเกิดขึ้นกับสิ่งที่เรามีอยู่โดยทั่วไปความละเอียดของตัวปัญญาแล้วมันจะมีอยู่กับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปเราเข้าใจเรายอมรับเรามีเหตุผลพอกับสิ่งเหล่านี้เราเข้าใจเรายอมรับเรามีเหตุมีผลพอกับสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเข้าใจยอมรับสิ่งเหล่านี้ได้แล้วความมีเหตุมีผลของใจมันก็เกิดขึ้นความมีเหตุมีผลของใจมันก็ละเอียดขึ้นความมีเหตุมีผลของใจมันก็แนบสนิทมากขึ้นปัญญามันก็เข้าถึงหลักศาสนาคือความจริงที่มีอยู่กับกายกับใจได้มากขึ้นขยันเถอะถ้าขยันหาเงินมันก็รวยถ้าขยันภาวนาปฏิบัติมันก็รวยรวยศีลรวยธรรมอย่าเป็นดังกิ้งก่าวิ่งแล้วหยุดหยุดแล้ววิ่งวิ่งแล้วหยุดอย่างนั้นทำอย่างต่อเนื่องผูกพันกันไปยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดทำให้เสมอเสมอสติตามระลึกรู้ชอบใจไม่ชอบใจพอใจไม่พอใจดีใจเสียใจที่เกิดอยู่กับตัวเรานั่นคือสิ่งที่เราต้องดูต้องรู้ต้องสังเกตไม่มันเลยต่อเหตุต่อผลให้มันเลยต่อความจริงต้องระวังรักษาที่มาที่ไปของใจเราก็จะเลียดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้เมื่อได้มาซึ่งรูปสมบัติเราจะต้องรักษาให้มันสมบูรณ์ส่วนของรูปสมบัติเราจะต้องรักษาให้มันสมบูรณ์ส่วนของรูปสมบัติเราต้องรักษาให้มันสมบูรณ์เราต้องรักษาให้มันสมบูรณ์ส่วนของรูปสมบัติเราต้องรักษาให้มันสมบูรณ์ให้มันเข้าถึงหลักศาสนาให้ได้ให้มันเข้าถึงหลักของความจริงให้ได้

0: ให้มันเข้าถึงหลักของความจริงให้ได้เรียกว่าหลักศาสนาเข้าถึงหลักของรูปเข้าถึงหลักของเสียงให้เห็นชัดเจนลงไปว่าเสียงที่ได้ดูเสียงที่ได้ฟังรูปที่ได้ดูมีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราจะไม่เผลอตัวเผลอใจจนกลายเป็นลืมเนื้อลืมตัวความละเอียดของสติสัมปชัญญะมันจะคอยกำกับอยู่อย่างนี้เมื่อเราขยันมันจะขยันทั้งข้อวัดปฏิบัติจนละเอียดถึงธรรมะปฏิบัติที่เกิดอยู่กับใจเจ้าของมีไว้ฟังไม่ใช่มีไว้อย่างอื่นมีไว้ดูไม่ใช่มีไว้อย่างอื่นมีไว้รับรู้ไม่ใช่มีไว้เพื่ออย่างอื่นมีไว้ใช้ไม่ได้มีไว้เพื่อเก็บใช้คุ้มที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี้รุ่นราวคราวเดียวกันพิการไปแล้วก็มีแขนขาดขาขาดตาบอดหูหนวกไปแล้วก็มีรุ่นราวคราวเดียวตายไปแล้วก็มีรุ่นราวคราวเดียวกันหนีไปที่อื่นแล้วก็มีเรานี่สิยังอยู่เมื่อเรายังอยู่เราจะทำอะไรกับตัวเราเมื่อเรามาอยู่วัดอยู่ในวาอยู่ในศาสนาด้วยกายด้วยใจด้วยเหตุด้วยผลแล้วเราจะจัดการกับตัวเราอย่างไรเราจะจัดการกับตัวเราอย่างไรถามในใจเราว่าเราจะจัดการกับตัวเราอย่างไรหากเราต้องตายหากเราต้องอยู่หากเราต้องรับผิดชอบต่อไปและหากเราจะจงต้องอยู่ไปถึงปีเก่าปีใหม่เราจะรับผิดชอบตัวเราอย่างไรให้กำหนดไว้ในลักษณะของความจริงใจตั้งใจจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปขยันรับผิดชอบขยันสังเกตขยันวิเคราะห์วิจารณ์ตัวเองขยันหาเหตุหาผลกับตัวเองเมื่อใจมันสงบสงัดลงไปแล้วแล้วมันจะมีธรรมวิจยะคือการวิเคราะห์วิจารณ์กับตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นขยันหาขยันรักษาในอันที่จะรักษาคุณงามความดีและรักษาสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่ให้ได้ทำใจอยู่เสมอว่าก็จะได้มาเป็นคนเนี่ยมันยากก็จะได้เข้าวัดเข้าวามันก็ยากก็จะได้เข้าถึงหลักศาสนาคือกายกับใจเนี่ยมันก็ยากก็จะเข้าถึงหลักของความจริงคือยอมรับเรื่องของรูปของเสียงได้มันก็สุดยากเมื่อเป็นเช่นนี้เราถึงบอกต้องรักษามันให้มันเห็นเหตุเห็นผลว่าจริงๆแล้วเราต้องรักษาที่ได้มายากได้มาลำบากได้มาไม่ใช่ง่ายถ้าเราไม่รับผิดชอบไม่ตั้งใจรักษาแล้วมันก็ไม่รู้จะเอาอะไรเป็นหลักเป็นฐานไม่รู้ว่าเราจะดีได้อย่างไรไม่ทราบว่าเราจะเอาดีจากอะไรไม่ทราบว่าเราจะมีจากอะไรและได้จากอะไรดีจากอะไรดีจากอะไรไม่ทราบว่าเราจะเอาดีจากอะไรไม่ทราบว่าเราจะได้ดีจากอะไรเราจะต้องขยันหาเราจะต้องขยันรักษาให้มันเกิดรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมคนที่มีดีดีแตกเพราะไม่ขยันรักษาคือไม่ได้ตั้งใจที่จะรับผิดชอบตัวเองอย่างต่อเนื่องและผูกพันชอบใจอย่างไม่ชอบใจอย่างแล้วมันก็ดีได้ยากและดีได้ลำบากเมื่อเป็นอย่างนี้จึงต้องขยันรักษาเมื่อเราขยันรักษาคุณงามความดีที่เราได้ทานให้สถานทานรักษาศีลฟังธรรมมาแล้วเราก็จะขยันอย่างต่อเนื่องและผูกพันยิ่งทุกวันนี้ทีวีวิทยุสื่อสารอื่นใดมีส่วนทำให้เราได้คิดได้หลายอย่างเราจะต้องใส่ใจสนใจเอาใจใส่รับผิดชอบสิ่งที่มีเหตุผลกับใจเราส่วนของรูปเราก็ต้องเข้าใจส่วนของเสียงเราก็ต้องเข้าใจเราจะต้องตั้งใจรับผิดชอบเราจะต้องใจรับผิดชอบละเอียดมากขึ้นทุกวันทุกวันพอมีแล้วดีแล้วเราจะต้องรักษาให้มันดีและดีเพิ่มขึ้นดีกระท่อนกระแท่นเหมือนกับการโทษการระบายท้องไส้มันไม่ค่อยดีมันก็มีปัญหาดีไม่หนักแน่นดีไม่มั่นคงดีไม่คงเส้นคงวาดีไม่สม่ำเสมอดีไม่เป็นไปด้วยความเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลแล้วมันก็ลำบากถึงบอกเป็นห่วงเป็นห่วงจริงๆประเภทดีๆแล้วไม่รักษาดีคือไม่รับผิดชอบคำพูดของตัวเองไม่รับผิดชอบคำพูดของตัวเองเมื่อไม่รับผิดชอบคำพูดของตัวเองแล้วมันมีปัญหาต้องรับผิดชอบคำพูดของตัวเองต้องรับผิดชอบการกระทำของตัวเองที่บ้านเมืองวุ่นวายเดือดร้อนสับสนในโลกนี้ในบ้านนี้เมืองนี้หมู่นี้เหล่านี้คนนี้ก็เพราะไม่รับผิดชอบการกระทำคำพูดของตัวเองน่าห่วงในสังคมที่ไม่รับผิดชอบการกระทำคำพูดของตัวเองแล้วมันก็ไม่มีเกียรติแล้วมันก็ไม่มีศักดิ์ศรีแล้วมันก็ไม่เป็นที่ดูดดื่มและเป็นที่ประทับใจคนอื่น พราะไม่รับผิดชอบคำพูดไม่รับผิดชอบการกระทำของตัวเองพูดง่ายแล้วไม่รับผิดชอบคำพูดแล้วมันก็มีแต่เรื่องวุ่นวายสับสนในสังคมที่เป็นอยู่อย่างนี้ทุกวันนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ถึงไม่ได้พูดไพพร้อยไม่ได้ทำทรงเดชไม่ได้พูดทรงเดชรับผิดชอบการกระทำคำพูดของตัวเองตั้งใจรับผิดชอบการกระทำคำพูดของตัวเองเมื่อตั้งใจรับผิดชอบการกระทำคำพูดของตัวเองแล้วมันง่ายขึ้นแล้วมันก็ง่ายขึ้นทุกวันทุกวันจิตมันก็ละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงเสร็จแล้วมันก็ลงบางอ้อว่านี่หรือคนที่รับผิดชอบการกระทำคำพูดของตัวเองคือรับผิดชอบพฤติกรรมของตัวเองแล้วมันทำให้ดีขึ้นมันดีขึ้นเพราะรับผิดชอบพฤติกรรมของตัวเองนี่แหละมันไม่ได้ดีเพราะเรื่องอื่นใดนะมันดีเพราะการรับผิดชอบพฤติกรรมของตัวเองนี่แหละควบคุมดูแลรับผิดชอบจำกัดพื้นที่มีศีล5มีศีล8มีศีล10ศีล227อยู่ในกฎเกณฑ์กติกาของสังคมมีกฎหมายบ้านเมืองเป็นที่รองรับเมื่ออยู่ด้วยกฎเกณฑ์กติกาของความมีเหตุมีผลแล้วมันจะมีแต่เรื่องสงบสุขมันจะมีแต่เรื่องของความอยู่เย็นเป็นสุขประสบการณ์สอนให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเคารพในสิทธิของคนอื่นเคารพในสิทธิของคนอื่นเคารพในสิทธิของคนอื่นเคารพในสิทธิที่มีอยู่เคารพในสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เคารพในสิทธิสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่แต่หลายอย่างเรานั้นได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาว่าเสียงนั้นมันดีนะถ้ามันมีที่ขีดจำกัดแล้วมันมีที่จำกัดเสียงนั้นมันดีถ้ามันจำกัดเขตพื้นที่เหมาะสมพอเหมาะพอจอได้ในเสียงนั้นมันดีถ้ามันจำกัดไม่ได้มันเลยเขตมันเลยขอบแล้วมันไม่ดีในบ้านเมืองที่เขาเจริญแล้วนั้นเขาจะต้องให้เกียรติให้สิทธิให้ความเคารพอย่างวัดในอเมริกานั้นแต่จะไปทำเสียงดังให้ชาวบ้านอยู่รอบๆเขาต้องรำคาญเพราะเสียงของวัดเขาจะไม่ยอมรับก็จะมีการร้องเรียนและที่สุดวัดก็จะตั้งอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกับเสียงจากบ้านข้างเคียงถ้าเป็นการรบกวนซึ่งกันและกันแล้วเขาจะมีการร้องเรียนแล้วที่สุดก็จะต้องมีการถูกลงโทษถ้ามีการร้องเรียนหรือมีการว่ากล่าวจากคนอื่นแล้วก็จะมีการจัดการให้เสียงนั้นมีที่จำกัดบ้านเมืองที่เขาเจริญแล้วเขาจะเคารพสิทธิซึ่งกันและกันเขาจะให้เกียรติซึ่งกันและกันเขาจะรู้จักรับผิดชอบเสียงที่ออกไปเขาจะจำกัดลงไปเลยว่าเสียงแค่นี้เท่านี้พอถ้ามากกว่านี้ถ้าร้องเรียนแล้วเป็นอันต้องยกเลิกวัดก็ยกเลิกบ้านก็ต้องยกเลิกตรงไหนเป็นเขตโรงงานตรงไหนเป็นเขตสัตว์อยู่ตรงไหนเป็นเขตคนอยู่ตรงไหนเป็นเขตย่านการค้าเขาจะชัดเจนในการจำกัดพื้นที่เสียงส่วนเสียงรูปส่วนรูปเขาจำกัดขอบเขตส่วนของเสียงส่วนของรูปทั้งนั้นที่ทุกวันนี้มันเลยมันเกินมันขาดเพราะไม่รับผิดชอบไม่เคารพสิทธิซึ่งกันและกันไม่เคารพสิทธิซึ่งกันและกันเพราะไม่เคารพสิทธิซึ่งกันและกันแล้วการจะรักษาความดีซึ่งกันและกันมันก็ไม่มีขาดความเกรงอกเกรงใจขาดความเคารพซึ่งกันและกันแล้วมันก็ดียากและดีได้ลำบากสังคมที่ไม่ได้รับการพัฒนาที่ดีนั้นจะไม่ค่อยรู้จักเกรงใจคนอื่นไม่ค่อยเคารพสิทธิคนอื่นไม่ค่อยเกรงใจคนอื่นไม่ค่อยรู้จักว่าเสียงนี้จะรบกวนใครรูปที่แสดงออกจะรบกวนใครไม่ค่อยมีมีเท่าไรหลอดเต็มมดกี่แรงมามดกี่เสียงมดเรือวิ่งดังรถวิ่งดังเสียงวิทยุดังทีวีดังอะไรต่อมีอะไรมันดังจนไม่มีขอบมีเขตแล้วสิทธิมันก็เป็นการรบกวนคนอื่นการเคารพสิทธิซึ่งกันและกันมันก็น้อยบ้านเมืองที่ยังไม่เจริญน่าจะเป็นอย่างนี้ถ้าบ้านเมืองเจริญแล้วจะตรงกันข้ามเราจะน่าอยู่เพราะเขามีการเคารพสิทธิซึ่งกันและกันเขาให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่างนี้เรียกว่ารักษาดีมีความดีต่อกันและรักษาดีกันแล้วก็เพิ่มดีกันจำเป็นในการอยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันนั้นถ้าเราไม่เกรงอกเกรงใจซึ่งกันและกันและลำบากไม่ว่าจะพระเนนเถนจีบุรุษสตรีอุบาสกอุบาสิกาเหมือนกันหมดถ้าการรับผิดชอบตัวเองและรับผิดชอบสังคมน้อยก็คือขาดความเกรงใจขาดความเกรงใจเมื่อขาดความเกรงใจแล้วสังคมนั้นไม่ค่อยจะมีความสุขมีแต่เรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอยู่ตลอดเวลา เหตุนี้จึงบอกนักปราชญ์บัณฑิตจึงเลือกคบเลือกที่อยู่เลือกคนคบหลบหลีกจากการอยู่ร่วมกับคนที่ไม่ใช่นักปราชญ์หลบหลีกกับคนหลบหลีกกับการเดินทางร่วมกับคนไม่ใช่นักปราชญ์หลบหลีกในการใช้ร่วมกันกับไม่ใช่นักปราชญ์คนที่ไม่รู้จักเกรงใจคนอื่นไม่เคารพสิทธิของคนอื่นนั้นลักษณะไม่ใช่นักปราชญ์นักปราชญ์ผู้ฉลาดแล้วจะรู้สึกคำว่าเกรงใจเราได้ยินภาษาง่ายๆว่าความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีที่ชอบแล้วด้วยศีลธรรมชอบแล้วด้วยการอยู่ร่วมกันชอบแล้วในสังคมที่เราต้องอยู่ร่วมกันถ้าเราเกรงใจเคารพสิทธิซึ่งกันแล้วกันแล้วนี่เขาเรียกว่าคนที่อยู่อย่างคนที่เข้าใจในคนความเคารพตนเคารพคนอื่นมันก็เกิดขึ้นการคบคนจึงต้องดูต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาดีแต่พูดเราก็ต้องใช้เวลาดีแต่ทำเราก็ต้องใช้เวลาถึงบอกการคบคนต้องทำใจต้องทำใจตลอดเวลาว่ายังไงเสียมันก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสามีภรรยาอยู่ด้วยกันแท้ๆยังฝันได้ไปนอนกับคนอื่นได้โทษเถอะเพื่อนร่วมกันเดินทางด้วยกันกินด้วยกันถ่ายร่วมกันแท้ๆยังคิดคดทรยศกันได้ใจคนนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพียงแต่ขัดผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆมันก็ทำลายกันแล้วขัดผลประโยชน์นิดๆหน่อยๆมันก็หักล้างกันแล้วถึงบอกว่าอย่าเชื่อใจทางอย่าวางใจคนแล้วมันจะได้ไม่จนใจเจ้าของเชื่อใจทางนึกว่าจะไม่หลงทางเสียหลักได้ง่ายๆคิดว่านึกว่าเข้าใจว่าน่าจะใช่เสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกเจ็บตัวโดยไม่รู้สึกตัวซ้ำไปด้วยอย่าเชื่อใจทางอย่าวางใจคนจะนึกว่าเขาจะเหมือนกับเราไม่ต้องคิดให้ดีอกเขาอกเราใจเขาใจเรามันต้องคิดให้ลึกๆไม้ต่างปล้องพี่น้องต่างกันพี่น้องต่างกันเราไม้ก็ยังต่างปล้องพี่น้องยังต่างกันอย่าได้คิดว่าเขาจะเป็นเหมือนกับเราที่คิดอย่าได้คิดว่าเขาจะทำอย่างที่เราคิดคนเรานั้นมันกลับตลปัดได้ทุกเรื่องทุกอย่างยิ่งขาดศีลขาดธรรมขาดเหตุขาดผลแล้วบาปไม่มีบุญไม่มีชั่วไม่มีดีไม่มีแล้วมันจะกลับตลปัดได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่รับผิดชอบคำพูดไม่รับผิดชอบพฤติกรรมของตัวเองไม่รับผิดชอบคำพูดไม่รับผิดชอบพฤติกรรมของตัวเองแล้วคบได้ยากคบได้ลำบากเป็นห่วงพี่น้องชาวโลกชาวพุทธว่าไม่รับผิดชอบตัวเองยังไม่รับผิดชอบสังคมขาดความเกรงใจคนอื่นขาดความเคารพในสิทธิของคนอื่นขาดความเกรงใจในคนอื่นขาดความเคารพในสิทธิของคนอื่นแล้วเสร็จแล้วมันก็ไม่รับผิดชอบตัวเองแล้วไม่รับผิดชอบสังคมเวลาจะคบใครเนี่ยต้องคิดให้ดีนะอย่าเชื่อใจทางอย่าวางใจคนมันจะได้ไม่จนใจทีหลัง
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
3: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมล่าองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: เปิดภาพรถเก๋งต้องสงสัยตำรวจคาดเป็นรถนำยาเสพติดไปส่งให้นางสาวจุฑาทิพย์สาวรับหิ้วของก่อนถูกรวบที่ญี่ปุ่นด้านพ่อเผยสาเหตุทำไมลูกสาว แกะซองออกมาดูก่อนไม่ได้นายธนศักดิ์อายุ53ปีพ่อของนางสาวจุฑาทิพย์อายุ28ปีผู้ต้องหาคดีซุกยาไอซ์ถูกจับที่สนามบินฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเดินทางเข้าไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมที่สภ.บางบัวทองหลังจากลูกสาวขาดการติดต่ออย่างสิ้นเชิงระหว่างเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นก่อนได้รับหนังสือแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่าลูกสาวถูกตำรวจญี่ปุ่นจับกุมในคดียาเสพติดยืนยันว่าลูกสาวไม่มีประวัติอาชญากรรมและตกเป็นเหยื่อแก๊งลักลอบขนยาเสพติดเปิดภาพรถเก๋งต้องสงสัยตำรวจคาดเป็นรถนำยาเสพติดไปส่งให้นางสาวรับหิ้วของก่อนถูกรวบที่ญี่ปุ่นเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาจากนั้น22กรกฎาคมครอบครัวได้รับหนังสือแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่าลูกสาวถูกเจ้าหน้าที่ฝั่งญี่ปุ่นควบคุมตัวเนื่องจากตรวจพบสารเสพติดประเภทยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในกล่องพัสดุที่รับฝากเป็นสินค้าแพ็คสำเร็จรูปอ้างว่าเป็นซองกาแฟที่ถูกซีลปิดสนิทอย่างดีทำให้ลูกสาวไม่สามารถแกะซองออกดูภายในได้และเชื่อว่าน่าจะถูกหลอกให้กลายเป็นนอมินีขนยาเสพติดโดยไม่รู้ตัวล่าสุดผู้สื่อข่าวได้เบาะแสสำคัญเป็นภาพกล้องวงจรปิดรถเก๋งสีขาวยี่ห้อ Honda City ทะเบียนกทม.ขับเข้าไปในหมู่บ้านของนางสาวจุฑาทิพย์เมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ 21:11 นและขับออกไปเวลาประมาณ 21:23 นใช้เวลาประมาณ20นาทีซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเป็นรถที่นำยาเสพติดเข้าไปส่งโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งสืบสวนหารถคันดังกล่าวจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่าน คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
11: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
13: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
15: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
16: ตอนพระภิกษุนั่งมอเตอร์ไซค์ต้องสวมหมวกกันน็อกหรือไม
17: ่โยมวิน
16: ครับหลวงพี
17: ่ไปส่งอาตมาที่วัดหลักสี่หน่อย
16: หลวงพี่สวมหมวกกันน็อกหน่อยนะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งโดนจับมา
17: อาตมาคงสวมให้ไม่ได้หรอกโยมมันผิดวินัยน่ะ
18: อย่ากังวลไปเลยนะคะตามกฎหมายแล้วไม่ให้ใช้บังคับกับพระสงฆ์สามเณรนักพรตนักบวชหรือคนที่นับถือลัทธิศาสนาอื่นที่ใช้ผ้าหรือสิ่งอื่นโพกหัวตามหลักศาสนาของเขาเพราะฉะนั้นแล้วหลวงพี่ไม่ต้องสวมหมวกกันน็อกก็ไม่ผิดกฎหมายนั่นเองค่ะแต่ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหลวงพี่ก็อาจจะได้รับอันตรายได้ค่ะ
16: นิมนต์เลยครับหลวงพี่ไม่ต้องจ่ายเงินนะครับผมอยากทำบุญครับ
15: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: 28กรกฎาคมบดินทร์เฉลิมล่าองค์ราชาทศมินปิ่นสยามพระบุญญาเกริกฟ้าก้องเขตคามชนทั่วลามแซ่ซ้องพระบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมารร่มเกล้าเป็นฉัตรสีเปี่ยมพระเกษมสำราญทุกนาทีทั่วธานีประนมมือถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ยูเนสโกประกาศวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ศูนย์การประชุมและนิทรรศการนครปูซานณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีประกาศวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ข้อที่2และข้อที่6นับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่6และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากความมุ่งมั่นและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดซึ่งมีดร.วีระวันภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจและสนับสนุนคณะผู้แทนไทยในการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการต่อคณะกรรมการมรดกโลกจนได้รับประกาศขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยได้สำเร็จวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเนื่องจากมีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลเป็นพื้นที่ที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางศาสนาและความเชื่อด้านจิตวิญญาณมีองค์ประกอบสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศาสนาและศิลปกรรมที่ถ่ายทอดเชื่อมโยงผู้คนทั่วภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรมายาวนานกว่า 1,500 ปีอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของประเพณีและวิถีวัฒนธรรมที่ยังคงสืบทอดอย่างต่อเนื่องผ่านการผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมกับหลักคำสอนทางศาสนาได้อย่างเป็นเอกลักษณ์จึงได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย

0: บัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ตอนลาน
1: ขอเชิญเยาวชนร่วมเล่นกีฬาในโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติดณสนามกีฬาประจำจังหวัดทุกจังหวัด
2: เอ๊ะพี่พอดคะลานกีฬากับสนามกีฬาต่างกันอย่างไรหรือคะ
3: สนามกีฬาหมายถึงที่สำหรับเล่นหรือแข่งขันกีฬาต่างๆจ้ะ
4: เหมือนสนามกีฬาที่เราไปแข่งขันกีฬาสีกันไงใจดี
3: ใช่จ้ะส่วนลานกีฬาก็หมายถึงที่โล่งที่คนเข้าไปใช้เล่นกีฬา
2: แล้วลานเต้นแอโรบิกที่หน้าห้างสรรพสินค้านี่ใช่ลานกีฬาไหมคะ
3: ใช่จ้า
4: แล้วมีลานอย่างอื่นอีกไหมครับ
3: มีสิที่โล่งๆที่เขาทำพื้นให้เรียบไว้แล้วไม่มีหญ้าขึ้นเขาก็เรียกว่าลานทั้งนั้นจ้ะเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะจ๊ะ

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอด